0: ของแม่นข้าพเจ้าเห็นว่าการเคลื่อนไหวของธนาคารพวกเขาสามารถสรุปถอดบทเรียนได้ว่าตลอดระยะเนาะ58ปีผ่านมาแม่นพวกเขาได้เริ่มมีระบบนิติกรรมเนาะอย่างเป็นระบบกรมเป็นก้าวๆมาฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เนาะการเคลื่อนไหวเวียกงานการจัดตั้งหรือการเคลื่อนไหวเวียกงานของธนาคารนี้สืบต่อมีการพัฒนาอย่างนักแน่นเนาะขึ้นตึกเสนอให้บรรดาสหายทบทวนขึ้นบรรดานิติกรรมโดยเฉพาะบรรดากฎหมายเนาะที่สภาแห่งชาติได้รับรองเอาแล้วบรรดานิติกรรมที่ได้ประกาศใช้แล้วเนาะผ่านมานั้นมีอันใดที่สอดคล้องมีอันใดที่จะต้องได้เพิ่มเติมมีอันใดที่จะต้องได้ถูกลบล้างนั้นขอให้ปรับปรุง
1: ในพิธียังได้รับฟังบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำ9เดือนปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007จากท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตื่มอีก
2: คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อเอาใจใส่การเกี่ยมหลักสูตรการศึกษา 6+3+3ให้มีความพร้อมดำเนินในสุขเฮียน 2017-2018 อย่างมีประสิทธิผลสืบต่อขยายการศึกษาก่อนวัยเฮียนในหลายรูปแบบให้ทั่วถึงท่านวีระวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นต่อบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2016และทิศทางแผนการปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่5-21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าให้สืบต่อค้นคว้านโยบายเงินอุดหนุนผู้ดูแลเด็กค้นคว้ามาตรการสุขยู่และสร้างเงินขายให้นักเรียนที่ประกันเรียนได้เข้าเรียนต่อในระบบบำรุงเพื่อให้จบการศึกษาภาคบังคับเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติโครงการอาหารเที่ยงที่มอบให้รัฐคุ้มครองให้มีประสิทธิผลและยืนยงขยายห้องสามัญวิชาชีพโดยมีการประสานสมทบกับผู้ประกอบการเพื่อรองรับการมีวิกฤตงานทำในเวลาเรียนจบเพิ่มทวีการประสานงานกับบรรดาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานโภชนาการในชุมชนสร้างระบบฐานข้อมูลที่เข้มแข็งเพิ่มกระบวนการให้วัคซีนแบบตะลุมบอลในขอบเขตทั่วประเทศให้กว้างขวาง
3: สืบต่อคะแนนการศึกษาก่อนไปเฮียนในหลายรูปแบบในทั่วประเทศคนขวดนโยบายเงินอุดหนุนผู้ดูแลเด็กคนขวดมาตรการสุขยู่สร้างเงินไขให้นักเรียนที่ประกันเรียนได้เข้าเรียนต่อในระบบบำรุงเพื่อให้จบการศึกษาภาคบังคับเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติโครงการอาหารเที่ยงมอบให้รัฐคุ้มครองให้มีประสิทธิผลและยืนยงขยายห้องสามัญวิชาชีพโดยมีการประสานสมทบกับผู้ประกอบการเพื่อห้องทับเดี่ยวเหตุงานทำในเวลาเรียนจบคนขั้วนำใส่พลากรในบุรุษศิษย์สนองโคตาคู่ให้ห้องเรียนที่ขัดคู่และมีการสอนควบไล่เพิ่มทวีการประสานงานกับบรรดาคณะกรรมการเกี่ยวของในการให้ความรู้เกี่ยวกับงานโภชนาการในชุมชนสร้างระบบฐานข้อมูลที่เข้มแข็งเพิ่มกระบวนการให้วัคซีนแบบตะลุมบอลในทุกเขตประเทศอย่างครบถ้วนขยายตารางคะแนนสาธารณสุขออกท้องถิ่นขั้นฐานและประกอบบุคลากรสาธารณสุขให้เพียงพอสนองยาโอพยาธิอุปกรณ์การแพทย์ให้บรรดาหมอรวมทั้งแก้ไขในชิ้นขายยาโอพยาธิส่งเสริมการพัฒนาชิ้นมือแห่งงานและจัดเก็บเหตุการณ์ทำจัดหาเหตุการณ์ทำให้สามารถสนองแห่งงานเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในต่างประเทศพัฒนาระบบของข่าวสารตลาดแห่งงานให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูล2แผนการที่เกี่ยวข้องนับทั้งสุขการต่อที
2: ท่านวิระวงศ์บุตรดาคำให้ฮู้ตื่นว่าให้สืบต่อเอาใจใส่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเข้าในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวมีการแบ่งขันคุ้มครองอนุญาตการลงทุนในกิจการท่องเที่ยวระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นให้จ่าแจ้งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ติดพันกับการนำใส่มรดกวัฒนธรรมบุญประเพณีของชาติและท้องถิ่น พร้อมทั้งสุกยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจนำเที่ยวของต่างประเทศ

0: ให้หันเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและติดตามกฎกาแขนงการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบการและเข้มงวด
1: วันที่10ตุลานี้กองบัญชาการป้องกันความสงบนครเวียงจันทน์ร่วมกับกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีจุดทำลายยาเสพติดเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชาติต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาครบรอบ25ปีโดยการเข้าร่วมของท่านอาสพังทองศรีพันดลกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์พลตีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำนักงานศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจผู้ที่นำเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยต่างหน้าองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวบรรดาการน้ำผักหลัดทูตานุทูตสาวนุ่มเยาวชนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพลจตวาบัวพันธ์ฟองมณีหัวหน้ากรมซักการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รองประธานคณะกรรมการแก้ไขยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์รายงานให้ฮู้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยอันตรายให้แห่งต่อมวลมนุษย์มีทะเอียงแพร่ระบาดอยู่หลายประเทศและอยู่ในหลายท้องถิ่นของลาวก็คือนครหลวงเวียงจันทน์อย่างน่าเป็นห่วงปัญหายาเสพติดกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงความสงบสุขและความปลอดภัยของชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคันต่างๆปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงได้เพิ่มทวีแก้ไขเป้าหมายยาเสพติดอย่างเข้มงวดและมีความเด็ดขาดสำหรับยาเสพติดที่นำมาทำลายจูดในครั้งนี้แม้นศาลตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วรายละเอียดดังนี้ยาบ้าจำนวน 1,341 กิโล 535 กรัมยาไอจำนวน 1,772 กิโล 720 กรัมคอลลาเจนผสมยาเสพติดจำนวน 767 กิโล 300 กรัมคันซ้าแห้งจำนวน 7 กิโล 578 กรัมเฮโรอีนจำนวน 3 กิโล 13 กรัมยาเคตามีนจำนวน 1 กิโลรวมยาเสพติดที่นำมาจุดทำลายครั้งนี้มีทั้งหมด 3,894 กว่ากิโลในนี้มียาเสพติดจากกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบจำนวน 1,791 กิโลกรัม
0: เดือนกันยาผ่านมานี้รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานและสืบต่อหันลุงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแหลมฐานขึงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2016เมื่อบดลมณีวารัฐบาลได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้78ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนและจ่ายงบประมาณได้56ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7 ส่วนห้อย
2: รัฐบาลได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ 78% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 56% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7% ได้หีบฮ้อนประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้และแก้ไขการระบาดของพยาธิอหิวาหมูอยู่6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วงกว้างได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าทั้งคุ้มครองราคาสินค้าและราคาบริการได้สุ่มใส่ปรับปรุงกลไกคุ้มครองการขนส่งรถไฟให้มีความสงบและปลอดภัยหอบด้าน
0: ท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้เล็งใส่พัฒนาสิ่งมือแห่งงานตามมาตรฐานสิ่งมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวทงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ174ส่วนห้อยของแผนการเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้แรงงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายและระเบียบการ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนเช้ามื้อนี้เริ่มแต่เวลา 7:45 น.เป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว จะได้ทำการไทยทอดเสียงการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นจงไทยทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
0: ต่อไปสถานฟังงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดลมานี่ท่านเวียงสวรรค์พันธลีประธานสภาทนายความลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบท่านพลอยคำหงบุญยวงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์ที่ห้องรับแขกของว่าการแขวงเพื่อปรึกษาหรือและศึกษาความเปลี่ยนไปได้ในการสร้างห้องการสภาทนายความประจำแขวงไซสมบูรณ์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: ในโอกาสนี้ท่านเวียงสวรรค์พันธลีได้มีคำเห็นว่าเพื่อขยายขอบเขตการบริการทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงเนื่องจากว่าแขวงชัยสมบูรณ์เป็นแขวงที่ประชาชนส่วนหลายอาศัยอยู่เขตห่างไกลสกลีกฉะนั้นการสร้างโครงการสภาทนายความประจำแขวงจะเป็นบาดเกาที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการบริการและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนได้ง่ายสะดวกและว่องไวขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนในขบวนยุติธรรมโดยเฉพาะแม่นกรณีโทษประหารชีวิตและคดีเด็กในโอกาสเดียวกันท่านเผยคำมุนหวงได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสภาในความลาวที่มีเจตจำนงขยายตานางการบริการทางด้านกฎหมายอยู่แขวงชัยสมบูรณ์ซึ่งการมีทนายความประจำอยู่ท้องถิ่นจะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่กฎหมายสร้างความรับรู้ด้านสิทธิและพันธะให้แก่ประชาชนทั้งเป็นการปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนอย่างเป็นธรรมพร้อมนี้ทางแขวงชัยสมบูรณ์พร้อมที่จะให้การร่วมมือและสนับสนุนในการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้การสร้างโครงการสภาทนายความประจำแขวงปรากฏผลเป็นจริงโดยไวเพื่อให้ประชาชนบรรพาภายในแขวงได้รับการปกป้องสิทธิและเข้าถึงกระบวนยุติธรรมอย่างทั่วถึงพุทธศรวิศวงศ์นักข่าวแขวงไซสมุนิงาน
0: เมื่อบดลมานี่บริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้มอบเครื่องดื่มให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเพื่อประกอบส่วนฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติใน4เมืองของแขวงไซกองกล่าวมอบโดยท่านสิทธิไซเกตตะวงคณะอำนวยการบริษัทเบียร์ลาวจำกัดและกล่าวรับโดยท่านบุญลายบุตติเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงไซกองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
4: เครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้เป็นประเภทเครื่องดื่มรวมมีน้ำดื่มจำนวน 1,000 แก๊สและน้ำหวานจำนวน400แก๊สซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเบียร์ลาวรวมมูลค่าทั้งหมด83ล้านกงกีบโอกาสนี้ทานบุญหลายพุทธิได้ตั้งหน้าให้คณะภาคคณะนำแขวงเซกองก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงกล่าวแสดงความขอบใจมายังบริษัทเบียร์ลาวจำกัดที่ได้ให้การช่วยเหลือซึ่งเครื่องดื่มในจำนวนที่ได้รับในมื้อนี้ทางแขวงจะได้นำไปมอบต่อให้กับเมืองเพื่อมอบต่อให้กับบ้านที่ถือผลกระทบจากภัยพิบัติและนำใส่เข้าในเวียกงานร่วมของแขวงให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นแขวงเซกองก็ได้มอบไปย่องย่อให้แก่บริษัทเบียร์ลาวจำกัดอย่างสมเกียรติจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: กองประชุมปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซจัดขึ้นเมื่อบดลมานี่ที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านพิไลทองจิตมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ในกองประชุมได้มีการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาซึ่งเห็นว่าด้านการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศอยู่แขวงอุดมไซทั้งหมด237หัวหน่วยมูลค่าการลงทุนรวม 351.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งความเอาด้านป่าไม้63หัวหน่วยด้านปลูกฝั่ง119หัวหน่วยและด้านเลี้ยงสัตว์55หัวหน่วยเคียงคู่กันนั้นด้านการความมือสากลมี14โครงการมูลค่ารวม 243.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการทดลองปลูก มาร์กแมกกาเดเมียหัวมือลาวเวียดนามสำหรับการคุ้มครองโครงการพลังงานและสายส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าแสงตะเวน CGN ระยะที่1ได้สำเร็จการหับห้องแผนจัดสรรและคุ้มครองการนำไส้ดินป่าไม้ขันบ้านใน7บ้านจากสภาประชาชนแขวงแล้วเพื่อกะเกียมเสนอออกไปตาดินลัดส่วนระยะที่2แมนสำเร็จการสำรวจเก็บกำข้อมูลผลกระทบจากภาคสนามอยู่3บ้านเมืองน้ำมอเนื้อที่รวม 1,057.13 เฮกตาร์ด้านโครงการตาทังได้เก็บกำข้อมูลผลกระทบเนื้อที่ 1,174.36 เฮกตาร์ซึ่งบ่อความดินป่าไม้และกำลังก็เกี่ยมลงทาบถามหัวหน่วยราคาสดเสยด้านโครงการน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบดลมานี่ท่านสีเมืองเพชรชมพูห้องหัวหน้ากลุ่มกวดกากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวสุขยุ่งเวียงงานกวดกาอยู่แขวงสระวันโดยเหตุการณ์ต้อนรับของท่านสุขภไซบุญยงห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมผู้ที่นำเวียงงานกวดกาพร้อมด้วยคณะ
6: การลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ได้เผยแพร่พระปฏิบัติของกลุ่มกวดกาตามข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเด็กที่1034ตรงวันที่29สิงหาคม2025ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรมกวดกากฎหมายว่าด้วยการต้านการสลัดบังหลวงฉบับเด็กที่27ตรงวันที่18ธันวาคม2012โดยสะพอมาตรา11เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นการสลัดบังหลวงและมาตรา27เกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับพนักงานจากนั้นก็ได้หาฟังการสรุปรายงานเวียกการกวดกาจากแขนงกวดกาที่ได้จัดตั้งปฏิบัติประจำปี2006และทิศทางแผนการปี2007ในระยะ1ปีแขนงกวดกามีภาระปฏิบัติเป็นเสนาธิการเพื่อช่วยคณะภาคในการติดตามกวดกาเวียกงานกวดกาภาคการสร้างขบวนการแผนกำหนดสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นพร้อมทั้งติดตามสภาพแนวคิดห่างเสียงสังคมและคนขั้วแก้ไขคำห้องคำเสนอต่างๆภายในการจัดตั้งพรรคนำเสนอการรายงานต่อสหายเลขาคณะพรรคหักฐานสหายห้องเลขาและสหายประธานกวดกาคณะพรรคเพื่อขอทีดสีนำในการจัดตั้งปฏิบัติตามขั้นตอนปัจจุบันแขนงกวดกามีพนักงานที่รับผิดชอบเวียกงานทั้งหมด6สหายยิ่ง1สหายเวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: กองประชุมสรุปความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน6เดือนต้นปีนี้จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้โดยการเป็นประธานของท่านพันลอนแก้ววิเศษห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซมีหัวหน้าองค์การเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม7เมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ท่านคำพะแสงสุริจันทร์หัวหน้าแขนงคุ้มครองพัฒนาที่ดินแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซผ่านห่างบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ยกให้เห็นเวียกงานที่ผลดินข้อคงค้างและบทเรียนที่สามารถทอดทนได้การออกใบตะดินและคุ้มครองดินลัดปี2026แขวงได้รับตัวเลขมอบหมายออกใบตะดินทั้งหมด 5,500 ตนในนั้นแขนงคุ้มครองและพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมาย447ตนปฏิบัติได้แล้ว13ตนหรือ 0.90% สำหรับการคุ้มครองดินโครงการเสาสัมปทานมีทั้งหมด151โครงการเสา69โครงการกสิกรรม42โครงการแห่ถาดหินทราย40โครงการในนี้ออกใบตะดินลัดแล้ว35โครงการเฮ็ดแผนที่26โครงการและยังบ่ทันออกใบตะดิน79โครงการการบริการสิทธิ์นำไซและการจัดสรรที่ดินสามารถจดทะเบียนเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นำไซที่ดินได้ทั้งหมด743รายการโอนมอบกู้ยืมแยกโฮมตอนดินพร้อมนี้ได้สำเร็จการวางแผนนำไซที่ดินจุเมืองบริคันซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอทาการรับรองจากสภาประชาชนแขวงเพื่อประกาศไซทางการจันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่8ตุลานี้ว่าอีกทั้งจากด่านภาษีนครคุนหมิงของจีนให้ฮู้ว่านับแต่ทางรถไฟลาวจีนเปิดบริการเป็นต้นมาได้ขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกหลายกว่า27,070,000 ตันมูลค่าสินค้าหลายกว่า100ตื้อ400ล้านหยวนปริมาณการนำเข้าส่งออกเติบโตเฉลี่ยต่อปีหลายกว่า 24% มีสินค้าหลายกว่า 3,900 สนิท
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่7ตุลานี้องค์การพลังงานสากลหรือ IEA ออกแถลงการว่ารัฐบาลประเทศสมาชิกองค์การ IEA เห็นดีเร่งการจัดตั้งปฏิบัติแผนการปล่อยน้ำมันเสื้อไฟสำรองที่ประกาศในเดือนมีนาปีนี้ถ้าค้างน้ำมันเสื้อไฟสำรองที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังบ่ทันปล่อยเข้าสู่ตลาดทั้งหมดคาดว่าจะสามารถปล่อยน้ำมันเสื้อไฟ100ล้านบาเรลเข้าสู่ตลาดแถลงการระบุตื่นว่าโดยเน้นใส่สภาพที่เข่งตึงของการสนองน้ำมันกระส่วนในตลาดปัจจุบันประเทศสมาชิกยังเห็นดีปล่อยน้ำมันกระส่วนเข้าสู่ตลาดก่อนภายใต้สภาพการที่มีเงื่อนไขเอื้ออำนวยในวันที่11มีนาปีนี้องค์การ IEA ประกาศว่า32ประเทศสมาชิกของการ IEA เห็นดีเป็นเอกภาพกันให้ปล่อยคลังน้ำมันเสื้อไฟสำรองยุทธศาสตร์400ล้านบาเรลเข้าสู่ตลาดเพื่อรับมือกับสภาพการสนองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกที่เข่งตึงย้อนสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีอิหร่านทางการทหารปัจจุบันนี้ประเทศสมาชิกองค์การพลังงานสากลยังมีคลังน้ำมันเสื้อไฟสำรองเพื่อรับมือกับสภาพฉุกเฉินสาธารณะ1ตื้อ100ล้านบาเรลในนั้นรวมทั้งน้ำมันกระส่วนหลายกว่า200ล้านบาเรล
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่7ตุลานี้ว่ากองทุนการเงินสากลหรือ IMFได้แนะนำให้รัฐบาลทั่วโลกใช้มาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบเจาะจงสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงแทนที่จะให้การอุดหนุนราคาสินค้าอย่างกว้างขวางเพื่อลดผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำในระยะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น IMF ระบุในบทรายงานถ่ายเอียงเศรษฐกิจโลกประจำเดือนตุลานี้ที่มีหัวข้อว่าการนำทางในโลกที่อ่อนไหวต่อกับวิกฤตการบทเรียนจากวิกฤตการค่าครองชีพว่าการช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบเจาะจงและจำกัดเวลาสามารถช่วยครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำหับมือกับราคาสินค้าจำเป็นที่เพิ่มขึ้นโดยบ่เฮ็ดให้รัฐบาลต้องแบกภาระงบประมาณหลายเกินไปมาตรการดังกล่าวยังช่วยจัดสรรทรัพยากรที่จำกัดให้ไปถึงผู้ที่มีความจำเป็นหลายที่สุดในขณะที่ราคาที่เพิ่มขึ้นยังสืบต่อสะท้อนถึงการขาดเคลนและกระตุ้นให้ผู้บริโภคลดพรการใช้จ่ายหรือการบริโภคลง IMF แนะนำให้รัฐบาลออกแบบการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับผลกระทบจากราคาที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวพร้อมทั้งกำหนดวันสิ้นสุดมาตรการไว้อย่างจะแจ้งโดยบ่ควรใช้งบประมาณสดเสยให้แก่ครัวเรือนเพื่อห้องหับราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นอย่างถาวรหากรัฐบาลต้องการขยายกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ควรกำหนดระดับการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับผลกระทบโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนท่านฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่ารัฐบาลกัมพูชาได้เพิ่มเงินอุดหนุนเกือบ500ล้านดอลลาร์เพื่อลดพรผลกระทบภายในประเทศย้อนราคาเสื้อไฟโลกเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในเขตตะวันออกกลางโดยรัฐบาลกัมพูชาจัดสรรความช่วยเหลือทางด้านการเงินผ่านเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าโดยกงคู่ขนานกับมาตรการลดพรภาษีแบบเป้าหมายรวมทั้งการลดภาษีน้ำเข้าน้ำมันและแก๊สและลดพรภาษียานพาหนะรถไฟฟ้ายานพาหนะไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดเตาไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงตะเวนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
8: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการหักเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูก เงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงราชการ
9: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบม้าเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
10: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
11: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนาก
10: ับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
11: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
10: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
12: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคม
10: โทร

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาผลงานต่างๆเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิบิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์ท่านฟังที่เคารพพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน11ขึ้น1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันจันทร์วันที่12ตุลาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆแต่ว่าอากาศเย็นน้ำหมอกลงตอนเช้าของมื้อนี้รู้สึกว่าน้ำหมอกลงอากาศก็เริ่มเย็นก็เบิ่งโดยรวมแล้วสภาพดินฟ้าอากาศฝนนี่ห่วยแล้วทำฝนกระดบพอถึงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดูฝนคันมีฝนก็สิแม่นแบบลักษณะพายุพัดผ่านแต่ว่าเบิ่งโดยรวมแล้วไปก็ว่าฝนนี่ถ้าว่าเองตามฤดูกาลเดือน11ออกไป1ค่ำแล้วอีกบ่พอเท่าใดวันนี้บุญออกพรรษาปรณาก็จะมาฮอดไปถึงและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างและเคียงคู่กันนั้นก็เพื่อนำเอาผลงานอุทิศในวันที่มีความหมายความสำคัญพวกพ่อท่านวันนี้วันที่12ตุลา12ตุลานี้มีอยู่4วันที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันประกาศเอกราชแห่งชาติปีนี้ครบรอบ81ปีวันการทูตลาวก็เป็นวันที่12มื้อนี้12ตุลาวันประกาศใช้ถุงชาติลาวครบรอบ77ปีและ12ตุลาวันต้านยาเสพติดแห่งชาติครบรอบ25ปี12ตุลานี้มีอยู่4วันที่มีความหมายความสำคัญในมื้อนี้วันประกาศเอกราชแห่งชาติวันการทูตลาววันประกาศใช้ถุงชาติลาวและวันต้านยาเสพติดแห่งชาติลาว12ตุลาและเคียงคู่กันนั้นการอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาพร้อมออกแรงแข่งขันสร้างผลงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นอุทิศแด่วันที่มีความหมายความสำคัญนอกจากนั้นก็แม่นอุทิศแด่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ไขขึ้นตั้งแต่วันที่5มาฮอดมื้อนี้สืบต่อเป็นอาทิตย์ที่2และก็มื้อที่6ทับฟัดกระรอบและจะสืบต่อดำเนินไปฮอดมื้อที่11จึงจะปิดลงเป็นเวลา13วันเต็มๆมื้อนี้วันที่12ตุลาวันประกาศเอกราชแห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ81ปี12ตุลาเป็นวันแห่งศาสนาอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้อย่างพิถีพิถันโดยความสามัคคีและการเสียสละอันใหญ่หลวงของกองทัพและประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก่อนหน้านี้81ปีทำฝันกระดบโดยเฉพาะวันที่12ตุลาพันกองห้อย45ได้มีการโฮมสุมนุมใหญ่ยุเวียงจันทร์เพื่อประกาศความเป็นเอกราชของชาติลาวเฮาเป็นครั้งทำอิจจากแอกปกครองของพวกล่าเมืองขึ้นและพวกคู่ขานต่างชาติเป็นขีดหมายแห่งศาสนาของการต่อสู้พิรอาหารในการยัดเอาเอกราชมาสู่ประชาชนก็คือประเทศชาติวันที่12ตุลาพันกองห้อย45ได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาซึ่งเป็นการโฮมสุมนุมที่มีมวลชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายอยู่สนามกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเจ้าอรุวงศ์ในปัจจุบันนี้ในมื้อนั้นรัฐบาลลาวอิสระได้เป็นตัวแทนให้วงคณะญาติแห่งชาติประกาศความเป็นเอกราชของประเทศลาวต่อโลกครับโฮย่างเป็นทางการประกาศโฮมแผ่นดินลาวเป็นเอกราชพร้อมทั้งออกแถลงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองรับร่างทุกๆสัญญาที่ลาวได้เซ็นสัญญากับพวกล่ามือขึ้นแบบเก่าประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพรมอิฐประกาศใช้ทุงชาติประกาศแต่งตั้งคณะรัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีสมเด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกด้วยการประกาศเอกราชวันที่12ตุลาคม2545ได้เฮ็ดให้ชาวโลกรับรู้เกี่ยวกับความเป็นชาติลาวของพวกเฮารับรู้อธิปไตยและสาเขตน้ำเด่นดินของชาติลาวพร้อมกันนั้นก็รับรู้รัฐบาลชั่วคราวของลาวและรับรู้ว่าชาติลาวคนลาวก็เป็นคนที่มีเกียรติศักดิ์ศรีเหมือนคนชาติอื่นๆอยากมีอิสรภาพเป็นเจ้าสัตกรรมของประเทศชาติอยากมีการพัฒนาตนเองเพื่อความยุติกินดีและความเจริญวัฒนาย้อนแนวนั้นพวกเขาจึงถือเอาวันประกาศเอกราช12ตุลาคม2545เป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติเป็นวันแห่งความเอกอ้างทนงใจต่อความพิถีพิถันสันไซในการต่อสู้บนจิตใจยอมตายดีกว่าเป็นค่อยค่าตายเพื่อเอกราชดีกว่าอยู่ภายใต้แอกปกครองของต่างชาติจากนั้นมา
น้ำใจวันที่12ตุลาจึงกลายเป็นมูลเสื้อแห่งการต่อสู้ย่างมีสายของคนลาวผู้ฮักชาติภายใต้การนำพาของพรรคสามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมปี1975สนับเพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อ12ตุลามหาไซคณะพักคณะนำทุกคันต้องเอาใจใส่โฆษณาศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดของพนักงานสมาชิกพักและประชาชนบรรดาเผ่าบรรดาสั้นคนที่ขึ้นกับการนำพาคุ้มครองของตนเสื้อสูตรน้ำใจฮักซาดติดผ่านกับการซุกยั่วการพัฒนาให้ดำเนินไปยังตั้งหน้าและเป็นขบวนฟดเฟื่อนต่อเนื่องคือการเฮียนการค้นคว้าการเสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่แต่ละสมัยของพักโดยเฉพาะมติครั้งที่12ให้ลึกซึ้งทั่วถึงทุกเป้าหมายทันความรับรู้เข้าใจให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงเป็นต้นการผันขยายเป็นแผนงานเป็นโครงการเคลื่อนไหวละเอียดแต่ละระยะโดยเฉพาะแม่นคณะพักคณะนำพาซีนนำให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองหน้าที่วิสัยเฉพาะของแต่ละกลุ่มกองแขนงการหน่วยงานทั้งมีการแบ่งงานมอบความรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติให้จัดแจงเพื่อเพิ่มทวีความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาของพักเอาใจใส่จำกัดแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเหตุประเทศชาติมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประเทศที่น่าอยู่และน่าเที่ยวชมเล่านี้เป็นต้นในเคียงคู่กันนั้นก็ต้องเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาส่วนบทหอบดานเป็นต้นแม่นให้สรุปตีราคาอย่างถูกต้องสอดคล้องให้เห็นได้ตัวแบบดีเด่นและปัจจัยใหม่เพื่อเสริมขยายค้นคว้าให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการเพื่อสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบดานและสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อการคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองตลาดบ่ให้มีการขาดแคลนสินค้าอันจำเป็นและบ่ให้มีการปั่นป่วนเพิ่มทวีการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการเพื่อบ่ให้มีการสวยโอกาสกอบโกยกำไรหับประกันให้ค่าของชีพและชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานทหารตำรวจและพ่อแม่ประชาชนเป็นปกติเพื่อหับประกันเพิ่มทวีศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองสังคมตามระเบียบกฎหมายสุขยูเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานความดีเด่นต่อประเทศชาติและการปฏิบัติเสริมสร้างความเป็นธรรมและคุณธรรมในสังคมปฏิบัติแนวทางการตั้งประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการห่วมมืออย่างตั้งหน้าเสริมขยายความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการให้สูงขึ้นในการพัวพันห่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศอาเซียนประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลน้ำใจวันประกาศเอกราช12ตุลามั่นยืนท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันจันทร์12ตุลา2026เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญครบรอบ81ปีนั่นก็คือวันประกาศเอกราชแห่งชาติครบรอบ81ปีมื้อนี้ยังแม่นวันการทูตลาวอีกครบรอบ81ปีวันประกาศใช้ถุงชาติลาวครบรอบ77ปีและวันต้านยาเสพติดแห่งชาติครบรอบ25ปีอยู่ในวันที่12ตุลาท่านฟังครับที่ท่านฟังผ่านไปนั้นทางรายการแนะนำเอาเนื้อในสมเสยวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปียังสุดใจในโอกาสวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปี12ตุลาคม1945ถึง12ตุลาคม2026ในตอนเช้าของมื้อนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงจากทางสภาแห่งชาติเพื่อบรรดาท่านได้ติดตามวาระการเคลื่อนไหวและบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10อยู่ที่หอสภาแห่งชาติแต่ว่าก่อนจะทางห้องส่งจะตัดสัญญาณเข้าไปสู่ทางสภาแห่งชาตินั้นให้ท่านได้ฟังกลมกลมซื่นขั้นในการน้อยหนึ่งและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังการกระจายเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขณะนี้เวลา 7:47 นาทีต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ห้องประชุม2ธันวาสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำทานเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: ก็ถือว่าสภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี้นะคุณหลวงจันทร์ถือว่าอากาศปลอดโปร่งดีเน
2: า
1: ะบัลลังก์ทอง
2: แม่นแล้วก็มีแดดอ่อนๆเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแล้วท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อสำคัญนี้ของชาติเราก็คือวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีบ
2: ั
1: ลลังก์ทองเพราะวันนี้ก็เป็นวันนึงที่มีความหมายความสำคัญก็ต่อการปฏิบัติของประเทศเราคือถือว่าลาวพวกเราได้รับการได้รับครบเป็นเอกราชสมบูรณ์ในปี1975
2: เจ้า
1: โดยกำลังคณะปฏิวัติประชาชนหรือว่ากำลังอันแข็งแกร่งของแนวลาวหักซาที่ว่าสืบทอดมูลเสื้อมาจากลาวอิสระซึ่งเป็นพื้นฐานผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้แก่การกอบกู้เอกราชแม่นครั้งนึงในวันที่12ตุลาคม1945ซึ่งแม่นทั้งเป็นความสำเร็จในด้านการปลดปล่อยชาติให้มีอิสรภาพและความสำเร็จในด้านการปฏิวัติยึดอำนาจจากจักรพรรดิแล้วเมื่อขึ้นผู้ค้านจากคำประกาศเอกราชประกาศอิสรภาพในบัลลังก์นั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่วันสำคัญของชาติเราอีกวันหนึ่งที่พวกเขาสามารถที่จะหลงลืมได้
2: เจ้าท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นมื้อที่6แล้วเนาะที่ว่าการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติแม่นได้ดำเนินมาเมื่อนี้เป็นมื้อวันที่6เนาะและอยากจะทบทวนให้ประธานได้รับฟังตื่มเนาะว่าในมื้อวันศุกร์เนาะก็คือวันที่9กันยาวันที่9ตุลาเน
1: า
2: ะที่ว่าได้มีการตกลงปัญหาอย่างแน่เนาะมื้อวันที่9กันยา9ตุลา2016เนาะก็คือกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ก็ได้ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งก็ได้มีการประกอบความเห็นใส่บทรายงานของเวียกงานองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2016และก็ทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017ที่ได้เสนอโดยท่านนางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและท่านไพวีศรีบริภาประธานศาลประชาชนสูงสุดซึ่งก็ได้มีการตกลงปัญหาสำคัญหลายอย่างเชิงทันไซสนาโคตรภูทรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวนก็ได้เสนอต่อองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเนาะและก็ศาลประชาชนสูงสุดให้มีการเข้มงวดขึ้นตื่มโดยเฉพาะในการศึกษาอบรมเวียกงานการเมืองแนวคิดให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของทั้งสององค์การนั้นโดยเฉพาะก็คือผู้พิพากษาให้มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์แล้วก็ถือเอาคุณธรรมเป็นปัญหาสำคัญต้นต่อในการตัดสินปัญหาต่าง
1: ๆเจ้าและนอกจากนี้ท่านไซญพิษจันดีสอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่วิเคราะห์วิจัยอย่างถี่ถ้วนในการนำเอานิติกรรมใต้กฎหมายมาจัดตั้งผ่านขยายเข้าในเวียกงานของตนให้ละเอียดจัดแจงหลายขึ้นตื่มอีกเนื่องจากว่าระยะผ่านมาปัญหาดังกล่าวมันได้สร้างผลกระทบเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกันเหตุให้การดำเนินคดีการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลมีความสักซ่าและก็มีลักษณะแก่ยาว
2: เจ้าและท่านคำพันคุณสมบัติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศาลีก็ได้เสนอต่อองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะให้มีความเข้มงวดขึ้นตื่มเกี่ยวกับการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายให้มีความเข้มงวดเพื่อหาประกันเหตุให้เวียกงานแหละโดยเฉพาะเวียกงานสืบสวนสอบสวนและการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลฮัดดำเนินไปอย่างเป็นระบบหาประกันได้ทางด้านปริมาณและคุณภาพ
1: เจ้าและน้องเจนี่อาทิตย์ผ่านมาก็มีหลายท่านที่ได้ประกอบเห็นใจหลายเวียกงานด้วยกันบ่จะเป็นท่านบุญจมอุบลประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้ง13แขวงสะบันเขตเพิ่นก็ได้ประกอบส่วนเข้าใจ เวียกงานของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2017ขององค์การกดสอบแห่งรัฐและองค์การกดการแห่งรัฐซึ่งท่านได้เสนอให้สององค์การกดสอบแห่งรัฐและองค์การกดการแห่งรัฐนี้นำใส่เครื่องมือที่ว่าทันสมัยเขาในการกดสอบกดการให้หลายขึ้นตื้มอีกเพื่อมาสกัดกั้นการหัวไหลของงบประมาณแต่หัวทีพร้อมทั้งหับประกันความชัดเจนกดให้ถึงจุดถ้าว่าพบเห็นแล้วควรใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบกฎหมายได้กำหนดไว้
2: เจ้าและท่านสมคิดหับละก่อนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงสาลีก็ได้มีการแสดงความเป็นห่วงต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขององค์การกวดสอบกับองค์การกวดกาเนาะที่ว่าถึงว่าจะได้มีเวียกงานที่ว่าประสบผลสำเร็จโดยพื้นฐานเนาะแต่ว่าก็ยังมีบางหน้าเวียกก็ยังมีข้อจำกัดหลายโดยเฉพาะก็คือปัญหาด้านบุคลากรที่ว่าเหตุเวียกเนาะแล้วก็งบประมาณบ่เพียงพอรวมถึงปัญหาอื่นส่งผลกระทบเหตุให้คุณภาพในการกวดสอบกวดกาบ่มีประสิทธิผลสูงเท่าที่ควรนั่นแหละ
1: เจ้าส่วนท่านนางแสงอรุณวงสาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติเทเลตังที่17แขวงอัตปือก็ได้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เอาใจใส่ตื่มในการกวดสอบกวดกาเก็บกำไรหับจากเขื่อนไฟฟ้าเห็นว่าระยะผ่านมานี่ยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรฉะนั้นก็จะให้มีการกวดสอบแล้วก็มีการแก้ไขกันตื่ม
2: เจ้าและสำหรับท่านนางบัวคงขันสุวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบัวแก้วก็ได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเนาะก็คือเกี่ยวกับการกำหนด4คาดหมายสู่สุนเก้าเวียกงานจุดสุมและ4มาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติก็ยังเห็นว่ามีความสอดคล้องและก็เหมาะสมที่สุดแต่ในยุคดิจิตอลนี้แม่นอยากเสนอให้มีการหั่นเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเข้าในการเก็บกำและก็เชื่อมโยงข้อมูลคดีเพื่ ติดตามการสำละทางแพงเนาะติดตามการสำละทางแพงและก็การหีบห้อนเอาทรัพย์สินเข้าเป็นของรัฐนี่ให้มีความโปร่งใสขึ้น
1: เจ้าและส่วนท่านนางวาสนาโพชัญวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14แขวงสะวันประกอบความเห็นใส่บริงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินคดีของศาลประชาชนสูงสุดเนื่องจากระยะผ่านมาเห็นว่าการดำเนินคดีบ่ทันครบถ้วนรอบด้านและก็ภาวะวิสัยเถื่อตามห่างเสียงสะท้อนของประชาชนส่วนหลายเป็นการเก็บกำข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นโดยเฉพาะเป็นปัญหาข้อขัดแย้งกรรมสิทธิดินฉะนั้นเสนอให้ศาลประชาชนสูงสุดนี่เอาใจใส่ติดตามกฎกาคืนปัญหานี้เติมอีก
2: เจ้าและจากนั้นนอทันปุ่นนำจันทองศรีสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1แขวงเวียงจันทน์ก็ได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดที่ว่าเสนอให้เอาใจใส่ตื่มในการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะก็คือเป็นการละเมิดการปฏิบัติกฎหมายควรมีมาตรการแก้ไขให้ถูกต้องขึ้นแล้วใดเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าท่านผู้ฟังก่อนจะไปรับฟังการทอดเสียงจากหอสภาแห่งชาติพอจะให้ท่านรับฟังกันว่าในตอนสัปดาห์นี้เพิ่นจะได้พิจารณาเวียกงานสภาแห่งชาตินี้มีอันใดกันแด่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าซึ่งสำหรับมื้อนี้เนาะกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี้เพิ่นก็จะได้มีการพิจารณาเวียกงานของสภาแห่งชาติและท่านนางเจ้าในภาคเช้ามื้อนี้เนาะแม่นท่านนางตามวาระเนาะแม่นท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติก็จะได้มีการขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานของสภาแห่งชาติการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017ต่อจากนั้นท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติก็จะได้มีการประกอบความเห็นของเวียกงานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติต่อบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017และต่อจากนั้นก็จะได้มีการเจาะจิ้มและก็ให้ทีซี่นำในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติจากท่านประธานกองประชุมและก็จะมีการประกอบความเห็นตื่มอีกเนาะโดยเฉพาะกับแมนบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็จะได้มีการประกอบความเห็นใส่บทรายงาน ตื่มของเวียกงานดังกล่าวจ้ะ
1: เจ้าพร้อมนั้นประธานกรมสุนการมีการเจาะจิ้มที่ซีน้ำแล้วก็ส่วนภาคใบมันนี่ก็เป็นสืบต่อประกอบความเห็นในเวียกงานของสภาแห่งชาติเส้นเดียวกันฉะนั้นท่านใดที่อยากประกอบความเห็นท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วนของสภาแห่งชาติได้ที่หมายเลข156ได้ระยะที่ดำเนินกรมประชุมอยู่นี้พูดละไปจนฮอดวันที่21ตุลาและนอกจากนี้เพิ่นว่าหลังจากที่รับปิดกรมประชุมแล้วก็ยังส่งมาได้อยู่ใดเพิ่นว่าก็ยังรับคำฮ้องคำคิดเห็นของประชาชนเพื่อว่าเพิ่นจะได้ส่งต่อให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวข้องและนอกจากนี้ก็ยังท่านยังสามารถส่งมาในทางอีเมลเนาะอีเมลของก็เป็นหน้าลาว156@gmail.com
2: เจ้าแล้วก็ยังมีแอปของสภาแห่งชาติก็คือลาวนาสามารถติดต่อหรือว่าฝากข้อความมาได้ที่แอปลาวนาของสภาแห่งชาติในมงรัฐการจนฮอดวันที่21เนาะ
1: เจ้า
2: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้บรรยากาศอยู่ในห้องประชุมของหอสภาแห่งชาติเป็นบรรดาคณะผู้แทนมันเริ่มทยอยเข
2: ้
1: ามาประจำที่มีการโอล้มสักท้ายกันเน
2: า
1: ะอีกจะหน่อยประมาณอีกประมาณ 2-3 นาทีเพิ่นก็จะเริ่มเข้าพิธีอย่างเป็นทางการ
2: จ
1: ะท่านก็จะได้ติดตามรับฟังการถ่ายทอดไปพร้อมกันเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าท่านผู้ฟังจะขอเว้าคืนเกี่ยวกับอนาคองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี้จะมีหลายปัญหาเนาะเพศมอนที่ว่าจะได้มีการตกลงปัญหาสำคัญของชาติก็คือจะมีการพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็พิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณารับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียดนามประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียดนามประจำปี2027ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การตรวจการแห่งรัฐบทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและการพิจารณารับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียดนามประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียดนามประจำปี2027ขององค์การอัยการและก็ศาลประชาชนสูงสุดจึงก็ได้จะตั้งปฏิบัติในเมื่อวันศุกร์เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าและนอกจากนี้จะได้พิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียดนามประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียดนามประจำปี2027พิจารณารับรองเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับในนั้นกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากกฎหมายปรับปรุง7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนโยบายนายกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกงานที่เพิ่นจะได้รับรองพิจารณาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้
2: เจ้า
1: ตั้งแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่11ตุลาเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ท่านผู้
2: เจ้า
1: เจ้าท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังการทอดเสียงจากกองจากห้องประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงวิจารณ์ปัจจุบันนี้ที่ว่าในห้องประชุมเป็นเกี่ยมพร้อมที่จะเป็นทางการแล้วเน
2: าะเจ้าเขาสู่วาระการดำเนินอย่างเป็นทางการเน
1: าะเจ้าแต่ว่าถ้าท่านใดที่ยังฟังอยู่กันเพิ่นบ่ยังสามารถส่งมาได้เนาะตามที่ทางสภาแห่งชาติบอกว่าส่งข่าวมาได้เลยในปัจจุบันนี้เพิ่นมีทีมงานของเพิ่นที่จะรับเอาคำเห็นของท่านนั้นเพื่อมาพิจารณาแล้วก็ส่งต่อให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องนั้นไปแก้ไขไปรับรองไปพิจารณาเพื่อว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ท่านต้องการอยากให้ทางสภาแห่งชาตินั้นมีการปรับปรุงเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านอยากติดตามข่าวของพวกเขาเนาะนอกจากพวกเขาจะมีการถ่ายทอดสดแล้วพวกเขาก็ยังมีพักข่าวของพวกเขาออกในทุกๆมื้อเนาะก็คือ7โมงเช้า12โมงตอนเที่ยงแล้วก็19โมงแลงซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังผ่านทางFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้แล้วก็ยังมีพักข่าวต้นชั่วโมงเนาะที่ว่าจะได้รายงานทุกสถานการณ์เกี่ยวกับเวียกงานของสภาแห่งชาติซึ่งพวกเขาก็มีนักข่าวเนาะของพวกเขามาประจำอยู่ที่สภาแห่งชาติ ตลอดการดำเนินกองประชุมเลยพวกเราจะได้มีการผลิตข่าวเกี่ยวกับการประกอบความเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในแต่ละมื้อให้บรรดาท่านได้รับฟังถ้าว่าท่านอยากติดตามสามารถติดตามฟังในคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ประมาณเวลา9โมงเนาะ9โมง10โมง11โมง13โมง14โมงและ15โมงได้และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามหับสมผ่านทางเพจ Facebook ลาว National Radio ได้เนาะพวกเขายังมีภาพนอกจากจะมีทั้งเสียงและจะมีทั้งภาพพร้อมเพื่อให้ประธานได้ติดตามหับสมข่าวสถานการณ์แต่ละมื้อเนาะว่าเพิ่นได้มีการตกลงปัญหาสำคัญอย่างแน่เนาะเจ้า
1: แล้วก็มื้ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทนางธุมรีวงศ์ประจันประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมก็ได้รายงานเพิ่นได้ประกอบความเห็นต่อบทงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ก็ถือว่าบทงานฉบับนี้คณะประจำสภาแห่งชาติก็แสดงความเป็นเอกภาพและก็ซึ่งทุ่มเสยต่อความพยายามขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดที่ได้เอาใจใส่ในการนำพาสีน้ำปฏิบัติพระบุตรบาทสิทธิ์ในหน้าที่เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานรวมทั้งการจัดตั้งพันขยายมาติกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่175ลงวันที่21พฤศจิกายน2025และก็สามารถญาติได้ผลงานแต่ก็มีผลสำเร็จอย่างตั้งหน้าเป็นต้นกำเนิดการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดการปรับปรุงจากการจัดตั้งการก่อสร้างพลังงานได้หันไปสู่คุณภาพที่ว่าดีขึ้น
2: เจ้านอกจากนั้นก็เวียกงานที่ตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายและการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลเนาะโดยเฉพาะก็แม่นการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายของ
3: งานขององ
2: ค์การสืบสวนสอบสวน
3: บรรดาท่าน
1: เจ้าท่านผู้ฟังต่อไปท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดกองประชุมสมัยสามัญที่2ของทางสุทธิศิษย์จากหอสภาแห่งชาติได้เลย
3: เคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเวียกงานปี2027ฉะนั้นต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านพระยาเอกนางสุนทรสัญชักห้องประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นผ่านบทรายงานดังกล่าวใส่เวลา40นาทีขอเชิญ

ขอเรียนท่านประธานสภาแห่งชาติบรรดาท่านในคณะประธานที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือและแพงทั้งหลายโดยได้รับการมอบหมายจากท่านประธานสภาแห่งชาติครับเจ้าขออนุญาตรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027ของสภาแห่งชาติโดยครับเจ้าจะรายงานเป็น2ปัญหาใหญ่ปัญหาที่1แม่นการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหว2026และปัญหาที่

ซึ่งได้ครับพิจารณาครับห้องอยู่กองประสุมสมัยวิสามัญเทือที่นิ่งของสภาแห่งชาติสุดที่10 2ได้ชี้นำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเป็นเจ้าการประสานสมทบกับห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องผ่านขยายแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายระยะ5ปีมาเป็นแผนการประจำปี2026เพื่อนำเข้าพิจารณาหับห้องอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติจำนวน8ฉบับความจริงตามแผนมัน16ฉบับแต่ว่ามันขาดเขียมบ่ทันก็เลยว่าได้แต่8ฉบับในนี้เป็นห้างกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับและห้างกฎหมายฉบับปรับปรุง7ฉบับ3เอาใจใส่การชี้นำการค้นคว้าและให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาและสัญญาสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีตามการเสนอของรัฐบาลได้จำนวน8ฉบับ4ได้นำพาชี้นำการโฆษณาเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญสปป.ลาวครบรอบ35ปีโดยการจัดตั้งปาฐกถาให้พนักงานทั่วสภาแห่งชาตินอกนั้นยังได้จัดกิจกรรมเล่นมาราธอนเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาส35ปีของวันรัฐธรรมนูญและ65ปีของวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและจีนโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนเป็นหลายพันคนในวันที่20ที่ผ่านมาเนาะได้ชี้นำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมสั่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผันขยายมาตราของกฎหมายที่กำหนดออกให้เป็นนิติกรรมใต้กฎหมายได้จำนวนหนึ่งอยู่นั้นอยู่ในบทรวมอาจจะเป็นตัวเลขของ5ปี2ด้านการตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติได้ชี้นำกันจะเขียมดำเนินกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งและหับห้องเอาการแต่งตั้งบุคลากรที่สำคัญของกองจัดการจัดตั้งรัฐแผนการเคลื่อนไหว5ปีของภาคส่วนต่างๆซึ่งได้หับห้องออกมาเป็นมติกองประชุมจำนวน20ฉบับได้ดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งได้พิจารณาหับห้องเอาเนื้อในสำคัญต่างๆและออกเป็นมติทั้งหมดจำนวน4ฉบับพิเศษก็ได้รับห้องอวละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้ผ่านขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคเลขที่03คบสพคบสกลงวันที่3ลงวันที่13เดือน3 2025เข้าในการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยได้โฮมเอาเก้ากรรมธิการคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติและสถาบันค้นคว้านิติกรรมของสภาแห่งชาติมาเป็น5กรรมธิการห้องว่าการสภาแห่งชาติและก็ได้มีการปรับปรุงกงจัดขั้นกรมขั้นแผนกตามทิศกระทัดโดยลดขั้นกรมจาก18กรมนึงเป็น20กรมขั้นแผนกมันลดจาก68แผนกมาเป็น57แผนกได้ดำเนินกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติสมัยสามัญและวิสามัญจำนวน16ครั้งซึ่งได้พิจารณาเนื้อในต่างๆจำนวน82หัวข้อและออกเป็นมติกองประชุมจำนวน96ฉบับ3ในด้านการติดตามกฎกาได้ดำเนินกองประชุมร่วมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติกับรัฐบาลเพื่อปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพต่อปัญหาต่างๆเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026ปั๊บได้พิจารณาเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากมีมาตรการปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนและทิศทางการพัฒนาเหตุฐานได้ชี้นำการติดตามกฎกาไปเคียงคู่กับการดำเนินกองสมคบคณะของบรรดากรรมธิการของสภาแห่งชาติประจำปีนอกนั้นยังได้เคลื่อนไหวติดตามซุกยุ้งช่วยเหลือบรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจำนวน10แขวงรวมเป็นมูลค่า1,150ล้านกีบ
ได้สิ้นนำเวียกงานค้นคว้าพิจารณ

0: แก้ไขคำฮ้องคำเสนอคำฮ้องขอความเป็นธรรมของประชาชนซึ่งสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้หักคำฮ้องที่สะสมมาแต่สภาแห่งชาติสุทธิเก้าจำนวน673ฉบับและได้หักเข้ามาใหม่ในสุทธิสิบ213ฉบับรวมทั้งหมด886ฉบับเฉพาะปี2017-26นี้ได้แก้ไข44ฉบับอันนี้ก็บางเทื่อบางท่านก็สิถามมาเป็นอย่างได้น้อยเทเพราะปีนี้พวกเขาก็อยู่ในระยะปรับปรุงกงจัดการจัดตั้งก็เวียกก็บ่ทันได้ลงเลิกตัวนี้หลายปานใดสันพวนค้นคว้าจำนวน842ฉบับได้ต้นหับเละให้คำปรึกษาเก็บประชาชน159ครั้ง4ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภาแห่งชาติได้ออกมติว่าด้วยการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาแห่งชาติมติว่าด้วยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของบรรดากรรมธิการห้องว่าการสภาแห่งชาติและคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งเพื่อเป็นบันอิงในการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนได้แต่งตั้งประธานห้องประธานและคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งซับซ้อนสมาชิกสภาแห่งชาติเข้าสังกัดแต่ละกรรมธิการแต่ละกรรมธิการและสุกยูการออกนิติกรรมการเคลื่อนไหวของกงจักรเสนาธิการรวมทั้งกำหนดตำแหน่งงานขั้นกรมและแผนกซึ่งวัฒนภัยศาสตร์กำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่ปัจจุบันได้ซีนำการปฏิบัติแผนการยกสูงขีดความสามารถให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงจำนวน26หัวข้อฝึกอบรมเวียกงานการสร้างความเข้มแข็งให้เก็บพนักงานรัฐกรของสภาแห่งชาติจำนวน8หัวข้อนอกนั้นยังได้สุกโยกกรรมธิการดำเนินกองประชุมครบคณะประจำปีแต่ว่าไล่มาหอดมื้อนี้พวกเขาก็มี3กรรมธิการก็ได้มีกองประชุมครบคณะสำเร็จแล้วจน2กรรมธิการกรรมธิการต่างประเทศและป้องกันชาติป้องกันความสงบจะเฮ็ดในวันที่22และวันที่23ภายหลังกองประชุมครบพวกเขาสำเร็จลงได้เอาใจใส่ซีนำติดตามเก็บกรรมเอกสารเสนอกระทรวงการเงินในการสำระหนี้สินสำหรับ6โครงการสำรวจออกแบบตึกสภาแขวงอันนี้บุฮูว่าทางไอ้น้องได้ย้ายให้หมดระบบเพราะว่าตามข้อมูลตัวเก่าว่าได้สำเร็จครับจะว่าคือสิบ่แม่นสำเร็จเพราะว่า6แขวงที่ยังมีโครงการสำรวจออกแบบนี่ก็ทางสภาแห่งชาติกำลังเฮ็ดเอกสารเสนอกระทรวงการเงินอยู่นอกนั้นยังได้ซีนำการคุ้มครองการนำใช้งบประมาณเพื่อหับประกันให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของสภาแห่งชาติได้ซีนำในการปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีเวียกระหว่างกรรมธิการกับคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งและปรึกษาหารือการกระเกียมการประกอบคำเห็นในกองประชุมสภาแห่งชาติในสองครั้งผ่านมา5การเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งได้สำเร็จการประกาศการจัดตั้งคงจัดการจัดตั้งและการแต่งตั้งประธานห้องประธานสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสำเร็จอยู่ใน18เขตเลือกตั้งได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสภาประชาชนขั้นแขวงและกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติในจำนวน 1,023 จุดมีผู้เข้าร่วมแสนกับ 9,000 คนอันนี้บางเทื่อก็คือสิบ่ทันตัวเลขคือสิบ่ทันสมบูรณ์เนาะเพราะว่ายังหลายแขวงก็อาจจะบ่ทันได้มีการเผยแพร่เทื่อแล้วก็ได้ระดมทุนวัตถุอุปกรณ์ช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆรวมมูลค่า 3.5 ตื้อกว่ากีบได้สุกยูคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งเอาจะใส่ประสานสมทบกับสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองตามพระบทบาทของตนค้นคว้าการปรับปรุงและโฮมแขนงช่วยเวียกของสภาประชาชนขั้นแขวงจาก10แขนงการในเมื่อก่อนมาเป็น6แขนงการเป็นเอกภาพในทั่วประเทศในปัจจุบันถือว่าผ่านมาในบางแขวงก็6แขนงบางแขวงก็10แขนงถือว่าบ่ทันเป็นเอกภาพค้นคว้าตกลงการเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1 นครหลวงเวียงจันทน์และมีการยกย้ายสมาชิก มีการยกย้ายหน้าที่ของสมาชิกสภาประชาชนอยู่แขวงสัญญบุรีและแขวงสิงห์ขวง 6. ด้านการเคลื่อนไหวต่างประเทศได้นำพาการเคลื่อนไหวต่างประเทศของสภาแห่งชาติซึ่งทั้งหมดรวมมี49ครั้งเข้าร่วมกองประชุมในภาคพื้นและสากลต้อนรับคณะผู้แทนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและเข้าอวยพรของบรรดาผู้แทนต่างประเทศหลายคณะนอกนั้นยังได้ค้นคว้าเอกสารต่างๆจำนวนหลายกว่า40ฉบับเป็นเจ้าการจัดกองประชุมพบปะกับรัฐสภาสหภาพเอโรปครั้งที่7กองประชุมกรรมธิการประจำเกี่ยวกับการลงทุนใส่เสื้อนุ่มขององค์การสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อประชากรและการพัฒนาจัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนครั้งที่9จัดกองประชุมโต๊ะมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3นอกนั้นยังได้แต่งตั้งคณะมิตรภาพรัฐสภาระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับต่างประเทศจำนวน16คณะเทียบใส่สุดที่9พวกเฮามี32คณะแต่ว่าเท่านี้ก็ได้หลุดลงมาและแต่งตั้งคณะสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือว่าไอปาคณะรัฐสภาสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU และคณะรัฐสภาบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง APF ของสภาแห่งชาติลาวและอื่นๆครับเจ้าขอเน้นบางจุดเกี่ยวกับสาเหตุที่พาให้มีผลสำเร็จ1ก็ย้อนได้รับการสีนำพาอย่างใกล้ชิดจากกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคอย่างเป็นปกติในการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติอันนี้ถือว่าจากรายงานที่ประชุมว่าทุกการเคลื่อนไหวที่สำคัญพวกเราล้วนแล้วแต่ได้ไปขอคำเห็นการชี้นำจากกรมการเมืองและคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคสองย้อนความรับผิดชอบของคณะประจำสภาแห่งชาติในการนำพาชี้นำการเคลื่อนไหวเวียกงานของบรรดากองจักรการจัดตั้งตามพระราชบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ3บรรดากรรมธิการห้องว่าการสภาแห่งชาติคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งได้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบของตน4กองจักรการจัดตั้งเสนาธิการของสภาแห่งชาติได้รับการปรับปรุงซับซ้อนสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมาย5ระบบแบบแผนวิธีเหตุเวียกได้รับการปรับปรุงดีขึ้นทั้งมีนิติกรรมเป็นบ่อนอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานมีกลไกประสานงานที่ดีกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งภาครัฐและสังคมด้านโครงข้างบรรดาการจัดตั้งที่มีสิทธิ์เสนอสร้างและปรับปรุงกฎหมายยังบ่ทันปฏิบัติตามขั้นตอนของการสร้างกฎหมายและบ่สามารถบรรลุได้ตามแผนการที่วางไว้คือข้าพเจ้าว่าเลยการนำเอาห้างกฎหมายไปทับทามคำเห็นนำเป้าหมายต่างๆบ่ทันได้ปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีเวลาจำกัดการนำเอาหัวข้อเนื้อในเข้าพิจารณาและรับรองในกองประชุมสภาแห่งชาติและกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติยังบ่ทันได้เอาใจใส่ตามขบวนการตามขั้นตอนในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเนื้อในอย่างลึกซึ้งการค้นคว้าและกำหนดหัวข้อในการติดตามกวดกายังบ่ทันละเอียดและรวมศูนย์การแก้ไขผลของการติดตามกวดกาของภาคส่วนเกี่ยวข้องยังบ่ทันเข้มงวดและทันเวลาการค้นคว้าหัวข้อเนื้อในการยกสูงขีดความสามารถยังบ่ทันกำหนดเป็นแผนการละเอียดยังมีลักษณะและบ่ทันรวมศูนย์การนำเอาบทเรียนจากการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆมาหมุนใช้เข้าในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงยังบ่ทันมีประสิทธิภาพสูงและก็ยังเห็นได้น้อยอยู่การสร้างและปรับปรุงนิติกรรมด้วยว่าด้วยการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งยังมีความซักซ้าการซุกยูการปฏิบัติ3พระบทบาทของสภาแห่งชาติอยู่ขั้นท้องถิ่นก็บ่ทันได้เฮ็ดได้หลายปานใดการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศถึงว่าเฮ็ดได้หลายแต่การจัดตั้งผันขยายบ บทเรียนของต่างประเทศยังบ่ทันได้หลายครับเจ้าจะเข้าไปถึงบทเรียนที่ถอดถอนได้เนาะท่านอาจจะใส่นำพาการค้นคว้าเนื้อในของบรรดาห้างกฎหมายแต่หัวทีตามแผนการรวมทั้งการนำเอาเนื้อในของบางมาตรากฎหมายที่กำหนดให้ออกเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายจะเห็นให้การสร้างและปรับปรุงกฎหมายมีคุณภาพและบรรลุตามแผนการการยกสูงประสิทธิภาพในการค้นคว้าพิจารณาตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของประเทศและเพิ่มทวีการเป็นเจ้าการในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดลึกซึ้งและทันการจะเห็นให้เวียกงานของพวกเรามีประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่าการกำหนดหัวข้อในการติดตามกฎกาให้เป็นเอกภาพและมีจุดสุ่มมีการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยมีกลไกติดตามกฎกาจะเห็นให้การแก้ไขปัญหานับทางการแก้ไขผลการติดตามกฎกาจะได้ยังทันเวลาการเอาใจใส่นำพาซีนำการเคลื่อนไหวต่างประเทศของสภาแห่งชาติตามแนวทางต่างประเทศของภาคเฮาการผันขยายผลการเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างประเทศจะเห็นให้บทบาทของประเทศเฮาโดยเฉพาะของสภาแห่งชาติพวกเฮาก็นับมือนับสูงขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลการเอาใจใส่ซีนำนำพาปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกกงจัดการจัดตั้งจะเห็นให้คุณภาพของเรื่องงานได้รับการปรับปรุงดีขึ้นครับเจ้าขอผ่านไปเวียกที่2แผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027เพื่อรับประกันให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสภาแห่งชาติประจำปี2027ให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายไว้สภาแห่งชาติได้วางทิศทางหน้าที่และแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนดังนี้1ด้านนิติบัญญัติรายงานคณะบริหารงานส่วนกลางภาคเกี่ยวกับการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทด้านนิติบัญญัติของสภาแห่งชาติคือข้าพเจ้าได้เว้าไปเมื่อกี้เนาะทุกการเคลื่อนไหวที่สำคัญนับทั้งกองประชุมสมัยสามัญวิสามัญก็คือการเคลื่อนไหวต่างประเทศที่สำคัญต่างๆพอจะต้องได้ขอทิศนำจากกันคณะบริหารงานจากกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสีนำกรรมธิการประสานสมทบกับพรรคส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมให้เข้มงวดเอาใจใส่สร้างและปรับปรุงกฎหมายประจำปี2026ถือว่าใน2กองประชุมที่พวกเราจะมีอยู่ใน2026ให้ได้จำนวน32ฉบับในนั้นกฎหมายสร้างใหม่2และปรับปรุง30ฉบับดำเนินการประเมินกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขความห้องทุกข์คำห้องทุกข์และกฎหมายว่าด้วยการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงพร้อมทั้งค้นคว้าปรับปรุงห้างกฎหมาย2ฉบับดังกล่าวค้นคว้าพิจารณาหับหองเอาห้างรัฐบัญญัติการตีความหมายหรืออธิบายรัฐธรรมนูญกฎหมายการให้สัตยาบันแก้สนธิสัญญาและสัญญาสากลที่สปปลาวเป็นภาคีเอาจะใส่ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดตั้งโฆษณาเผยแพร่รัฐธรรมนูญกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายให้ได้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับที่ระเป้าหมายและตามเงื่อนไขตัวจริงในปัจจุบันหั่นเอาบางมาตราของกฎหมายออกเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายเพื่อยกสูงคุณภาพในการปฏิบัติกฎหมาย2ด้านการตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติกองประชุมตัวนี้ปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติจะแสดงออกอยู่ใน2กองประชุมที่พวกเราจะดำเนินในปี2027กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่3ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะมีเนื้อในต้นต่อ5เนื้อในดังนี้บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2027และแผน6เดือนท้ายปี2027บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐองค์การกวดกายแห่งรัฐเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว6เดือนต้นปีและแผนการ6เดือนท้ายปี2027บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว6เดือนต้นปีและแผน การ6เดือนท้ายปีบทรายงานของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียดงานในระยะเตะกองผสมสมัยสามัญเทศที่2กองผสมสมัยสามัญเทศที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่10บทพิจารณาหับหองเอาห้างกฎหมายคาดคะเนจำนวน16ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่1ฉบับและกฎหมายปรับปรุง15ฉบับกองประชุมสมัยสามัญเทศที่4ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะมีเนื้อในต้นต่อดังนี้บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแผนเงินตราประจำปี2027และแผนการประจำปี2027-2028บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐองค์การตรวจการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027แผนการเคลื่อนไหวประจำปี2028บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2026บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027และแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2028บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027และแผนการ2028บทประกอบความเห็นของศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ของสภาแห่งชาติพิจารณาหับหองเอากฎหมายคาดคะเนจำนวน16ฉบับในนั้นกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับและกฎหมายปรับปรุง15ฉบับ3ด้านการติดตามกฎกลางดำเนินกองประชุมร่วมกับรัฐบาลองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดองค์การตรวจสอบแห่งรัฐองค์การตรวจการแห่งรัฐศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติและองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางติดตามกฎกลางความคืบหน้าในการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดตามกฎการการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราติดตามการกฎการการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดองค์การตรวจสอบองค์การสืบสวนสอบสวนและองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การตรวจการแห่งรัฐติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเขตเศรษฐกิจการเงินเงินตาของเขตวัฒนธรรมสังคมและอื่นๆติดตามกวดกาโครงการขนาดใหญ่และเวียกงานเฉพาะกิจจำนวนหนึ่งติดตามกวดกาการผันขยายบรรดามาตราของกฎหมายที่ได้กำหนดให้ออกเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายจัดตั้งเผยแพร่เกี่ยวกับกลไกหับพิจารณาและแก้ไขคำฮ้องทุกพิจารณาแก้ไขคำเสนอคำฮ้องขอความเป็นธรรมให้บรรลุ 30% ของจำนวนคำฮ้องที่ยื่นมาถึงสภาแห่งชาติอันนี้บางเทื่อบรรดาท่านก็สิว่าเป็นอย่างน้อยเถอะพอองค์การตรวจสอบองค์การตรวจการหรือว่าศาลประชาชนนี่เพิ่นตั้งเป้าว่า 95% 85% ขึ้นเมื่อแต่ว่าพวกเฮานี้ 30% ย้อนว่าพวกเฮานี้เป็นผู้ที่รับคำฮ้องทุกข์ความเป็นธรรมที่พวกเฮาได้เว้ากันมื้อ 2-3 มื้อก่อนว่ากลับไปกลับมาบ่แล้วบ่ทั่วจักเทื่ออันนี้ก็เห็นให้จำนวนที่ว่าจะสามารถออกไปอันแก้ไขได้นี่ก็บ่หลายปานใด4การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภาแห่งชาติจัดกองประชุมฝึกอบรมสัมมนาการยกสูงขีดความสามารถในหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติในระยะใหม่คนควรสร้างและปรับปรุงนิติกรรมใต้กฎหมายเพื่อเป็นบ่อนอิงและอำนวยความสะดวกแก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติยกระดับด้านทฤษฎีวิสาสะเพาะระยะสั้นระยะยาวจัดฝึกอบรมสัมมนาหัวข้อต่างๆอยู่ภายในและต่างประเทศอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติที่นำการคุ้มครอง บำรุงรักษาตึกอาคารของสภาแห่งชาติขึ้นแผนการและจัดสรรงบประมาณให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติในระดับที่เหมาะสมคิดว่าสุดสภาสุดที่10นี้ก็จะพยายามขอเพิ่มงบประมาณนำทางกระทรวงการเงินเพราะว่าผ่านมานี่ทางสภาแห่งชาติพวกเฮานี่เทียบใส่กระทรวงต่างๆก็บ่ได้ลุดเลื่อนกับเขาเจ้าบ่ต่างหยังกับว่าพวกเฮาก็เป็นองค์การหรือว่าเป็นกระทรวงนึงอันนี้ก็เห็นให้การเคลื่อนไหวก็มีความยุ่งยากหลายหาการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งเอาจะใส่ประสานสมทบกับสภาประชาชนแขวงคณะพรรคอำนาจการปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้าปรับปรุงกงจักการจัดตั้งให้แทนเหมาะกับสภาพตัวจริงยกสูงการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งในการประสานสมทบกับสภาประชาชนขั้นแขวงจัดเกียมเนื้อในกองประชุมสมัยสามัญก็คือกองประชุมครบคณะประจำปีของตนนำเอาคำคิดคำเห็นของศูนย์กลางแนวราสังสาสมาค้นคว้าพิจารณาปรับปรุงเข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติเวียกงานของสมาชิกสภาแห่งชาติด้านการเคลื่อนไหวต่างประเทศค้นคว้าขึ้นแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศยังมีจุดสุ่มบนพื้นฐานประหยัดมัธยัสถ์โดยจัดให้มีการเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรต้อนรับคณะผู้แทนต่างประเทศและเข้าร่วมกองประชุมภาคพื้นและสากลตามแผนการประจำปีที่วางไว้ค้นคว้าการร่วมมือกับรัฐสภาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อนมิตรในโลกบนพื้นฐานการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศและก็ปรับปรุงบทบันทึกร่วมมือกับบางประเทศเข้าร่วมการเคลื่อนไหวปฏิบัติพันธะต่อบรรดาองค์การรัฐสภาภาคพื้นและสากลที่สภาแห่งชาติเป็นภาคีเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอป้าครั้งที่48กองประชุมพบปะระหว่างผู้นำไอป้าและผู้นำอาเซียนครั้งที่16ในระหว่างกองประชุมสุดยอดอาเซียนกองประชุมสมัชชาใหญ่สหพันธ์รัฐสภาสากล IPU ครั้งที่154และ155กองประชุมของรัฐสหพันธ์รัฐสภาสากลนี้ปีนึงเพิ่นจะจัดเป็น2ครั้งเนาะซึ่งมันระหว่างเดือน3เดือน4กับเดือน10ของแต่ละปีเพิ่นก็จัดไปแต่ละของเขตปีนี้คณะผู้แทนพวกเฮาทางท่านโพสัยไปอยู่ตังซาเนียอยู่แอฟริกเพิ่นก็จัดไปแต่ละหมุนเวียนไปเพิ่นก็อยากให้ประเทศเฮานี้เป็นเจ้าภาพแต่ว่าความสามารถของประเทศเฮาคือสิ่งยังบ่ทันใดเทื่อหรือว่ากองประชุมมัดสมัชชารัฐสภาที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมประจำปีเวทีปรึกษาหารือรัฐสภาอาเซียนแปซิฟิกและอื่นๆเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะประสานงานไอป้าถือว่าแม่นครั้งที่18แม่นพวกเฮาจะเป็นเจ้าภาพในปี2027ต้อนรับคณะผู้แทนขั้นสูงของสภาแห่งชาติและบรรดาประเทศต่างๆจำนวนหนึ่งที่มาเคลื่อนไหวและเยี่ยมยามสปป.ลาวมาฮอดนี้ครับเจ้าก็ได้สำเร็จกันรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติประจำปี2026และแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027ของสภาแห่งชาติส่วนรายละเอียดก็ได้กำหนดอยู่ในบทรายงานฉบับยาวที่แจกยายให้บรรดาท่านแล้วหวังว่าบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจะประกอบความคิดคำเห็นเพื่อเห็นให้บทสรุปมีความครบถ้วนชัดเจนโดยเฉพาะแม่นปัญหาที่ข้อมูลอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบรรดาท่านที่นับถือและแพงครับเจ้าขออนุญาตรายงานผลการเลือกตั้งพุทธเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1 นครหลวงเวียงจันทน์อิงตามมาตรา45และ46ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงฉบับปรับปรุง2024และอิงตามข้อเสนอของประธานสภานครหลวงฉบับเลขที่133คปจ.สปนว.และอิงตามผลของกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งวันที่22กันยายน2026ที่ได้พิจารณาและตกลงการเลือกตั้งแทนด้วยวิธีเฉพาะถือว่ามี2วิธีเนาะวิธีทั่วไปมันจะต้องได้จัดการเลือกตั้งใหม่แต่วิธีเฉพาะนี้มันจะบ่ได้มีการเลือกตั้งใหม่มีแต่ว่าจะเลือกเอาผู้ที่ว่ามีคะแนน ทิศไปโดยวิธีเฉพาะในการเลือกโดยเห็นดีเลือกเอาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงหลายทัดจากผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1 นครหลวงเวียงจันทน์เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตามกฎหมายกำหนดแม่นท่านวิแก้วบุพวรรณรองรัฐมนตรีหัวห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1 นครหลวงเวียงจันทน์จึงแจ้งมายังกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2รับทราบแล้วก็ขอแสดงความสมเสยต่อท่านวิเกลบุพวรรณมาณโอกาสนี้ด้วยสุดท้ายนี้ครับเจ้าขออวยพรให้ประธานสภาแห่งชาติบรรดาท่านในคณะประธานกองประชุมและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงมีสุขภาพเข้มแข็งขออวยพรให้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2สภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ประสบผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านเป็นนางสุนทรสัญญาจักรของประธานสภาแห่งชาติที่ได้ตั้งมาคณะประจำขึ้นผ่านรายงานและแจ้งการเพิ่มเติมสมาชิกสภาแห่งชาติต่อกองประชุมบรรดาท่านที่นับถือหลักเพลงภายหลังที่ท่านท่องประธานสภาแห่งชาติได้ผ่านบทรายงานของสภาแห่งชาติแล้วต่อไปพวกเราจะได้รับฟังการประกอบความคิดความเห็นของศูนย์กลางแนวราชศาสตร์ต่อบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ฉะนั้นต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านลาวประสงนาวงไซห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสารขึ้นผ่านบทประกอบความเห็นใส่เวลา30นาทีขอเชิญ

0: สวัสดีตอนเช้าบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนท่านประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมพร้อมด้วยคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถืออย่างสูงเรียนบรรดาท่านคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือฮักแพงทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ตั้งหน้าให้แก่คณะประจำศูนย์กลางแห่งราชสังศาสตร์สหพันธ์69แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางที่ได้รับอนุญาตจากประธานกองประชุมให้ประกอบคำคิดคำเห็นต่อกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในหัวข้อการเคลื่อนไหวเรื่องงานประจำปี2016และทิศทางปี2017ของสภาแห่งชาติพวกข้าพเจ้าก็ได้มีบางคำคิดคำเห็นมาเลขเปลี่ยนในกองประชุมสภาแห่งชาติในเทื่อนี้คือดังนี้ปัญหาที่หนึ่งจะตีราคาตัวการเคลื่อนไหวเรื่องงานประจำปี2016ของสภาแห่งชาติที่ท่านรองประธานสภาแห่งชาติได้เสนอไปแล้วปัญหาที่สองมันจะมีบางคำเห็นต่อทิศทางแห่งการเคลื่อนไหวประจำปี2017ของสภาแห่งชาติที่ได้เสนอไปเมื่อกี้นี้ปัญหาที่สามเนี่ยจะนำเอาคำห่างเสียงหรือว่าส่องเสียงจากคำคิดคำเห็นเสนอของสังคมต่อสภาแห่งชาติและไปยังรัฐบาลมีดังนี้หนึ่งตีลักห้าตัวการเคลื่อนไหวเรื่องงานประจำปี2016ของสภาแห่งชาติพอข้าพเจ้าตั้งหน้าศูนย์การเดลสังชาติก็คือสภาหนึ่งหกเก้าองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ขั้นศูนย์กลางก็ได้แสดงความย่องยอและสมเสื่อยมันย่างคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้ยกสูงความรับผิดชอบต่อการเคลื่อนไหวยังตั้งหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเฮาหาญและกล้าหาญในการประกอบคำคิดคำเห็นอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ต่อปัญหาต่างๆของประเทศชาติบนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนบรรดาเฒ่ายึดให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองในปี2016นี้มีผลงานที่โพดเด่นหลายด้านเป็นต้นผลสำเร็จของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10สมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงสุดที่5และผลสำเร็จกองประชุมประถมวันลึกของสภาแห่งชาติสุดที่10ผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1สภาแห่งชาติสุดที่10และผลสำเร็จอื่นๆที่สภาแห่งชาติได้จัดตั้งปฏิบัติตลอดระยะผ่านมาซึ่งแสดงออกอย่างแจ้งแจ้งในบทรายงานต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติในปี2016และวางทิศทางแห่งการในปี2017ณโอกาสที่ศูนย์การเนรสังสารได้ตั้งหน้าให้แก่องค์การภาคีขอแสดงความเห็นดีสนับสนุนและสมเสื่อยต่อเนื้อในบทสรุปและความเฮาหาญการจัดตั้งปฏิบัติของสภาแห่งชาติตลอดระยะผ่านมาตั้งหน้าให้เกียรติประชาชนบรรดาเฒ่าสันโคนเพศหมายศาสนาที่ได้มามีคำเห็นต่อกองประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบขอสมเสื่อยมาในโอกาสนี้ย่างสู้สุดใจขอสมเสื่อย ท่านประธานกองประชุมประธานคณะประธานกองประชุมที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือหาเพียงเคียงคู่กับผลงานและผลสำเร็จที่ได้ก้าวมานั้นส่วนการเนรชาติและภาคขี้ของตนขอสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในปี2016ที่จะมีบางอันเปลี่ยนดังนี้ปัญหาที่หนึ่งการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินถึงว่ารัฐบาลได้วางหลายมาตรการในเหตุให้ค่าเงินกีบในแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินตราต่างประเทศแต่ถ้าในสภาพความเป็นจริงในราคาสินค้าค่าของชีพค่าไฟฟ้าน้ำประปาน้ำมันเชื้อไฟเก๊สและอื่นๆยังมีราคาสูงคือเก่าส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเฒ่าที่มีรายได้ต่ำเห็นว่ายังบ่ทันได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมเดียวกันนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสแกมเมอร์ยังบ่ทันกลายเป็นความรับผิดชอบทั่วสังคมและประชาชนถึงว่าเจ้าหน้าที่จะได้เอาใจใส่ปราบปรามอย่างจริงจัง ท่านมาแต่สภาพตัวจริงในกลุ่มคนบุตรหวังดีนั้นเก่ายังมีการลักลอบเคลื่อนไหวเป็นวงกว้างและแนบเนียนและบื้นลึกกว่าเก่าปัญหาที่สองเวลาสร้างปรับปรุงกฎหมายของสภาแห่งชาติเห็นว่ายังขาดการทักทามแทบถึงเป้าหมายและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนเราบรรดาเผ่าพร้อมทางการประเมินและการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายก็ยังบ่ทันก้วงขวงแทบถึงทุกเป้าหมายในทั่วสังคมเฮ็ดให้บรรดากฎหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองแล้วในเวลาจะตั้งปฏิบัติบ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควรปัญหาที่3บรรดามติที่สภาแห่งชาติได้รับรองไปแล้วนั้นเห็นว่ามีจํานวนหลายแต่การปฏิบัติตัวจริงยังบ่ทันเข้มงวดเด็ดขาดเท่าที่ควรเส้นการคุ้มครองโครงการคุ้มคนบ่แฮการปฏิบัติสัญญาสัมปทานและปัญหาอื่นๆที่ติดพันกับมติของสภาแห่งชาติยังบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้สมคู่ให้สมกับสภาแห่งชาติแม้องค์การสูงสุดแห่งอำนาจรัฐและมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดปัญหาที่4การลงพบปะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติยังบ่ทันทั่วถึงโดยเฉพาะในเขตห่างไกลซอกลีกสุดเผ่าเขตชายแดนในนั้นลงพบปะแต่ละคันสมาชิกสภาแห่งชาติควรประสานสมทบกับแนวเราสังชาติสาพันธ์9และองค์การจัดตั้งมหาชนข้าศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อช่วยเฮียกโฮมบรรดาเป้าหมายต่างๆเพื่อเข้าร่วมฟังเผยแพร่ผลสําเร็จของกองประชุมสภาแห่งชาติสภาประชาชนขัดแขวงในแต่ละเทื่อเนาะปัญหาที่5การเข้าร่วมกองประชุมสภาแห่งชาติของสมาชิกสภาแห่งชาติแม้นมีความตั้งหน้าสูงแต่การประกอบคําคิดความเห็นซักถามปัญหาต่างๆของสมาชิกสภาแห่งชาติจากแต่ละเขตเลือกตั้งนั้นยังบ่ทันหัดกลุ่มลึกปัญหาที่ประชาชนช่องแจงถึงรัฐบาลและยังบ่ทันลงลึกถึงวิธีเสนอในการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดบางท่านมีความเห็นหลายแล้วก็หลายเทื่อเนาะแต่บางท่านก็ถือว่ายังบ่ทันได้มีเสียงประกอบอยู่ในที่ประชุมของสภาแห่งชาติปัญหาที่6การติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงลิธี 56/2/ปศ. ลงวันที่18มิถุนา2024หมวดที่5มาตรา24กฎหมายว่าด้วยการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขัดแขวงยังบ่ทันแข็งแห้งและเป็นรูปธรรมในการกิจกรรมข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาและการประสานงานทักชวนที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขบ่ทันได้ลึกซึ้งและดีเท่าที่ควรปัญหาที่7การนำเอาคำคิดคำเห็นเสนอของประชาชนบรรดาเผ่าที่เสนอผ่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงใส่ด้วนยังบ่ทันได้รับการอธิบายชี้แจงและมีคำตอบให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบและชัดเจนเท่าที่ควรปัญหาที่2ใหญ่คำเห็นต่อแผนเคลื่อนไหวปี2017ของสภาแห่งชาติศูนย์กลางในรัฐสังชาติสภา69แห่งชาติลาวและบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางแสดงความคิดเห็นดีเห็นพ้องในสนับสนุนต่อแผนการเคลื่อนไหวของแต่ละด้านขอมีคำเห็นเสนอต่อสภาแห่งชาติในการยกสูงคุณภาพติดตามกฎกาและแก้ไขปัญหาบางปัญหาดังนี้ปัญหาที่1สืบต่อเอาใจใส่ในการกัวกาติหัวทีโดยลงลึกที่ตามกัวกาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจัดเกณฑ์และคุ้มครองรายจ่ายให้มีบัตรเก่าหาดเปลี่ยนไม่ดีขึ้นกว่าเก่าโดยได้ครับเฮ็ดให้ฮัดกลุ่มและปุ้งใส่สามารถกดสอบได้ปัญหาที่2การสร้างและปรับปรุงกฎหมายแต่ละข้างต้องมีการเปิดกว้างและท้าทายคือคิดความเห็นประเมินกันมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งพรรคลักษณ์ในรัฐสังสาร2069แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นสุดกลางนับทางสุดกลางและท้องถิ่นประชาชนบรรดาเผ่าให้เทิดถึงทุกเป้าหมายในสังคมพร้อมกันนั้นการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายต้องลงลึกถึงประชาชนทุกเป้าหมายในทั่วสังคมปัญหาที่3การรับรองกฎหมายนิติและนิติกรรมใต้กฎหมายที่มีการค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึ้งจะแจ้งชัดเจนก่อนที่จะรับรองแล้วสามารถจะตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและเด็ดขาดปัญหาที่4 ติดตามกัวกาเลสุกยุเวียงงานศึกษาของภาครัฐและเอกชนการบริการสาธารณสุขปัญหาแห่งงานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของเผ่าที่พันกับการท่องเที่ยวไปตามทิศหันสู่คุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรมคู่ทางด้านวิชาการและด้านการเมืองยุ่งแห้งเรื่องงานช่วยหนุนและนโยบายต่อทางแถวคู่ในเวลาที่ยุ่งยากให้ดีกว่าเก่าที่พันกับจรรยาบรรณจริยธรรมน้ำใจรับผิดชอบของประชาชนของแพทย์หมอรับประกันปิ้นปวมบ่เพียงแต่ประชาชนหาต้องหากยังต้องได้รับห้องนักท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศในเวลาที่มาท่องเที่ยวอยู่สปป.ลาวของพวกเขาปัญหาที่5บรรดามติที่สภาแห่งชาติได้รับห้องแล้วนั้นให้เพิ่มทะเบียนการติดตามกวกาติหัวทีอย่างเข้มงวดเด็ดขาดต่อผู้ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทั้งปฏิบัติบรรดามติดังกล่าวปัญหาที่6สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขัดแขวงเพิ่มทวีความรับผิดชอบเอาใจใส่หารลงพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งให้หลายกว่าเก่าการประกอบความคิดความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสภาแห่งชาติแต่ละครั้งควรนำเอาความคิดความเห็นของประชาชนผ่านไปยังรัฐบาลให้มีจุดสูงและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถึกจุดพร้อมกันให้กระทรวงองค์การเกี่ยวข้องสีแจงผลการพิจารณาแก้ไขให้ประชาชนบรรดาเผ่าและสังคมได้มีความรับรู้เข้าใจปัญหาที่7เสนอคณะประจำสภาแห่งชาติเซ็นบนบันทึกว่าด้วยการพัวพันระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติเลขคณะประจำศูนย์การในประชาชาติเปลี่ยนแทนข้อตกลงฉบับเลขที่01ทับคปจลงวันที่25พฤษภาคม2019เนใส่ปรับปรุงกลไกกับประสานงานให้สอดคล้องและดีขึ้นกว่าเก่าเพราะในฐานะในระสังสารแม่นมีการติดตามกวกาและมีการประสานงานกับคณะประจำสภาแห่งชาติท่านมาพวกเฮาก็มีข้อตกลงแต่สมัยนี้ก็จะได้เสร็จใหม่อันที่8กองประชุมแต่ละข้างของสภาแห่งชาติควรมีมติให้ศูนย์กลางในระสังสารและในการลงติดตามกวกาที่หัวทีตามมติของสภาแห่งชาติที่ได้รับห้องในกองประชุมแต่ละข้างและสนองงบประมาณให้ศูนย์การในระสังสารก็เคลื่อนไหวติดตามกวกามติสภาแห่งชาติมอบหมายให้เป็นต้นเป็นมติของสภาแห่งชาติที่ติดพันโดยกงกับชีวิตกับเป็นอยู่ของประชาชนเราบรรดาเผ่าปัญหาที่3ใหญ่เกี่ยวกับการส่องแสงและคำคิดคำเห็นเสนอและหางเสียงสังคมถึงสภาแห่งชาติและท่านสภาแห่งชาติเป็นอย่างรัฐบาลควรพิจารณาบางปัญหาดังนี้ปัญหาที่1เพิ่มความเข้มงวดเด็ดขาดในการปฏิบัติบรรดามาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแก้ไขปัญหาค่าของชีพเพิ่มขึ้นสูงควรไปควบคู่กับการสร้างวิธีการทำให้หลายขึ้นยกระดับพื้นฐานการพัฒนาสังคมและการบริการรักเพื่อปฏิรูปกลไกให้มีความโปร่งใสว่องไวลดพ้นขั้นตอนการดำเนินมาตรการปรับตามการสลัดบางหลวงและการสวยใช้อำนาจโดยประสบธรรมของพนักงานรัฐกรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังเด็กขาดและแก้ไขให้ผลตัวจริงเพื่อยกสูงบทบาทกนภาของพรรคในความไว้วางใจต่อของประชาชน2ติดตามกวกาและสุกยุกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแปลงเส้นทางเปเพอยู่ในหลายจุดหลายขีดเส้นทางหลวงอยู่ในนครหลวงก็คือบรรดาแขวงที่ถึกภัยพิบัติธรรมชาติเห็นว่า บทันได้มีคุณภาพที่ดีเนาะถือว่าแปลงและแปลงอีกเรื่อยๆอยู่ปัญหาตัวนี้นี่ก็มีคำเสนอจากสังคมและประชาชนปัญหาที่3ที่ตามกวกาแก้ไขชุกยุพักชวนเกี่ยวข้องต่อกับการพิจารณาที่พักษาการตัดสินคดีของศาลประชาชนแต่ละขั้นมีบางกรณีมีความบกยุติธรรมบ่มีความโปร่งใสและขาดจรรยาบรรณจริยธรรมของนักผู้พิพากษาหรือผู้ที่ดำเนินคดีเฮ็ดให้ขาดความเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชนขาดความยุติธรรมปัญหาที่4ติดตามและกวดกาแก้ไขชุบยุการผลิตของประชาชนเป็นต้นด้านสินเชื่อ เทคนิคการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์และส่องตลาดเพื่อห้องรับให้เกณฑ์การผลิตกิจกรรมให้มั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศปัญหาที่5ที่ตามกวกาคืนกันคนเฮทาเห็นว่าหลายแขวงยังมีการลักลอบคุกคนชาติใส่เฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับผลกระทบเป็นต้นเนื้อที่การผลิต มีมลพิษสัตว์เคมีปนเปื้อนอยู่ในน้ำดินอากาศเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนพบความยุ่งยากบางเขตนี่ขาดน้ำกินยอดว่าเขาเฮ็ดอ้างเคมีอยู่ยอดน้ำทุกๆสายแล้วก็น้ำเคมีในหัวไหลไปทุกสายน้ำเฮ็ดให้ประชาชนเนี่ยไปทำการผลิตเนี่ยก็ขาดน้ำกินบ่มกล้ากินน้ำที่ไหลตามห้วยนอกจากนี้ก็มีผลกระทบต่อสักษาวัชิงเป็นต้นหมูปลาเนื้อฟ้าไก่ปลานกที่ได้ไปอาบไปกินน้ำเหล่านี้ได้ดักได้สูดสุดพันธ์นั่นแหละบางคิดมันเป็นอย่างนั้นปัญหาที่6การนำใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหวังมั่งเพศทำลายเกียรติศักดิ์ศรีขององค์การจัดตั้งพรรครัฐโจมตีบุคคลในการนำระดับสูงบุคคลนิติบุคคลอยากให้มีมาตรการเข้มงวดและดำเนินคดีต่อผู้ที่นำใช้สื่อสังคมออนไลน์กระทำผิดและละเมิดสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยต่างๆเนาะปัญหาที่7การคุ้มครองนำใช้น้ำหนักรถบรรทุกอยู่ภายในหรือต่างที่เข้ามาในสปป.ลาวพัดจุกกวดกาสร้างน้ำหนักเห็นว่ายังมีการละเมิดกฎหมายหลายปัญหานี้สมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้ยกมาอยู่ในกองประชุมแล้วปัญหาที่8การเข้าลงทุนของนักธุรกิจต่างประเทศในสปป.ลาวเห็นว่ามีเพหลายเฮ็ดให้เรื่องงานที่สงวนให้คนลาวที่ถือคนต่างประเทศยากไปดำเนินแล้วเฮ็ดให้มาฮอดปัจจุบันนี้คนลาวที่อาชีพที่คนลาวจะต้องได้สงวนให้คนลาวเฮ็ดนี่มันก็ตกไปปัญหาที่เก้าบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมการปนกี้ชิงทรัพย์การมั่วสุมวัยหนุ่มโดยเฉพาะแม่นห้องปาร์ตี้ปัญหายาเสพติดเพลระบาดยังใบวากุ้มใบหนุ่มเป็นต้นน้ำกระท่อมสุบยาสูบไฟฟ้าคอลลาเจนเคและอื่นๆยังบ่สามารถควบคุมได้เปิดท่านบันเทิงไก่มงเวลาที่กฎหมายได้กำหนดเป็นบ่นมั่วสุมแล้วก็เฮ็ดให้ปัญหาสังคมมีความยุ่งยากนี่ก็ให้ติขาดในการแก้ไขปัญหาที่10การบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษานี่ยังมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรแล้วก็มียาปวดพยาธิในการจำกัดอุปกรณ์ทางแพทย์ที่เป็นเขตทางไก่ช่องลีกยังถือว่าก็ยังบ่ทั่วถึงนอกจากนี้จรรยาบรรณจรรยาธรรมของแพทย์หมอจำนวนนึงยังยักแข็งกระด้างและเฮ็ดให้ประชาชนผู้ไปบริการด้วยกุ้งอยู่สุขศาลาห้องหมอแต่ละเขตนี่ก็ยังมีเสียงโจมว่าในจรรยาบรรณจรรยาธรรมของแพทย์หมอบรรดาท่านประธานคณะท่านที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาที่นับถือหักแพงข้าพเจ้าตั้งหน้าให้แก่ศูนย์การเดินทางชาติ2569องค์การจัดตั้งมหาศูนย์ขั้นศูนย์กลางก็ได้นำเอาบางคำคิดคำเห็นของพวกเฮาแล้วก็คำคิดคำเห็นของประชาชนบรรดาเผ่าเพศไหวสันคนต่างๆที่มามีคำเห็นเลยเปลี่ยนกับกองประชุมสภาแห่งชาติเทื่อที่2สุดที่10เทื่อนี้ถือว่าได้สิ้นสุดลงเทื่อนี้ท้ายนี้ขออวยพรใส่อันประเสริฐบรรยังท่านประธานคณะประธานกองประชุมจงพร้อมกันมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อบรรชากองประชุมให้สำเร็จขออวยพรใส่อันประเสริฐบรรยังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงอวยพรได้กองประชุมสมัยสามัญชุดที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จงประสบผลสำเร็จอย่างจบงามขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจต่อท่านรับประสงค์นำใส่ของประธานศูนย์การนาราสังสารบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือผ่านไปวันหนึ่งนั้นพอเข้านะครับฟังบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหว
2: ฟังที่ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังจบพันเพลเมื่อกี้ก็เป็นท่านมนไซลาวมอซุ่งห้องประธานศูนย์กลางและสังสาสเป็นบทประกอบคำเห็นของศูนย์กลางและสังสาสต่อบริงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2566และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2567
3: และก่อนหน้านั้นเนาะก็แม่นท่านนางสุนทรสัญญาจักห้องประธานสภาแห่งชาติก็ได้มีการขึ้นรายงานบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติ แผนการเคลื่อนไหวประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2007
2: เจ้าในปัจจุบันนี้ท่านประธานประธานกรมศูนย์แม่นกำลังจ่อจิ้มและให้ทิศสีน้ำในการคุ้นคั่วประกอบความเห็นและหลังจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็จะได้ประกอบความเห็นเสนอกันแต่พวกเขาบ่ได้ถ่ายทอดให้ท่านฟังกันแต่ว่าท่านสามารถติดตามมาฟังรายละเอียดต่างๆกับการปฏิบัติเวียกงานของสภาแห่งชาติในมื้อนี้ทาง
3: ภาคข่าว
2: ภาคข่าวพวกเขาเจ้า
3: สำหรับเวลาของมื้ออื่นเนาะท่านผู้ฟังก็จะได้มีตามเวลาในแม่นเพิ่นจะได้มีการรับฟังเอาห่างกฎหมาย8ฉบับก็คือกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพปัสตุลาวซึ่งเพิ่นจะได้มีการเจ้าซึ่งแม่นตามเวลาแม่นท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศจะได้มีการขึ้นรายงานเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวเจ
2: ้
3: า
2: เจ้าหลังจากนั้นก็แม่นท่านประธานกรมประชุมให้คําโจจีมบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแม่นประกอบเป็นสืบต่อส่วนภาคเที่ยงก็เช่นเดียวกันเนาะก็ได้สืบต่อประกอบความเห็นว่าด้วยกฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบจะเป็นผู้ขึ้นรายงานหลังจากนั้นก็จะมีการเจ้าจิ้มเช่นเดียวกันเน
3: า
2: ะ
3: และเมื่ออื่นพวกเขากับบ่ได้มีการถ่ายทอดเช่นเดียวกันล่ะถ้าสามารถติดตามรับฟังหรือว่าติดตามรับชมรับฟังข่าวของพวกเขาได้ทีภาคข่าวทั่วไปของพวกเขาเนาะแล้วก็สามารถรับฟังผ่านทางภาคข่าวต้นชั่วโมงซึ่งจะออกอากาศ 9:00 น 10:00 น 11:00 น 13:00 น 14:00 น และ 15:00
2: น และอย่าลืมนะท่านใดที่ว่ายังอยากประกอบส่วนคำคิดเห็นเข้าใส่กล่องซุ้มสภาแห่งชาติสุดนี้ท่านก็สามารถส่งมาได้เช่นเคยโทรศัพท์สายด่วนของสภาแห่งชาติเพิ่นก็จะเปิดรับตลอดระยะของการเมืองของประชุมก็คือหมายเลข156
3: เจ้านอกนั้นท่านยังสามารถส่งมาได้ที่แอปลาวหน้าของสภาแห่งชาติได้ในมงรัฐการ
2: เจ้าถือว่าท่านสะดวกส่งทางใดก็สามารถส่งมาได้เพิ่นมีทางอีเมลนำเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: ท่านผู้ฟังการเจรจาการทดสอบเสียงในภาคเซาท์นี้มันใกล้จะจบเลยพวกเราต้องขอขอบใจน้ำมันทานที่ติดตามรับฟังในทั่วประเทศพร้อมกับติดตามชมข่าวออนไลน์ของพวกเรา
3: เจ้าขอขอบใจนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวของพวกเราให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของท่านฮะได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันแล้วก็ขอบใจบรรดาผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบมาฮอดนี้พวกเขาทั้งสองเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์พร้อมด้วยบัลลังก์ทองเกียงคำสนีและทีมงานถ่ายทอดเสียงทุกท่านลาท่านไปก่อนต่อไปจะให้ท่านไปรับฟังรายการปกติของสถานี
2: สบายดี
3: สบายดี

สุขสบายดีมิลิการทุกท่านยินดีต้อนรับทานข่าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์ต้นอาทิตย์ของวันที่สายฝนเองรู้สึกว่าสิลืมวันที่แล้วนั่นมื้อนี้เนาะพบกันต้นอาทิตย์แบบนี้วันที่12เดือนตุลากันแล้วมีรายการบ่ทันใดก็ใกล้จะมื้อเดือนมื้อปีกันแล้วอีก2เดือนก็อยากว่ามื้อปีไปแล้วเด้อเนาะแล้วก็มีหลายเทศกาลหลายบุญหลายเวียกหลายงานที่ว่าได้เข้ามาพัวพันในเดือนนี้ก็คือเป็นการออกพรรษาบ่หรือว่าอาจจะเป็นบุญทรงเหือท้องถิ่นต่างๆในที่มีการเกี่ยมบุญประเพณีต่างๆในเดือนตุลานี้พร้อมกันนั้นเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะมีบุญพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นั่นเองพบกันมื้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะเข้ามาฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองกาเวียกงานกล่องประส

อีสานเสียงเพลงนี่เพื่อว่าบ่เป็นการเสียเวลาก็จะนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนระยะต่อไปจึงค่อยมาโอ้ล้มกันเติมอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์ต้นอาทิตย์วันที่12เดือนตุลานั่นเองก็หวังว่ามีรายการที่ว่ารับฟังรายการอยู่ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ทักทายเบอร์หน้าไมค์ของพวกเฮา0305787052 0305787052กับ30นาทีที่เฮาจะอยู่น้ำกันฟังเสียงเพลงม่วนๆสารานาฮู้ข้อมูลข่าวสารไผที่ว่าตอนเช้านี้กำลังกินข้าวกินน้ำอยู่ก็ขอให้กินข้าวอย่างแซ่บซ้อยเนาะมาฟังรายการวิทยุไปน้ำกันผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงพร้อมกันนั้นกับข้อมูลข่าวสารดีๆสารานาฮู้ดีๆที่ว่าจะนำมาฝากตอนกับมีรายการเป็นประจำเป็นประจำพบกันในอาทิตย์นี้เนาะก็เป็นบรรยากาศที่ว่าแดดออกกันแล้วหลายแขวงหลายท้องถิ่นเดฟ้าฝนนี่เป็นจังได๋กันแน่หรือว่าสภาพอากาศนี่เริ่มปกติแล้วบ่เพราะว่าบางบ่นี่อาจจะมีฝนตกอยู่บ่หรือว่าอาจจะแดดออกกันนี่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็รู้สึกว่าจะมีอากาศที่ว่าแดดร้อนกันแล้วเนาะบางบ่นี่แรงๆมานี่รู้สึกว่าอากาศนี่จะเริ่มเย็นๆมาละแล้วก็หลายคนนี่ก็ว่าโอ้ใส่พัดลมก็รู้สึกว่าหนาวกันแล้วเด้อดึกๆดื่นๆมานี่เนาะแล้วก็เริ่มสิเข้าสู่อากาศเย็นไว้แน่เพิ่นเว้าว่าซั่นเนาะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพให้ดีการเดินทางก็เช่นเดียวกันขึ้นเหนือลงใต้ท่องเที่ยวทั้งใดบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถก็ขอให้กวดกาเทคนิคสภาพรถให้ดีก่อนออกเดินทางพร้อมกันนั้นก็ขับขี่อย่างมีสติเดินทางด้วยความปลอดภัยและก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮานั่นเอง30นาทีที่เฮาได้อยู่กับมีรายการแบบนี้ในเมื่อวันจันทร์ต้นอาทิตย์แบบนี้ก็ขอให้แจ้งมีราย

อ่านกันเติมในว่ารายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮานี่จะออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธนี่30นาทีเวลาเก่า 9:00 หา 9:30 ส่วนว่าวันพฤหัสหาวันอาทิตย์นี่ออกอากาศเวลา 9:00 หา 10:00 แต่ว่าวันอาทิตย์นี่จะเป็นตอนแรงเวลา 16:30 หา 17:30 1:00 แต่สำหรับมื้อนี้พิเศษจักน้อย30นาทีเพราะว่ามีรายการสิ่งแวดล้อมเพิ่นจะมาว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการปรับเปลี่ยนสภาพอากาศให้มีรายการได้ฟังกันเติมแต่ระยะนี้เดี๋ยวสายฝนจะพามีรายการไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนงามเมืองลาวพร้อมกันนั้นจะติดต่อเสียงเพลงคิดฮอดจึงโทรหา

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแห่งหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ

เจ้ายินดีนำพาทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองพร้อมกันนั้นระบบมือถือของทานก็สามารถรับฟังได้เพียงแต่ทานโหลดเข้าไปที่คำว่า Radio Garden เท่านี้ทานก็สามารถรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มีรายการว่าเรื่องสารานาฮูมานี่ใส่ฝุ่นคอว่าเกี่ยวกับหลายคนนี่ก็บ่อยากตุ้ยเด้เนาะฉะนั้นแล้วการกินแนวใดที่ว่าเฮาจะบ่ตุ้ยมาฟังเคล็ดลับกันมีรายการเน้นการกินโปรตีนและผักที่ว่ามีใยโปรตีนเช่นว่าไข่เอกไก่ปลาเต้าหู้ช่วยให้อิ่มดนและกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีเลือกกินตามลำดับที่ว่าเป็นประเภทผักโบหรือว่าน้ำซุปก่อนตามด้วยโปรตีนแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวหรือว่าแป้งวิธีนี้ช่วยให้ลดการดูดซึมน้ำตาลและควบคุมระดับอิ่มอินซูลินได้ดีก็คือว่าแบบเฮ็ดให้เฮาอิ่มไวนั่นเองและการมีการย่ำข้าวนี่ก็ควรย่ำซาซาคอยกินเพิ่นว่าว่าจะช่วยให้ในการรับรู้สัญญาณความอิ่มได้เวลาได้ใช้เวลาดุลแน่แล้วก็จึงคอยมีการที่ว่ากินข้าวได้หน่อยลงพร้อมกันนั้นก็ดื่มน้ำเปลี่ยนกันในระวังกินอาหารโบหรือว่ากินน้ำก่อนตอนเช้าแล้วก็ระยะต่อมาจึงค่อยปรับเปลี่ยนไปเทละหน่อยจัดสรรอาหารให้เป็นส่วนอย่างดีสองส่วนนี้ผักสดหรือว่าผักต้มอีกหนึ่งส่วนนี่เป็นโปรตีนส่วนวันหนึ่งส่วนนี่ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนั่นเองอันนี้ก็เอามาฝากต้อนกันผ่านมิตรรายการเป็นสารานาหู้ดีๆที่ว่าทางรายการนำมามอบให้ย้ำเตือนก็แล้วการมีรายการถ้าว่าได้รับฟังรายการวิทยุอยู่และการสื่อสารเสียงเพลงของพวกเราจะปรับอากาศออกวันจันทร์หาวันพุธเป็น9โมงหา9โมง30ส่วนวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นี่ออกเวลาเก่า9โมงหา10โมงนั่นเอง1ชั่วโมงเต็มๆที่ว่าอยู่กับสายฝนและต้นน้ำส่วนวันอาทิตย์นี่จะเป็นออกอากาศตอนแรง16โมง30หา17โมง30มีรายการสามารถรับฟังได้และการสามารถรับฟังได้ทุกๆรายการของวิทยุไม่ว่าจะเป็นภาคเศร้าภาคสวยและภาคแรงมารับฟังวิทยุอาจจะมีหลากหลายรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆสาระน่าฮู้ให้แก่มิตรรายการได้รับฟังกันปิดท้ายรายการก่อนจะจากลากันไปก็ขออวยพรไซแน่ให้มีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจนอนรับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นมาให้ได้เงินแสนแบ่งมือมาให้ได้เงินล้านไปหาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการมอบให้หลังจากนั้นสายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเสนอรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์หาวันพุธทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 9:30 นถึง 10:00 น
1: ทิ่มเคียซะทรายเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกๆท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: เจ้าซึ่งมื้อนี้พวกเราก็ได้มาออกอากาศรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นมื้อทําอิฐเป็นมื้อเริ่มต้นของรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งรายการนี้ปกติแล้วก็เป็นรายการสีสันเสียงเพลงแต่ว่าแต่นี่ไปเนาะวันจันทร์วันคารและวันพุธเวลา 9:30 น. หา 10:00 นก็จะเป็นรายการสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปกติแล้วก็มีโฆษก3คนมีเรียนทองพกรคำและ
2: อินทวรวงจันดี
1: และก็ยังมีถาวรอินทสนแต่ว่ามื้อนี้พวกเรามา2คนมีเวียงทองและ
2: อินทวรวงจันดีมาดำเนินรายการสู่ท่านได้รับฟัง
1: แม่แล้วซึ่งรายการนี้แม่นออกอากาศให้ท่านรับฟังทางระบบ FM 103.7 MHz ย้ำอีกทีนึงเวลา 9:30 น. หา 10:00 นวันจันทร์หาวันพุธเนาะ
2: เจ้านอกจากออกอากาศทางระบบ FM 103.7 MHz แล้วท่านยังสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar
1: เจ้า
2: แอปพลิเคชัน Radio Guardian ได้
1: เจ้าหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ Facebook Lao National Radio พวกเราก็จะอยู่กับท่านในปัจจุบันนี้จะได้เห็นหน้าทั้ง2คนของพวกเรา
2: เจ้า
1: ซึ่งรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้รับการสนับสนุนจากกรมสิ่งแวดล้อมกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะอินทวรโดยร่วมมือกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการนี้พวกเราจะนำเอาการทิ่มขี้เหยาะซะทรายมลพิษของฝุ่น PM 2.5 และนอกจากนั้นก็แม่นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาอื่นอีกที่ทำลายสิ่งแวดล้อมพาให้เกิดภาวะโลกร้อนและการปล่อยไอพิษไอเฮือนแก้วเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เว้าถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
2: เจ้าซึ่งมาพบกับรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมื้อนี้ตรงกับวันจันทร์วันที่12เดือนตุลาคม2026เจ้าทอง
1: แม่นแล้วซึ่งมื้อนี้เนาะก็ถือว่าเป็นมื้อสำคัญอีกวันหนึ่งได้มื้อนี้วันที่12ตุลา
2: เจ้าเพราะว่าวันที่12ตุลาคมนี้แม่นวันประกาศเอกราชปีนี้ครบรอบ81ปีเวียงทอง
1: เจ้าแม่นแล้ว
2: ซึ่งเป็นวันสำคัญวันแห่งศาสนาอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้อย่างพิลาอาหารด้วยความสมัครีและการเสียสละอันใหญ่หลวงของกองทัพและประชาชนลาวบดาเภาภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
1: เจ้าก็แม่นแล้วและในตอนเช้ามื้อนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาก็แม่นได้ถ่ายทอดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งไข่ขึ้นแต่วันที่5และจะดำเนินฮอดวันที่21ตุลาคมนี้และมื้อเช้านี้แม่นเริ่มจากเวลา 7:45 นาทีการถ่ายทอดพิจารณาเวียกงานสภาแห่งชาติจนถึง 9:00 น.อินทวรและในมื้ออื่นต่อไปละท่านก็จะได้รับฟังการพิจารณารับฮ้องเอาห่างกฎหมายทั้ง8ฉบับก็มีกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปับปุ๋งและกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปับปุ๋งและห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล่าฉบับปับปุ๋งและก็ยังมีห้างกฎหมายการบินพลเรือนฉบับปับปุ๋งและห้างกฎหมายการจราจรทางบกฉบับปับปุ๋งและนอกจากนั้นก็ยังมีกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงและเฉพาะห่างกฎหมายที่สร้างใหม่ก็เป็นห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากเป็นฉบับที่สร้างใหม่อินทวรและ อันสบับสุดท้ายก็เป็นทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นสบับปรับปรุงท่านสามารถที่ตามรับฟังเนื้อในของกองประชุมสภานี้ในรายการต่างๆและภาคข่าวทั่วไปได้
2: เจ้าเพราะว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้เป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญฉะนั้นบรรดาท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมผ่านสื่อต่างๆจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อโทรภาพโดยสมกับเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเรามีทั้งเสียงทั้งภาพกระจายหรือว่าถ่ายทอดให้พวกท่านได้รับฟังได้
1: เจ้ากระแมนแล้วและเฉพาะมื้อนี้รายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพวกเฮาก็จะนำเอาการทิ่มขี้หญ้าซะซายเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้สถานที่เปื้อนและนอกจากนั้นถ้าว่าทำลายขี้เหงื่อด้วยการจูดขี้เหงื่อจะเฮ็ดให้อากาศเป็นพิษเมื่อคนเฮาสูบดมเอาควรผิดเข้าสู่ห่างกายแล้วเนาะก็จะเฮ็ดให้เสียสุขภาพได้เนาะ
2: เจ้า
1: และนอกจากนั้นก็แม่นการทิ่มขี้เหงื่อใส่สถานที่ใดก็จะเฮ็ดให้สถานที่นั่นเปื้อนทิ่มขี้เหงื่อใส่ห้วยน้ำลำเซก็จะเฮ็ดให้แม่น้ำเน่าเหม็นเปื้อนและก็มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและก็เฮ็ดให้ปลาปูกุ้งหอยต่างๆก็ตายและถ้าคนเฮานำเอาปลานั้นเอากุ้งนั่นมาบริโภคหรือว่ามากินจังซี่นะก็จะมีผลสะท้อนต่อสุขภาพดังนั้นต่อกับการทิ่มขี้เหงื่อสะสายก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยตัวท่านเองได
2: ้เจ้าก็ไม่แล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมื้อนี้จะให้ท่านได้รับฟังสารณหูที่เว้าถึงปริมาณขี้เหงื่อในลาวเฮานี่เพิ่มขึ้นและสิ่งท้าทายในตัวเมือง
1: เจ้ากันแม่แล้วเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ต้องเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้ร่วมมือกันเพื่อกำจัดขี้เหงื่อให้ถูกวิธีบ่ทิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายบ่จูดขี้เหงื่อกำจัดถ้าว่าจะทิ่มก็มีการแยกขี้เหงื่อเหงื่อบ่ว่าจะเป็นขี้เหงื่อเปียกขี้เหงื่อที่เอาไปผลิตขึ้นได้หนะพวกเราต้องมีการแยกก็จะเฮ็ดให้การทิ่มขี้เหงื่อเป็นระบบระเบียบเพราะว่าเฮ็ดแนวใดจะเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศที่ดีพวกเราจะข่อยนี่ได้เน
2: า
1: ะอินทวร
2: รณ์ร่วมกันพวกเขาก็จงห่วมเหงห่วมใจกันกำจัดขี้เหงื่อได้
1: แม่นแล้วตอนนี้มาฟังเพลงม้วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นจึงมาเข้าสู่รายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ

0: โอ้มื้อนี้ท้องฟ้าแจ้งแดดกะกากะสิเอาขี้เนี่ยออกมาจูดก่อน
1: บ่ได้บ่ได้ป้ามีจะฮู้บ่การจูดและทิ่มขี้เนี่ยสาสายโดยบ่มีการป้องกันและถูกต้องตามหลักวิชาการจะเกิดผลกระทบให้แห้งต่อสุขภาพของคนสัตว์และทำลายระบบนิเวศของธรรมชาติได้
0: แม่นว่าแล้วเฮาสิกำจัดขี้เหงื่อได้แนวใดล่ะ
1: มานี่ค่อยสิเว้าให้ฟังก่อนอื่นเฮาต้องได้แยกขี้เหงื่อออกเป็น4ประเภทดังนี้ขี้เหงื่อย่อยสลายแม่นขี้เหงื่อที่เน่าเปื่อยไว้และใช้เวลาบ่ดลในการย่อยสลายเป็นต้นเศษอาหารเศษผักเศษหมักไม้ใบไม้และเศษขี้สัตว์ขี้เหงื่อประเภทนี้สามารถนำมาเฮ็ดปุ๋ยได้ขี้เหงื่อที่ผลิตขึ้นใหม่ได้แม่นขี้เหงื่อประเภทบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถเอามานำใช้ขึ้นใหม่ผลิตขึ้นใหม่หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นต้นแก้วเจี้ยกระป๋องเครื่องดื่มเศษพลาสติกบางประเภทขี้เหงื่อทั่วไปแม่นบ่สามารถนำใช้ใหม่ได้และบ่คุ้มค่าในการใช้เพื่อผลิตขึ้นใหม่เช่นเศษพลาสติกถุงยางใส่อาหารท่อดูดกระฟุ้มและอื่นๆขี้เหงื่ออันตรายแม่นวัตถุเคมีหรือสิ่งใดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมและบ่สามารถนำมาใช้ได้อีกบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟเก่าแก้วใส่สารเคมีตุกน้ำมันเก่าดอกไฟกระป๋องยาฆ่าศัตรูพืชและขี้เหงื่อจากหมอเมื่อพวกเขาแยกแล้วเอาใส่ถุงคักเน่จึงเอาไปทิ่มไว้เป็นบอนเพื่อให้องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองเพิ่นมาเก็บเมียนเด้อป้ามี
0: โอ้ยหูแบบนี้ค่อยสิบ่จูดและบ่ทิ่มขี้เหงื่อซาซายอีกแล้ว
2: แม่นแม่นป้ามีลุงสีอยู่โรงเรียนหลานก็สอนให้มีการคัดแยกขี้เหงื่อสร้างธนาคารขี้เหงื่อเพื่อลดพรขี้เหงื่อแต่ต้นทางและห้ามจุดขี้เหงื่อซาซายเพิ่นสิปรับใหม่ได้ตัวดาวได้เปลี่ยนสียามเ
0: ช้าต้องแสงสุรีอย่าลืมหักชีวิตหักสิ่งแวดล้อมห้ามจูดและทิ่มขี้เหงื่อสะสายด้วยความห่วงใยจากกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม

0: พวกเขาจงช่วยกันลดพรการปล่อยธาตุอายเฮือนแก้วลดพรการนำใช้พลังงานเสื้อไฟแล้วหันไปสู่พลังงานสะอาดพร้อมกันปกปักรักษาธรรมชาติป่าไม้และชีวะนานาพันธุ์ดังคำควรวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่า
1: ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่น
2: ป่าเอาไว้หลายๆเป็นมรดกให
3: ้ฟังเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทางระบบ FM 103.7เมกะเฮิร์ตซ์ซึ่งรายการนี้มันออกอากาศให้ท่านรับฟังเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.วันจันทร์หาวันพุธพวกเขาก็จะนำเอาเวียกงานสิ่งแวดล้อมนำเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังเป็นประจำซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้
4: เจ้าเพราะว่ารายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี้เวียงทองออกอากาศเวลา 9:30 น. เนาะ 50 น. เนาะเพราะว่าเป็นรายการทับอิดเด้เนาะ
3: กระทรวงแล้วได้รับการสนับสนุนเนาะจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่พวกเราได้ยิบยกขึ้นมานำเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังเพราะว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็แม่นให้การร่วมมือกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแล้วก็จัดรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่ออกอากาศให้ท่านรับฟังพวกเราก็แม่นได้นําเอาเรื่องป่าไม้เรื่องชีวะนานาพันธุ์เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เปลี่ยนกันออก
4: เจ้าสลับสเปลี่ยนกันโคสุกก็จะเปลี่ยนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อนี่ทุกครั้งนี่พวกเขาต้องแยกขี้เหงื่อให้เป็นบ่อนเป็นที่ได้เวียงทอง
3: แม่แล้ว
4: เจ้าจะเป็นขี้เหงื่อที่ย่อยสลายง่ายบ่หรือว่าขี้เหงื่อที่นํามาใช้คืนได้ขี้เหงื่อทั่วไปหรือว่าขี้เหงื่อที่เป็นอันตรายนี่พวกเขาต้องแยกใส่ถุงหรือว่าใส่ถังคักแน่ได้เนาะ
3: แม่แล้วต้องได้แยกละเอียด
4: แยกละเอียดสําหรับขี้เหงื่อนี่นะเจ้า
3: เจ้าก็แม่นแล้วเพราะว่าถ้าว่าเฮาบ่แยกขี้เหงื่อและทิ่มขี้เหงื่อซะซายมันก็จะสร้างความเปื้อนเปื้อนนอกจากสร้างความเปื้อนเปื้อนแล้วก็จะนําสู่พยาธิบาดเหงาและนอกจากการทิ่มขี้เหงื่อแล้วการปกปักรักษาป่าไม้พวกเขาก็ต้องได้ปลูกไม้ให้เป็นป่าเป็นดงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเนาะ
4: เจ้าและสําหรับรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมื้อนี้นี่เวียงทองเนาะจะให้รับรู้เกี่ยวกับสลันฮู้ที่เว้าถึงปริมาณขี้เหงื่อในลาวเฮานี้เพิ่มขึ้น
3: แม่นแล้วเพราะว่าในแต่ละมือที่พวกเฮาดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบายอยู่ในตัวเมืองนั่นๆหะนะก็มีสิ่งหนึ่งที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆแต่ผลกระทบอย่างมหาศาลต่อทุกคนนั่นก็คือขี้เหงื่อโดยที่บ่ฮู้ตัวเพราะว่าแต่ละคนนี่มันสามารถผลิตขี้เหงื่อได้ในแต่ละมือเด้อยู่ในตัวเมืองและเศรษฐกิจขยายตัวพฤติกรรมการบริโภคของพวกเฮาก็เปลี่ยนไปจากข้อมูลของกลุ่มผลิตขี้เหงื่อของประชาชนอยู่ในตัวเมืองของลาวเฮาปัจจุบันเฮ็ดให้ขี้เหงื่อเกิดขึ้นเฉลี่ยแม่น 1.7 หรือว่า7ขีดเนาะ7ขีดหา1โล4ขีดอันนี้เฮาเว้าซะว่า7ขีดหา1โล4ขีดต่อคนต่อมือได
4: ้โอ้เนาะขี้เหงื่อนี
3: ่แม่นแล้วแต่ละคนได้ผลิต
4: คนเฮาเนาะ
3: แม่นแล้วเป็นกิโลเป็นกิโลพุ่นเนาะการผลิตขี้เหงื่อของคนเฮาหั่นน่ะถ้าคิดรายรวมทั่วประเทศแล้วปริมาณขี้เหงื่อในปัจจุบันแม่นสูงถึง 910,000 ต้นต่อปี
4: โอ้900,000 กว่าต้นต่อปีเนาะขี้เหงื่อ
3: แม่นแล้วและก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจไปเนาะและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญคาดคะเนว่าปริมาณขี้เหงื่อนี่นะยังจะเพิ่มสูงขึ้นถึง1,400,000ต้นในปี2035เนาะหรือว่า 1.4 ล้านต้นในปี2035และในนั้นก็มีขี้เหงื่อประเภทยางประเภทพลาสติกหะนะแม่นกว่าเอา25ส่วนฮอเศร้าหาส่วนห้อยหา30ส่วนห้อยที่พวกเขาผลิตเป็นประเภทอย่างประเภทพลาสติกและของขี้เหงื่อทั้งหมดจะมีขี้เหงื่อประเภทพลาสติกนี่หลายได้อินทวรมีถึงเศร้าหาหา30ส่วนห้อย
4: เจ้าแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อเว้าถึงขี้เหงื่อเนี่ยปริมาณมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเนาะอย่างทอง
3: เจ้าแม่แล้ว
4: และสิ่งเหล่านี้นี่จะถูกจัดการแนวใดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งปัจจุบันนี้อัตราการเก็บกำขี้เหงื่อในเขตตัวเมืองของพวกเฮานี่ยังเก็บได้เพียงแต่65ส่วนห้อยได้เวียง
3: แม่นแล้ว
4: ส่วนที่เหลือเด้เกือบครึ่งนึงนี่แม่นถูกตกค้างอยู่ตามชุมชน ขาดการขัดแยกขี้เหงื่อบ่เป็นระเบียบในการจัดวางนี
3: ่จ้ะ
4: เพื่อว่าเก็บไปทำลายและจำนวนหนึ่งนี่ขี้เหงื่อเหล่านั้นบ่ฮู้ว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากไสเวียงทอง
3: จ้ะ
4: และสามารถเว้าได้ว่าปัจจุบันนี้อุปกรณ์รับบริการเก็บเงินขี้เหงื่อนี่ก็ยังมีจำกัด
3: มีจำกัดขี้เหงื่อส่วนหลายมันเกิดมาจากมนุษย์เฮานี่แหละในการบริโภคต่างๆการผลิตขึ้นเองเนาะเพราะว่าตัวเลขของจำนวนขี้เหงื่อมัน 910,000 ต้นต่อปีและอาจเพิ่มขึ้นสูงเป็น 1,400,000 ล้านต้นต่อปีจาก 900,000 จะมาเป็น 1 ล้านกว่า 1 ล้านกว่าต้นไม่แล้วอยู่ในอนาคตในอันนี้มันการคาดคะเนในอนาคตและในเมื่อการเก็บขี้เหงื่อบ่ได้ทั้งหมดประชาชนจำนวนบ่น้อยจึงจะเลือกวิธีการกำจัดแบบผิดๆจังซี่นะเช่นว่าการทิ่มซะซ้ายย้อนว่าขี้เหงื่อหลายเด้ทิ่มซะซ้ายจูดแดจูดขี้เหงื่อแด
4: แ
3: ซึ่งก่อให้เกิด
4: แดเนาะ
3: แม่นถ้าว่าเฮาไปจูดและทิ่มซะซ้ายมันก็เกิดเป็นมลพิษและอินทวรเกิดเป็นมลพิษทางอากาศเนาะแล้วก็สร้างสารพิษในอากาศแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเฮาแล้วประเภทพลาสติกหรือว่าประเภทยางนี่นะพวกเขาต้องเข้าใจว่าเป็นวัตถุที่ย่อยยากหลายที่สลายยากอยู่ได้เป็นห้อยปีอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในเป็นห้อยๆปีพลไดอินทวรประเภทอย่างนี่นะฉะนั้นการกำจัดด้วยการจูดพลาสติกจะเฮ็ดให้ปล่อยควันพิษและก็สารอันตรายต่ออากาศขี้เหงื่อพลาสติกตกค้างในน้ำในดินนี่นะก็จะเกิดไมโครพลาสติกการจุดขี้เหงื่อสร้างมลพิษในอากาศถ้าว่าทิ่มขี้เหงื่ออยู่ในห้วยน้ำลำเซจังซี่นะซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเสื้อพยาธิและก็ยุงค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุขก็จะเพิ่มขึ้นถ้าว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาจากมลพิษนะแล้วก็ยังเฮ็ดให้ทิวทัศน์ธรรมชาติสถานที่ที่ถูกทิ่มขี้เหงื่อเนี่ยเปื้อนเปื้อนเสียทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็บ่สวยบ่งามแหละผู้ใดไปเห็นโอ้ยสถานที่นี้ก็มีตะขี้เหงื่อเขาก็บ่อยากไปได้ฉะนั้นถ้าว่าสถานที่ใดสะอาดแล้วพวกเขาก็ต้องได้กำจัดขี้เหงื่อให้เป็นบ่อนเป็นที่เพิ่นจะสัดสันไว้ให้เนาะสถานที่ท่องเที่ยวนะอินทวรบ่อนทิ่มขี้เหงื่อเขาก็ทิ่มขี้เหงื่อบ่อนใดมีป่าไม้เขียวงามๆเขาก็บ่ควรที่จะไปทิ่มเพราะว่าเพิ่นเล็งใส่เด้ทั้งกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นเล็งในการอนุรักษ์เฮ็ดเอาได้จะเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในบ้านเฮามีความสะอาดมีความจบงามอากาศบ่เป็นพิษเพิ่นก็ได้เล็งใส่แล้วทุกคนนี่แหละเป็นเจ้ามือนำกันแม่นบ่
4: เจ้าสำหรับตัวเลขการเพิ่มขึ้นของขี้เหงื่อนี่มันแสดงให้เห็นถึงสัญญาณเตือนภัยได้เวียงทอง
3: แม่นแล้ว
4: เพราะว่าปัญหาขี้เหงื่อนี่บ่แม่นเรื่องของไผคนนึงแต่ว่าเป็นเรื่องของพวกเฮาทุกคนได้ที่จะช่วยกันกำจัดขี้เหงื่อดังนั้นการแก้ไขปัญหาขี้เหงื่อนี่ต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเฮาเอง
3: แม่นแล้ว
4: เริ่มจากตัวเฮาเองในมื้อนี้ด้วยการลดพรการสร้างขี้เหงื่อและหันมาคัดแยกขี้เหงื่อก่อนทิ่มทุกครั้ง
3: เจ้า
4: ถ้าพวกเฮาร่วมใจกันในมื้อนี้ได้ดีตัวเมืองก็จะสะอาดและสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นสุขภาพของคนในชุมชนก็คือตัวเฮาเองจะดีตามมาได้เวีย งทอง
3: ก็แม่นแล้วพวกเฮาต้องได้สร้างระเบียบการเนาะเฉพาะเลยในการคุ้มครองขี้เหงื่อและก็สิ่งเศษเหลือต่างๆบ่ว่าจะเป็นการสร้างกลไกในด้านการคุ้มครองหรือว่าการนำใส่เรื่องสินค้าเรื่องพาหนะหุ้มห่อด้วยพลาสติกสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อเป็นแต่ละระยะสำคัญต้องปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและก็หันมานำใส่การลดพรนำใส่คืนและก็มาผลิตพื้นใหม่และการปฏิรูปสิ่งเศษเหลือชีวภาพออกมาเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือว่าพลังงานทดแทนอันนี้จะดีที่สุดเอาล่ะตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการของพวกเขาเติมอีก

0: ป็นยังจะคือมาไอดีแท้หมดแล้วดูฝนแล้วคอนซีซอเป็นวัดเป็นไอเดแล้วตีแต่เจ้าคือมาไอโบซาวเนวนี่แท
1: ้โอ้ยดาวเอ้ยข่อยคันคอปันมาสูบเอาควนผิดเข้ามาเป็นคันรถนี่แหละเจ้าก็เบิ่งทางนั้นแม่ข่อยคิดว่าเป็นหมอกตอนเช้าซั่นดอกเลยบ่ได้ใส่ผ้าปิดปากปิดดังมา
0: โอ้อันนั้นมันบ่แม่นหมอกธรรมดาได้อ้ายมันแม่นหมอกที่เกิดจากควันไฟหรือหมอกควันผิดในฤดูแล้งมันแม่นฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือฝุ่น PM 2.5 ที่เฮาสูดดมเข้าไปผ่านปอดเฮ็ดให้เกิดอาการหายใจฝืดเคืองไอจามเคืองตาเคืองดังกลายเป็นพยาธิหอบหืดพยาธิทางเดินหายใจทั้งเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดและพยาธิหัวใจอีกได
1: ้ฮะอันตรายปานนั้นพุ่นวะ
0: แม่น
1: ข่อยคิดว่าเป็นเพียงขี้ฝุ่นธรรมดาเท่านั้น
0: ฝุ่นธรรมดาที่ตาเบิ่งเห็นแต่ฝุ่น PM 2.5 เฮาบ่สามารถเบิ่งเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนเฮาหลายแท้ๆใดบ้านเฮามันก็เป็นแนวนี้แหละมดฝุ่นปุ๊บขี้ฝุ่นควันก็มาปั๊บหมอกควันก็กุ้มกระจายเต็มท้องฟ้าดังนั้นก่อนออกเหือนต้องกวดกะเบิ่งระดับคุณภาพอากาศสวมใส่ผ้าปิดปากปิดดังและสิ่งสำคัญยาจุดขี้เหงื่อจุดปลาเด็ดขาดและต้องได้เอาใจใส่บำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะสม่ำเสมอเพราะมันเป็นการสร้างมลพิษ
1: โอ้เข้าใจแล้วเป็นแบบนี้ข่อยก็ต้องเฝ้าไปหาผ้าปิดปากปิดดังมาใส่แล้วล่ะห่วมมือกันงดการจุดหยุดการเผาเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5เพื่อลมหายใจที่บริสุทธิ์ของเฮาทุกคนนับแต่มื้อนี้การปกป้องสุขภาพปกป้องอากาศให้บริสุทธิ์เริ่มต้นได้ด้วยตัวเฮาเอง
2: ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขอบใจกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามรับฟังรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมมือจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งออกอากาศทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 9:30 น. หา 10:00 นวันจันทร์หาวันพุธซึ่งรายการนี้เป็นมื้อทําอิฐแดกยังบ่ทันเรียนปานใดเนาะถ้าว่าผิดพลาดอันใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้
3: เจ้านอกจากออกอากาศทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar และ Application Radio Garden ได้ท่านผู้ฟัง
2: เจ้าก็แม่นแล้วเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพ้นปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็เป็นภัยคุ้มครูต่อการดำรงชีวิตของคนและสิวะนานาพันธุ์ฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาธรรมชาติให้อยู่คู่กับคนเฮาตลอดไปด้วยการกำจัดขี้เหงื่อให้ถูกวิธีบ่ทิ่มบ่จูดสะทรายช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
3: เจ้าเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่เกิดขึ้นจากตัวคนเฮาเองเนาะเป็นผู้อ่ะนะก็ให้เกิดปัญหาขี้เหงื่อนี่นะเจ้า
2: แม่แล้วเวลาทางรายการก็หมดแล้วมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกรณ์คำพร้อมด้วย
3: อินทวรวงจันดี
2: และบัวทองเป็นผู้ควบคุมเสียงก็ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่มื้ออื่นเวลาเดียวกันมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประสมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบความเห็นในบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาแห่งชาติได้ยกให้เห็นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสภาแห่งชาติประจำปี2026ซึ่งมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นด้านนิติบัญญัติคณะประจำสภาแห่งชาติได้ซีนำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเป็นใจกลางประสานสมทบกับบรรดากรรมธิการสภาแห่งชาติและภาคส่วนเกี่ยวข้องกะเกี่ยมบรรดาเนื้อในห่างกฎหมายจำนวน2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐฉบับสั่งใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณฉบับปรับปรุงที่ติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรวมทั้งเรื่องอื่น
3: ๆได้ซีนำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเป็นใจกลางประสานสมทบบรรดากรรมธิการในสภาแห่งชาติและภาคส่วนเกี่ยวข้องกะเกี่ยมบรรดาเนื้อในห้างกฎหมาย2ฉบับที่ติดพันกับวาระแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งได้รับพิจารณารับรองอยู่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้ซีนำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเป็นเจ้าการประสานสมทบกับห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องผ่านขยายแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายระยะ5ปีมาเป็นแผนการประจำปี2026เพื่อนำเข้าพิจารณาหับห้องอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติจำนวน8ฉบับความจริงตามแผนเป็น16ฉบับแต่ว่าจำนวนขาดเกี่ยมบทันก็เลยว่าได้แต่8ฉบับในนี้เป็นห้างกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับและห้างกฎหมายฉบับปรับปรุง7ฉบับเอาใจใส่การซี้นำการค้นคว้าและให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาและสัญญาสากลที่สปปลาวเป็นภาคีตามการเสนอของรัฐบาลในจำนวน8ฉบับได้นำภาซี้นำการโฆษณาเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญสปปลาวครบรอบ35ปีโดยการจัดตั้งปาฐกถาให้พนักงานทั่วสภาแห่งชาตินอกนั้นยังได้จัดกิจกรรมเล่นมาราธอนเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาส35ปีของวันรัฐธรรมนูญและ65ปีของวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและจีนโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนเป็นหลายพันคน
2: ภายหลังท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาแห่งชาติขึ้นผ่านบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ของสภาแห่งชาติสำเร็จแล้วรองประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติได้ขึ้นผ่านบทประกอบคำเห็นของศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติต่อบทรายงานสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจี้ในทิศที่นำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของสภาแห่งชาตินักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: สวยสายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนะมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลนะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยท่านสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดฮอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขียดหลายแข่งนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดฮอดคิดถึงโคสุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพลงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 5787052 5787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7พวกเราในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคสุกพี่อยู่ไทยมิวสิกมีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้า
1: เอ้ยสบายดีเด้อ
0: เจ้า
1: ขอฟังเพลงน้ำแม่หนาวลงเดือน12
0: เดือน12จะได้นี่มันเดือน9แล้ว
1: โดยบะน้อยหนาวลงเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้าได้เจ้าเจ้าสบายดีก็เข้ามานามิดรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนจักแอดซังธรรมดาเผาใหม่ไวสมมึงสมงกับบริดลบริณานกระจัดกันไปเนาะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาบหน้าขาบตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้เด้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน่ารายการเฮาขอบใจทางห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวโมคนงามคิวกงปานบุงเดือนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ความสุขโชคดีจุบเกิดในเกทานผู้สมไซกับเทียนพึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมศาสตร์ขี้พึ่งสดพี่น้องเงยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์สีแยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการหาบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บอกคือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แมนภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ็ดจ่อยว่าสัตว์นะฮุกดีเนาะภาคส่วนที่ผิวพันธุ์บ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็มันอยากได้สบู่ของเจ็ดจ่อยไปอาบน้ำไปฮุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นพัวพันหาพาโดเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสครับขัดผิวเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสครับขัดผิวสูตรกาเฟสูตรน้ำตาลเด็กก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะแล้วก็ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองหรือว่าสาวเองคนงามเพิ่นนะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทข ของโรงเรียนปงเฮากับพอพันสอบถามแล้วก็ขี่รถที่ไป

เอวยูฮั่นขายยานางเองตลาดดาราหลวงของบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจฮั่นขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจฮั่นแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายอย่ามองลงลิดทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอยู่ทางช่องทางที่2หน้าตลาดน้ำงามเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นฮั่นขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่ามองลงลิดครับนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสักลาดใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการของเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติเออก็ได้ตัวเพลงดิเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุไซคิดอ่อนเด้อม่วนๆกันฝากลงกลางใจมิตรฮักแฟนทั่วประเทศติดตามรายการลองลิสต์ทาคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลานี้

เมียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมื้อนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกำโอ้ยโศกไห้แล้วไปจัดคิดหลายยามันถอดเนาะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาจินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาจินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาจินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่พ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี้มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วนะเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาจินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้ต่างกันแบบมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินไปทางคนละแนวคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดไพ่1บทเพลงมวนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันไปเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมจสมบูรณ์ต่ําแซ่บแซ่บพิรการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้แม่เด้ว่าซั่นอีเมหันบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นให้ลูกหันเว้าให้นึงลูกพ่อแม่ก็ได้เจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังเนาะอีเมสมบูรณ์เริ่มมีรายการเพิ่นเนาะห้านต่ําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางเมืองสังทองพุ่นเด้นะบ้านเพียราชพิกัดเด้อไปหาเพิ่นได้เด้อคันได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตําบงหุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตําเนาะทั้งตําคกน้อยคกใหญ่ตําเนี่ยใดก็มีรายการฮะแต่ว่าหากค่อยๆเข้าไปเด้อพอกล้องตารางแล้วอยากตําตําเอาคือเฮือนแล้วก็เวนอีกตึมเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตําเอาแต่ข้างเฮือนอีแม่นี่ว่าซั่นข้างเฮือนอีแม่มันตําว่าซั่นเด้เฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งๆได้สั่งตําปู่ม่าไปตําใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อน เอ้ยไปหาเพิ่นอีเมสมบูรณ์มาขอเพลงแด้ว่าซั่นน่ะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงเด้ออาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆเด้ออาจารย์คําสวัสดิ์สิงนําบุตรว่าซั่นน่ะผลผลงานเพลงเก่าๆแด้เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าซั่นได้เดี๋ยวลูกจะจัดให้อีเมดอกเด้อเพิ่นบอกว่ามอบไว้แก่ทั้งแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์ว่าซั่นนะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่จึงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์เนาะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักส่วนได้เคยกินซุกกินดิบผ่านฮ้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตํามาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นว่าซั่นดิล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่ก็ได้คนมักม่วนเด้อแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแฮงดิลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะ แล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งนา Facebook โคชุกน้ำแดมาและได้ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งท่านนางพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยบ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์นางพิมพ์มาสอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งนาน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งค้านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื้อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้สิได้คลายมารเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื้อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อซวยผ่านขายดอกไม้ปุ้มเปื้อยขายถึกสบายดีเจ้า
2: โดยสบายดี
3: จ้าสบายดีทั้งแม่มณีลา
2: เจ
3: ้าเจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้า
2: บ่าลำบากกันเนี่ยของความจริงเด
3: ้อเพลงหยัง
2: เพลงบ่มีมือใดที่บ่
3: คือบ่มีมือใดที่บ่คือฮอดตู้ภูมิแขววังเจ้าเจ้าเอาเจ้าจะจัดเพลงให
2: ้
3: เจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้า
2: เจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ไอ้บัวเพียนแม่ครับผิวเป็นเพลงวังเวียงไอ้เบา
3: เจ้า
2: เวียง
3: เจ้า
2: เจ้าสุดเจ้าโอ้ยสตักีเจ้านางเ
3: จ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเมืองเฟืองเด้อ
3: เจ้า
2: ไอ้เบาสมนิดบอกแก้วแดง
3: เจ้า
2: ไอ้เบาคุณตัวช่วงนี้ไอ้เบาคุณตัวย้ายมาตัดหญ้าบ่เข้ามา
3: แต่ว่าเพลงต่อไปที่เป็นเพลงอันน่ะหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้า
2: เจ้าให้อาจารย์เรียกพวกแค
3: ่โดย
2: อ
3: ัน
2: น
3: ่
2: ะไอ้เบาออดคุ้มสะอาดบ้านบัวหนองสะแดง
3: เจ้า
2: พอตู้ MP เข้ามาเด้อมาพอตู้ MP ฟังแล้วน่ะเด้อ
3: พอตู้ MP เจ้า
2: เอามาให้ทุกเสียงทุกสาย
3: โดยเจ้าโดยขอบใจขอบใจจ้าขอบใจเจ้า
2: ขอให้วาดต่อไปตลอดรายการเด้อ
3: เจ้า
2: ขอบใจสบายดี
3: โอ้ยน่ะมิดรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบ่ปลาลืมบ่เป็นแม่หักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำเนาะกันหลายๆท่านก็ถือว่าเป็นหักเป็นแพงกันกับโคสุกลูกชายอุทัยน่ะได้ไปหลายบอนหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักลานแพงน่ะมีอย่างพระกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปาดจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอ่นตุ้งจะกินนางเข็มอยากกินพระกระซุงก็ฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยอีแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจอีแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
2: เจ้าสบายดี
3: อ้ายโอ้ยโทรจากสายน้ำปูเบาพี่น้องทำบ้านนาแควอันนี้มันตู้ดำบ่นี
2: ่
3: โอ้สบายดีตู้ดำ
2: เจ้า
3: เอื้อนตู้บ่เครียดติเนาะ
2: เจ้า
3: โอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำสวรรค์เมืองลาว
2: นั่นลาว
3: เจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
2: เจ้าขอฝากนะ
3: เอาฝากเลยจ้าฝากเลย
2: ทุกคนฟังแล้วกันเบาไทยยินแล้ว
3: เจ้า
2: ฟังเบาไทยดีทำความสุขเด้อ
3: เจ้าจ้าผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะ
2: สาวหลายอยู่จะบ่บ่ชื่อเพิ่นชื่อหยังคือแม่วอนแม่แพง
3: อันยังมีสาวสวดคนนึงซื้อสาวแพงมักบ
2: ่บางทีสาวบ้านนี่สาระแพงคือสาระจัน
3: หน้าแพงเมื่อกี้นี
2: ่สาระแพงว่า
3: เจ้า
2: ตัวละ4หัวไปบ่ล่ะ
3: เอ้ยจะไปอันนั้นเราโอ้ยบ่ไปยังดอกตู้เขตภูมิแขววงเราคนใจใหญ่ดอกพอเราเออ
2: เ
3: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้กระจังสั้นละบ่เออเจ้าเจ้า
2: Yeah.
3: โจ้ยขน่อย
4: เอาอาจารย์
3: เจ้า
4: อันนี้ขอจะดีไปเลยป่ะ
3: โอ้อยากโอ้ตอนนี้ต้องเป็นหลังไมค์พูดเด้อเออ
4: หลังไมค์เหรอ
3: เออเจ้าหลังเออมันยังได้เบอร์ผู้สาวจะจัดให้ดอกเด้อทั้งหลังไมค์ก็ได้เนาะเออผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าจัดให้เด้ออ่ะไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่อ่ะก่อนจะไปฟังบทเพลงมวนๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลองลิดของเฮาเป็นรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในกับบันเทิงไปนํานะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ติดตามทั้ง Facebook ก็ทักทายเข้ามาโลดเด้อคอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทําหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับสิฟังเพลงมวนสิเบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบ่วนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นนะเกิดอาการลำคาญเกิดอาการงุดงิดใจห้ายได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงมวนๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วมวนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็ผู้อยากแล่นนี่ผู้ใดผู้ใดเนาะเอาดูแลสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิลคลิกกับสกอร์หลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซืนนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นะพนักงานผู้เฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิลคลิกนะมีข้อดีสรรพคุณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่ใบท้องนะใบท้องเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ใบท้องงุดงิดง่ายใจห้ายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านหญิงก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซ่องคอดมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการมดลูกบ่เข้าอู้มีลูกยากต่างๆเด้อพอพันสรรพคุณมีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นฟูผิวพรรณให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสมรรถภาพไปนะซองคอดมันล้มยกกระซับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึมหลงไหลในความงามของเมียโอ้ขักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวงมอบให้แกอิเมสมบูรณ์ต่ำแซ่บบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

0: กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูนี้บ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดนั้นมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัวอ
2: ีกบ่วินแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปหยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรง
3: นี่ก็ดีดี
4: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจําหน่ายโดยบริษัทลงลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวอันนั้นก็ถือว่าแสดงความดีใจนําเนาะอีพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นหลุดพ้นอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโก้พลัสนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นําเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพ่อเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอันสุขภาพบ่อ่อนเพียบ่แข็งๆนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ร่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงอมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันแต่บ่ายเนาะอย่าลืมเด้อไปกวดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปลดปล่อยเนาะสมัย1976 77ปุแล้วยุคนั้นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามามูลไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆเฉพาะมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเด้อพี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาก็ติดตามรายการอยู่บ่เป็นลูกค้าหลายเชียงขวางเฮานะว่าจะมีพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคําพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองผู่กูดพี่น้องทั้งเมืองผาไซนะมี7ตัวเมืองทั้งแขวงเชียงขวางเฮาก็ถือว่า เป็นลูกค้าประจำและก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเราอยู่ที่เมืองแปกก็มีหลายนะแต่ว่าเมื่อนี้บ่ได้นำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดของเรานะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไม้แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะหยกมาว่ากันไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมื้อใดที่บ่คือฮอดล่าลูกบักนาวมวนกันจ้ะ

0: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือแต่คนหักกันเนาะ
2: โอ้ย
1: มันดูดดื่ม
2: ยามหักกันนรกก็เป็นสวรรค์สิเน่พะนัวนะปัด
1: ยามหักกันนี่น้ำผักกระเดาก็ว่าหวานให้ว่าหวานเนาะอ้ายเนาะหวานได้ว่าเสร็จปัดยามสังกันน้ำตาลก็ว่าขมหน้าก็บ่อยากแหนมแหนมเห็นท้อเล็บดำนี่เพิ่นสังกันยามเพิ่นสังกันยามเพิ่นหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้เนาะอิสาใช่ละบ่ว่าคนเฮาหักกันบดสุดกกสุดปลายหักกันครึ่งทางกระจัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจแล้วดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพ้พาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นสายขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มนะขี่รถกายก็ดีใจถ้าคนหักความแพงโอ้มันเป็นสันใดเรื่องความหักนี่เด้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าความหักมันมีความสุขคืออย่างเงี้ยตัวเว้นเด้ในอีเมลเนาะอ่ะก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดจัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สมพรมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่แม่นมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพิ่นเด้อมิตรรายการเฮาเพิ่นบอกว่าอจงเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้ยามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปขั้นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเด้มีแต่การสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบริเพงดอกกับใหญ่สุดนี่65,000กีบกลางกลางแดกกับ35น้อยสุด25,000กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์ของเฮาจะสูตรเย็นๆก็มีนอกจากกับเรื่องของอาการวิงเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำมาเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวิงเป็นเวียนมาเอาบ่สูดเอากูแน่สูเอากูแน่บ่ทาถูทาถูทาถูก็ยังไข้ขึ้นน้อยนึงเนาะราคาบ่ได้แพงเนาะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเฮือนในศาลเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่ฮักได้พอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามไปอีกเติมเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเฮาก็ยังมีเด้อมุตราผักขาวทองเนาะได้ฟังไปแล้วเนาะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆก็ติดตามข้อพันและสอบถามทั้งหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยเนาะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็สิโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้หานางพิมสอนนางพิมสอนอินทรีย์เชียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทําธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไซนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาโดนแล้วนะมาโดนแล้วทั้งห้านนางพิมสอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี่มันอยู่ติดกันเนาะป้อนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเฮือควรอันเฮือนเฮือนจานบ้านซองเครื่องใช้ต่างๆมันครบอยู่หั่นหมดนะมีรายการทั้งเมืองไซได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องใส่ของสอยแกมันเดินทางไปห้านนางพิมพ์สอนหันนี่ว่าห้านสาวโมกเดอห้านสาวโมกก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาแล้วก็ข้างๆหันนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกสิขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้าก็เบิดไว้หรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดสุดโทรมหลายเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าคำว่าเดินทางไปแล้วเอ้ยค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้เส้นเออ เพิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทินก็แล้วแต่นะห้านทพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้านเสาโมหันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาสาวโมกับเท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้เบิดบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราหน้าที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเสด็จขามันเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮา

บิดเวลาเวลาเบิดวิริยการเฮาคิดฮอดคิดถึงฟิตทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคือทอดอีพ่ออีแม่คือทอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคือทอดพ่อฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการคุศกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาเฟ่เครื่องใส้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์นอกของทั้งห้องการลองเล็ดเพิ่นนะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันทานน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพจิกูพลัสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลัสบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแม่นหมอให้โคลินพลัสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แม่นโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแขวต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายของเฮาลดพรอาการสุดโทมนะผิวมันผิวหนังเหี่ยวยานลดห้อยตีนกาสิวเสี้ยนฝ้าต่างๆเนาะกับอาโรเจนพาสฟื้นฟูผิวพรรณให้มันดีขึ้นนะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงๆลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำรับประทานเป็นประจำนะต่อไปเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มื้อบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันบ่แม่นได้มีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิ้ลคลิกพยาธิหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของพวกเราจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวเด้อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจทานสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเพิ่นมิตรเป็นรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้เบาให้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุธิสิบในต่อสมุนีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติเจ้าเขตเลือกตั้งต่างๆได้ประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027เพื่อให้บทรายงานมีในครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านนางกัญญาสรศรีดาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่7แขวงสิงห์บุรีประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมตามแผนปี2027จะสร้างและปรับปรุงจำนวน32ฉบับเห็นว่าเป็นตัวเลขที่สูงและเป็นสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเสนอให้สภาแห่งชาติเบิ่งคืนในการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันถึงว่ากฎหมายได้ออกมาหลายฉบับแล้วก็ตามแต่การจัดตั้งปฏิบัติยังหิดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควร
3: ต่อบัญหาเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเนาะตามแผนปี2027เนาะสภาพวกเฮาได้กำหนดแผนปรับปรุงและสร้างกฎหมาย32ฉบับข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นตัวเลขที่สูงหลายและเป็นความท้าทายต่อขีดความสามารถเวลาและทุนหาฮอนของสภาแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพวกเฮาบ่แล่นนำปริมาณอยากให้เน้นใส่คุณภาพและอยากให้พวกเฮาเบิ่งคืนเนาะในการบังคับใส่กฎหมายได้จริงซึ่งเป็นความสำคัญฉะนั้นเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้กฎหมายออกมาหลายแต่ว่าการปฏิบัติบ่ได้ย้อนคาดกฎไกโดยเฉพาะแม่นการอ้างข้อรำลัดหรือว่าข้อตกลงอันนี้ก็ว่าเห็นออกมาหลายแต่ว่ายังพบความยุ่งยากเนาะเป็นปีก็ยังบ่ออกมาเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนปฏิบัติตามบ่ได้อันนี้ก็พบความยุ่งยากฉะนั้นเสนอบ่เรื่องกลไกเนาะติดตามกลไกและควรมีรำลัดและข้อตกลงออกมาพร้อมเนาะอันที่2ละแม่นมาตรการโดยเฉพาะแม่นกระทรวงเกี่ยวข้องต้องส่งเอกสารมาให้ก่อนกองประชุม30วันอันนี้เป็นเพื่อให้มันได้มีการคุ้นคั่ว
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกําลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติตามคําเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการออกคอ MOIC สื่อสาร
5: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบ่งกลุ่มจักการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตกว่าประเทศ
4: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออกข้อสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่วนอุตสาหกรรมและการค้าแบ่งกลุ่มจักการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตกว่าประเทศ
4: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออกข้อสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
6: สบายดีท่านผู้ฟังมินทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารหรือว่าออกข้อสื่อสารพวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเนาะ3มื้อต่ออาทิตย์ในรายการของพวกเรานี้ที่ออกอากาศผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่พาทานเบิกบานมวลซืนฟังเสียงเพลงตอนต้นอาทิตย์ควบคู่กับการเฮ็ดเวียกปฏิบัตินาทีขาดบ่ได้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาเว้าสู่กันฟังผ่านรายการของพวกเฮานี้พบกันในมื้อนี้ก็ถือว่าก้าวเข้าสู่เกือบกลางเดือนตุลาแล้วเนาะมื้อนี้วันที่12แม่นบ่12เดือนตุลาเป็นมือที่ร้ายคนก็ตื่นแต่เศร้าออกเงินแต่เศร้าปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนเส้นทางสายต่างๆในระหว่างนี้ที่โคสุกเดินทางมานี่มันก็เริ่มสิหลายแล้วได้พออย่างสิเป็นเวลาอาหารเที่ยงแล้วเด้เนาะหลายคนก็ออกจากห้องการไปซอกห้านอาหารไปกินข้าวนอกห้องการบางคนก็กินข้าวอยู่ห้องการก็มีเนาะก็ถือว่าเป็นการเกี่ยมคมพ่อมาลดกระสิติดเนาะประหยัดเงินในที่ไปกินอยู่ห้านอาหารซื้อเนื้อกินแต่งกินแล้วออกมากินอยู่โครงการก็มีเอาก็เป็นบรรยากาศก่อนอาหารเที่ยงเช่นเคยแล้วกันก็พวกเราพบกันก็มีข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะเอามาเว้ามาล้มสู่กับบินรายการฟังเป็นจังใดแดในอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่3หาวันที่11ตุลาผู้ใดที่ได้ไปร่วมงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ลาวบ่เนาะหรือว่าสินค้าที่มันเอิ้นว่า Made in Laos เนาะอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกได้เห็นผลิตภัณฑ์อย่างแน่แบบใดแน่เนาะเมื่อวานนี้อนุรักษ์ก็ได้ไปเป็นมือสุดท้ายเนาะเป็นมือสุดท้ายได้เข้าไปร่วมในงานก็เห็นหลายๆสินค้าที่เป็นสินค้าของลาวผลิตภัณฑ์ลาวเริ่มจากสินค้าทั้งพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มอาหารผลิตภัณฑ์ที่มาจากปุงแตงเนาะกสิผลิตภัณฑ์ปุงแตงกระทั่งกสิกรรมแล้วก็รวมไปถึงเครื่องหัตถกรรมทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายเอื้อนว่าครอบเขตทั่วประเทศเลยแหละเนาะแล้วก็มีทั้งกลจักนักเบามีบูธหลายๆบูธที่เข้าร่วมในการวางแสดงสินค้าในครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้ได้อุดหนุนหลายห้านอยู่ได้บ่เนาะปีนึงมีครั้งนึงก็คงคอยพอฮอดงานแล้วก็ต้องมาเอาราคาพิเศษบางเทื่อก็มีลูกค้าประจำของแต่ละห้านค่าอีกเนาะต้องมาพบกันอยู่ที่งานก็มีนะก็ติดตามน้องกันไปนอกจากเวียกงานของการวางแสดงสินค้า

ที่ห่างห้านเนาะปีนี้สิได้อยู่โซนใดบอนใดทั้งเกี่ยมเครื่องที่จะมาขายทั้งวางแผนการขายจัดราคาพิเศษซื้อหนึ่งแถมสองซื้อสองแถมหนึ่งก็ว่าไปนั่นก็เป็นการกระตุ้นการขายเป็นการตลาดของแต่ละกลยุทธ์แต่ละห่างห้านเนาะเอาก็ขอให้บรรยากาศการซื้อการขายกะเกี่ยมในอีกเอิ้นมาเป็นเกี่ยมพร้อมสามไตรมาสสุดเอิ้นว่าไตรมาสสุดท้ายเนาะ3เดือนท้ายปีว่าซั่นซะยังในหมดเดือนตุลาแล้วก็ยังเหลือแต่อีก3เดือนหรือว่าเหลืออีกแต่ไตรมาสเดียวก็สิหมดละปี2026นี้ทั้งการซื้อการขายทั้งทุกสาขาอาชีพทั้งภาคธุรกิจก็ดีภาครัฐก็ดีหลายๆเวียกงานทีมีการวางแผนไว้ก็ขอให้แผนงานของท่านนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายเวลาที่คาดการไว้เนาะเอาจากโดยพวกเขาจึงสิเว้าข่าวสู่กันฟังเด้อท่านผู้ฟังมาฮอดตอนต้นละสิใส่ข่าวเลยเว้าข่าวเลยยันผู้ฟังสิบอกว่าโอ้ยฟังเพลงผ่อนคลายได้บ่ต้นอาทิตย์นี้มันม่วนกันก่อนได้บ่ขันซันฟังเพลงม่วนซึ้งกันก่อนจักหน่อยจ้ะเอาข่าวจากทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ามาโอลมแบ่งปันสู่กับมีรายการฟังอย่าลืมท่านใดที่กำลังเข้ามารับชมในตอนนี้ผ่านทางหน้า Facebook ช่วยกันกดแชร์แบ่งปันก็ได้หรือว่าท่านรับฟังอยู่ไสอยากจะส่งแห่งใจอยากจะแสดงความคิดความเห็นหรือแนะนำเสียงเพลงมวลซืนก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เฮาหลังไมค์ก็โทรมาได้0305787052

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: ท่านเคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
0: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: สินค้าลาวสินค้าดีมีคุณภาพมาร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเลือกซื้อเลือกสมไส้สินค้าที่ผลิตโดยคนลาวเพื่อสร้างเวียกเหตุงานทำสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็ง
1: จงภาคภูมิใจในภูมิปัญญาลาวยกระดับสินค้าลาวก้าวสู่สากลลาวสวยลาวเศรษฐกิจลาวเจริญ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหลายการออกคอ MOIC สื่อสาร
2: เอากับเสียงเพลงฝากให้ท่านผู้ฟังหวนขึ้นเมืองเสียงพาไปเยี่ยมเยือนหรือว่าเยี่ยมยามทางแขวงเสียงขวงดินดำน้ำซุ่มเข้าไก่น้อยแซ่บๆตอนท่านผู้ฟังเราทักทายหามีรายการทางแขวงเสียงขวงเลยเด้อถ้าว่าท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังอยู่ในตอนนี้แล้วก็ถามข่าวคราวไปหาพี่น้องคนลาวทุกทั่วหน้าบ่ว่าจะอยู่ใส่อยู่เหนืออยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ภาคใต้รวมไปถึงผู้ที่อาศัยดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าว่ามีโอกาสก็เชิญชวนเด้อยินดีต้อนรับมายามเมืองลาวมาเที่ยวเมืองลาวมาสัมผัสกับความเป็นลาวนะอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็ได้เดินทางไปต่างแขวงก็เห็นว่าการท่องเที่ยวเนาะทางแขวงภาคเหนือก็ดีหรือว่าภาคใต้ก็ดีเห็นเขาในการประชาสัมพันธ์เรื่องงานการท่องเที่ยวนี่กำลังเริ่มแล้วกำลังเก็บความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในใกล้ๆแบบนี้มันออกพรรษาแล้วก็มันปลายฝนต้นหนาวเนาะฤดูกาลของการท่องเที่ยวการพักผ่อนท้ายปีกันสั้นแล้วนี่ก็เชื่อว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนี่มันพร้อมมีความพร้อมทั้งพนักงานนำเที่ยวทั้งรถเนาะเรื่องการขนส่งเนาะทั้งเวียกงานการขนส่งรถรับส่งทั้งสถานที่พักทั้งห้างอาหารหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่เพิ่นก็เกี่ยมความพร้อมเกือบว่าฮอบด้านแหละบางบอนบางสถานที่นี่ก็เป็นพร้อมหอบด้านเลยเนาะทั้งการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยกันซั่นแล้วเฮาในนามที่เป็นเจ้าของประเทศเนาะเป็นเจ้าภาพอย่าลืมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไม้ติดจิตมิตรภาพที่ดีและก็การที่บ่เอาเปรียบลูกค้าเนาะก็คือนักท่องเที่ยวบ่แม่นว่าอุ้ยเพิ่นมาแล้วเอาเธอเดียวแล้วเลยบ่แม่นได้เนาะราคาแนวใดก็แนวนั้นบ่ให้เอารัดเอาเปรียบเนาะเพิ่นให้เพิ่นประทับใจฮั่นแหละเอามาแล้วแล้วก็โอ้ยมีโอกาสให้เพิ่นได้สัญญาว่าปีหน้าจะมาอีกหรือว่าทุกๆครั้งนี่สิมายามประเทศลาวให้มีแบบนี้นี่จะเฮาก็สิได้มีหอยยิ้มที่ดีเนาะมีสัญญาณที่ดีบ้านใกล้เฮือนเคียงเพิ่นก็มาเที่ยวประเทศลาวก็ง่ายสะดวกสบายยิ่งมีเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่แฮ้งตอบสนองความสะดวกสบายเรื่องของการเดินทางเติมอีกบางคนว่าอุ้ยมาเที่ยวประเทศลาวยกตัวอย่างประเทศใกล้เคียงนี่เนาะเพิ่นว่าบ่ต้องใช้เวลาดนจัก 3-5 มื้อก็เที่ยวได้แล้วเพิ่นว่าก็จึงเห็นให้หลายคนว่าบ่ได้คิดยากในการมาเที่ยวประเทศลาวคิดง่ายๆการใช้ใจก็ง่ายคนลาวก็ใจดีเอออันนี้ก็จึงเห็นให้เพิ่นประทับใจอยากมาเที่ยวลาวภาษาเฮาก็ใกล้เคียงกันเนาะโอลมสื่อสารกันได้เอาก็ขอให้ธุรกิจเรื่องงานการท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักแรมรวมไปถึงห้านอาหารพนักงานนำเที่ยวก็ขอให้มีบรรยากาศมวลๆน้ำกันเนาะมาเว้าข่าวข่าวสู่กันฟังมีรายการในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาของทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้านอกจากงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวหรือว่า Miss in Lao แล้วก็ยังมีหลายๆกิจกรรมที่เพิ่นจะเกิดขึ้นในปีนี้ได้ทันผู้ฟังเนาะติดตามน้ำกันตื่มบ่ว่าจะเป็นนาทางเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้อนุรักษ์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าไปกดติดตามเพจเพิ่นไว้เพื่อเฮาจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งวงไว้และก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือได้เนาะที่เป็นตัวแทนให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการนำเสนอข่าวหรือว่าเป็นกระดานข่าวก็ว่าแม่นแล้วเพิ่นยังมีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ลิงก์ของบรรดากลุ่ม ห้องการสถาบันหรือว่ารัฐวิสาหกิจที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบ่จะเป็นทั้งเวียกพลังงานบ่แฮอุตสาหกรรมการค้าเนาะก็มีการเอิ้นมาเป็นร่วมศูนย์กันเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าถึงข้อมูลหรือว่าอยากเจาะลึกเกี่ยวกับเวียกงานใดนึงของกลุ่มใดนึงที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่ท่านก็สามารถเข้ามาหน้า Facebook ของเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce ได้หรือจะเข้าไปทางเว็บไซต์เนาะขอฝากเว็บไซต์ของกระทรวงก็แม่น www.moic.gov หรือว่า .gov.la ในหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงนี่ก็ถือว่าจะครบถ้วนทั้งบรรดาระเบียบการนิติกรรมแจ้งการกรมแต่ละกรมเนาะที่ขึ้นกับหรือว่าห้องการเบอร์โทรติดต่อสถานที่ตั้งเพื่อให้เฮานั้นได้เจาะลึกเข้าแต่ละเวียกงานแต่ละกรมเนาะซึ่งเวียกงานแต่ละเวียกงานนี่ก็เอิ้นว่าเฮ็ดเวียกอย่างประสานกลุ่มเกี่ยวกันแต่ก็มีหน้าที่วีซ่าเฉพาะที่แตกต่างกันหรือว่าท่านอยากจะติดตามเรื่องบรรดาราคาสินค้าเนาะยิ่งใกล้ๆเทศกาลแบบนี้ประชาชนทั่วไปนี่ก็กังวลว่าอุ้ยยามมีเทศกาลมีบุญนี่สินค้ามากขึ้นราคาเออมีแจ้งการมีบอนอ้างอิงบ่เพื่อสิได้ฮู้ว่าตลาดหรือว่าห้างค้าอยู่บ่ไหนนี่แม่ค้าเพราะค้านี่สวยโอกาสในการขึ้นราคาบ่หรือว่ามีการแจ้งการขึ้นราคาแท้เนาะอันนี้เฮาก็สิได้รับฮู้ข้อมูลข่าวสารอันนี้สําคัญได้ท่านผู้ฟังการรับฮู้ข้อมูลข่าวสารถ้าเฮาบ่ฮู้ข่าวสารเลยนี่ก็บ่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้โลกกําลังเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นเนาะภายในประเทศเด้หรือว่าเอิ้นว่าผลกระทบโลกเด้เป็นเท่าใดสากลเป็นเท่าใดยกตัวอย่างราคาน้ำมันอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างสิเฮาก็ต้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแต่ว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยความที่ง่ายบางเทื่อแล้วก็บ่มีมูลความจริงบ่น่าเชื่อถือปั่นข่าวปลอมบ่ข่าวที่มีการปรุงแต่งที่บ่มีมูลความจริงอันนี้ก็อันตรายเวลาเราฟังแล้วเราก็แตกตื่นเนาะว่าอู้ราคาน้ำมันสูงขึ้นหลายแท้ทั้งที่มันบ่แม่นความจริงมันอาจจะขึ้นแต่บ่ได้ขึ้นหลายคันซั่นแล้วจึงอยากเฮียงห้องให้ทุกท่านนั้นให้ติดตามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีมูลความจริงซึ่งข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็จะมีเพจ Facebook ของเวียกงานข่าวสารเลยเป็นกระดานข่าวออนไลน์ก็ว่าแม่นให้ทุกท่านได้ติดตามแม่นข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งจะมีโลโก้ใหม่ของกระทรวงเนาะเข้าไปกดติดตามนั้นท่านก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเลยและอีกหนึ่งเวียกงานที่เมื่อกี้อนุรักษ์ได้เว้าไปก็คือเวียกงานราคาสินค้าเนาะราคาสินค้าการควบคุมราคาการเน่งติงของราคาประเภทต่างๆนับตั้งแต่ผู้แหละข้าวสารอาหารแห้งเนาะซีนหมูไข่ไก่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสินค้าประจำวันกับว่าแมนสินค้าที่ผู้บริโภคต้องได้มีการซื้อการจ่ายการรับประทานอยู่แล้วในทุกๆมื้อคันซั่นถามว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่มันได้รับผลกระทบแต่ส่วนใหญ่คันว่าราคาลดลงนี่ภาคผู้ได้รับผลกระทบกับแมนภาคผู้สนองเลยเนาะภาคธุรกิจแต่ว่าคันเวลาขึ้นราคาสินค้าขึ้นนี่ผู้ได้รับผลกระทบนี่ก็สิแม่นทางกงเลยกับแมนผู้บริโภคกันแหละเนาะบางเทื่อเข้ามือนึงจากเดี๋ยวนี้เท่าไรละแต่ละประเภทก็แยกกันไปเนาะแต่อนุรักษ์ที่รับประทานหรือว่าต้องไปตลาดนี่ก็เป็นเข้าใหม่ปีนี้นี่ก็10,260,000กีบหรือว่า10,260,000กีบแล้วได้เนาะ60,000กีบ60,000กีบแล้วแต่ว่าก็ยังมีประเภทอื่นอีกสมมติว่าเข้าไก่น้อยบ่หรือว่าเข้าเจ้าไฮบ่อย่างซี้เนาะพอมันว่าเปลี่ยนแปลงขึ้นโดดไปแบบ10,000 20,000 ที่แบบเท่าตัวมันก็ต้องมีสาเหตุว่าย้อนหยังเกิดหยังขึ้นต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นย้อนมาราคาน้ำมันขึ้นบ่หรือว่าจังได๋จังซี่เฮาจึงจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปติดตามเพจ Facebook ของกลุ่มการค้าภายในได้เนาะในกลุ่มการค้าภายในนี้เพิ่นจะมีแจ้งการเวลาที่มีการปรับราคาสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่มันเหน่งติ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ท้องตลาดนี่เพื่อให้เฮาได้ฮู้ว่าสาเหตุมันปรับขึ้นย้อนหยังเนาะคันซั่นอย่าลืมไปติดตามเพจ Facebook ของกลุ่มการค้าภายในและพร้อมเดียวกันนี้ถ้าในเรื่องของผู้บริโภคณปัจจุบันนี้ย้อนว่ามันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นสินค้ามีทั้งสินค้าเฮียนแบบมีทั้งสินค้าบ่ได้มาตรฐานสินค้าหมดอายุเนาะพวกเหล่านี้นี่ผู้ได้รับผลกระทบแม่นไผผู้บริโภคผู้สมใช้โดยกงเลยย้อนหยังจ่ายเงินเต็มจ่ายค่าสินค้าค่าบริการเต็มแต่ว่าบ่ได้รับมาเต็มอันนี้เฮามีสิทธิ์เฮามีเสียงในการฮ้องเฮียนฉะนั้นหมายเลขสายด่วนถ้าว่าท่านพบเห็นสินค้าที่เฮียนแบบสินค้าบ่ได้มาตรฐานสินค้าหมดอายุหรือว่าประเภทอื่นๆสินค้ามีสารเคมีป ุ่นเปื้อนอยู่เนาะยกตัวอย่างประเภทน้ำมันบ่อื่นๆนี่แม่นเฮาสามารถแจ้งได้ห้องเฮียนได้เพื่อว่าให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นจะมีหน่วยงานเนาะเมื่อได้รับคำห้องเฮียนแล้วเพิ่นก็จะไปกวดสอบเบิ่งตัวจริงว่ามีมูลความจริงแท้บ่แม่นแท้บ่เกิดแท้บ่เพื่อเฮาก็จะได้เอิ้นว่าเฮ็ดแนวใดให้รักษาผลประโยชน์ทั้งผู้สมใช้เนาะกระสันจึงมีทางกรมการค้าภายในก็คือทั้งสมาคมปกป้องผู้สมใช้หมายเลขสายด่วนถ้าท่านอยากจะห้องเฮียนหรือว่าพบเห็นสิ่งที่อนุรักษ์ว่ามาเมื่อกี้นี้1510เด้อทุกท่านเด้อ1510โทรไปได้แจ้งได้ว่ามื้อนี้เวลานี้ได้ไปซื้อเครื่องอยู่ห้างค่านี้ซื้อมาแล้วถูกสินค้าบ่ได้คุณภาพเป็นสินค้าที่มดอายุหรือว่าภาษาพื้นบ้านว่าโอ้ยเสียคุณแล้วหั่นแหละเนาะมันขิวแล้วกินบ่ได้แล้วกันประเภทอาหารก็ได้มาเบิ่งดูว่ามื้อผลิตเพิ่นดุลปานใดแล้วมันเพิ่นเจตนาเอามาขายบ่หรือว่าเพิ่นก็บ่ได้เบิ่งกวดสอบเนาะก็สิได้ฮู้อันนี้มันสินค้ามดอายุหรือว่าสินค้ามันเฮียนแบบมาจากของที่มีคุณภาพแล้วมาเป็นอันเฮียนแบบบางเทื่อมาตรฐานอีหยังก็บ่ได้อันนี้เฮามาใส่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็มีได้เนาะกันซั่นแล้วมันเป็นสิทธิ์เป็นเสียงของเฮาก็อย่าลืมห้องเฮียนได้1510หรือว่าท่านอยากโหลดแอปมาไว้ถึงมือถืออันนี้อนุรักษ์ก็อยากขอแจ้งเติมอีกเดี๋ยวนี้กลุ่มกันครับภายในเพิ่นได้มีเอิ้นว่าพัฒนาให้มีแอปถึงมือถือที่สามารถส่งคำห้องเฮียนคำคิดคำเห็นคำเสนอของเฮาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบ่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS เข้าไปดาวน์โหลดอยู่ทางเพจ Facebook ของนะในแอปได้เลยเนาะเข้าไปในระบบหั่นเนาะท่านก็ไปพิมพ์คำว่าเสียงภาษาอังกฤษก็ได้เนาะหรือว่าภาษาลาวใส่ก็ได้จะเป็นเสียงตัวหนังสือภาษาลาวโลโก้สีเขียวๆเลยเพื่อให้เขาจะมีกล่องเป็นกล่องส่งคำคิดเห็นหันเพื่อให้ท่านได้ประกอบคำคิดคำเห็นนำกันว่าเขาได้รับผลกระทบหรือว่าเสียสิทธิ์ผลประโยชน์ตัวไหนแน่อันไหนแน่การทางสินค้าบ่หรือว่าการบริการเนาะเอาฝากกันไว้ทุกท่านหมายเลข1510เด้อในการส่งคำห้องเฮียนหรือว่าปกป้องสิทธิ์ของผู้สมใช้ตอนนี้จัดให้เสียงเพลงตามแห้งใจคำขอบ่ฮู้ว่าหน้าจอไลฟ์สดตอนนี้มีรายการเห็นโคศกปกติบ่น้อคือว่าภาพโคศกนิ่งไปเลยอาจจะขัดข้องทางระบบเทคนิคหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานเฮากวดสอบเบิ่งคืนเติมอีกจัดเพลงให้ตามแห้งใจเลยเพิ่นว่าโอ้ยเว้าเรื่องรายการอุตสาหกรรมและการค้าขอฟังเพลงอุตสาหกรรมการค้าแน่เอาคะซั่นจัดให้เลย1เสียงเพลงและก็ติดตามด้วยอีกหนึ่งก่อนล้ำพาท่านผู้ฟังไปทางดินแดนใต้เนาะไปกินป่าอยู่แดนใต้กับเสียงเพลงเป็นก่อนล้ำซะล้ำสีพันดอนฝากให้ตามคำขอมีรายการขอกันเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถแนะนำเสียงเพลง0305787052หรือว่าทานหับสมทางออนไลน์ถ้าหากว่าเสียงได้แต่ว่าภาพบ่แจ้งหรือภาพบ่เคลื่อนไหวนี่เนาะแจ้งกันเข้ามาเพิ่มเติมเด้อผ่านทางข้อความหรือว่าคำคิดคำเห็นของท่าน

0: ร้างธุรกิจมาด้วยความยากลำบากอย่าปล่อยให้ไผมาเฮียนแบบหรือก๊อปปี้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆแม่นการสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องผลงานของทานตามกฎหมาย
1: บ่ว่าจะเป็นสูตรอาหารโลโก้หรือสินค้าประดิษฐ์คิดแต่งใหม่ก็สามารถได้รับการคุ้มครองมาปกป้องภูมิปัญญาของทานในมื้อนี้ก่อนที่จะสวยเกินไปติดต่อพวกพันได้ที่1510
0: ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ไลการออคอ MOIC สื่อสาร

0: แม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำไส้อย่างฟุ่มเฟือยจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใส่ถอดปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
1: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยชาติประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เพื่อรับประกันความเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่ติดตามและคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมทั้งราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างใกล้ชิดชาวค้าขายและปั๊มน้ำมันต้องประกาศหรือติดป้ายราคาให้ชัดเจนเป็นสกุลเงินกีบและห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจ
0: หากผู้ซ่อมไส้พบเห็นการขายสินค้าเกินราคาที่กำหนดหรือบ่ติดป้ายราคาแจ้งหาพวกเขาได้ทันทีที่สายด่วน1510ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทุกท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือรายการพวกเฮา MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารฝากเพลงมอบให้กับมีรายการทุกท่านเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมเวลาเดียวกันท่านที่เข้ามาทางหน้า Facebook ออนไลน์ก็อาจจะโอ้เป็นรายการอย่างน้อเนาะเมื่อกี้นี้ขออภัยเนาะคัดของทางเทคนิคเขาได้มีการไลฟ์สดคืนใหม่ฉะนั้นจึงเห็นให้รายการตอนต้นของพวกเขานี่นะหายไปก่อนแต่เป็นอย่างเนาะทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามคืนหลังผ่านทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารฝากกันตื่มรายการของพวกเขาเนาะ MOIC ตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยสื่อสารเป็นเพจของรายการให้ข้อมูลข่าวสารเล่าข่าวหรือว่าเป็นเวทีที่จะมีทั้งแขกรับเชิญมาร่วมสนทนามานั่งอุลุมในรายการของพวกเราติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะว่าในอาทิตย์นี้จะมีพักส่วนใดเวียกงานใดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ามานั่งสนทนาในรายการของพวกเราเนาะผ่านทางเพจ Facebook เนื่องจากว่าเฮามีการไลฟ์สดไปแล้วเวลาในการเก็บไว้วิดีโอมันจะหายไปเมื่อครบ30วันเนาะกระสั้นท่านสามารถไปรับชมคืนได้แบบฟังวิทยุแต่ว่าได้ฟังคืนได้ก็คือผ่านทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารถ้าว่าฟังเพลินๆกับรถไปก็หมุนขึ้นมาทาง FM 103.7 MHz ที่ให้ท่านนั้นได้ฟังเสียงเพลงผ่อนคลายเดย์แล้วก็สลับกับข้อมูลข่าวสารที่แบ่งปันโอลุมผ่านรายการของพวกเฮาเนาะในตอนนี้เลยแฟนรายการเพิ่นส่งมาทางหลังไมค์ส่งมาทางเฮงใจหมายเลขโทรศัพท์0305787052วันว่าสบายดีโคโซกได้รับประทานอาหารเที่ยงละบ่วันว่ายังเถื่อเนาะยังบ่ทันได้รับประทานอาหารเที่ยงเถื่ออยากฮู้คือกันว่าท่านผู้ฟังดีครับประทานอาหารเที่ยงอยู่บ่ตอนนี้หรือว่ากำลังกะเกี่ยมอยู่เพราะว่า12โมงยังแล้วเนาะ 11:38 นาทีแล้วหลายคนก็แม่นเกี่ยมแล้วบางคนก็บอกว่าแล้วอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงเป็นคาบเดียวกันเลยเนาะก็ถือโอกาสว่าได้กินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงพร้อมกันบางเทื่อก็ทันได้เนาะเวลาตอนเช้าฟ้าวนี่เวียกก็บ่ทันแล้วใช้เวลาในการเดินทางอีกแดต้องฟ้าวเข้ากองประชุมแดมีเวียกด่วนแดแต่ว่าเห็นแบบนี้นี่บ่ดีได้เนาะทุกท่านเนาะต้องมีอย่างอาหารท้องเล็กๆน้อยๆก่อนเพราะว่าข้าวเช้าก็สําคัญเด้ต้องได้รับประทานอาหารก่อนข้าวเที่ยงเด้เพิ่นว่าบ่กินข้าวเช้าแต่ว่าจัดข้าวเที่ยงแบบคุ้น2เลย ตอนนี้มาฟังข่าวจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการอัปเดตขึ้นมาเป็นข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้ติดตามหลักๆก็เป็นเรื่องราคาน้ำมันเนาะทุกๆอาทิตย์จะมีแจ้งการเพื่อให้รู้ว่าราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงลดหรือว่าเพิ่มเนาะอันนี้เป็นแจ้งการล่าสุดเลยจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลา2026 6โมงเช้าเป็นต้นไปเนาะราคาปัจจุบันแจ้งให้มีรายการรับทราบเนาะน้ำมันเอสซังพิเศษราคาปัจจุบันเนาะราคาใหม่นี่เป็น 45,570 กีบเนาะเพิ่มขึ้น 1,820 กีบต่อลิตรน้ำมันเอสซังธรรมดาแมนเพิ่มขึ้น นะราคาปัจจุบันเนาะมันอยู่ที่ 37,880 กีบเพิ่มขึ้น 1,550 กีบส่วนว่าน้ำมันกระส้วนราคาใหม่ราคาปัจจุบันนี้แม่น 33,560 กีบลดลงเนาะน้ำมันเอสซังเอ้ยขออภัยน้ำมันกระส้วนเนาะน้ำมันกระส้วนมันลดลง640กีบต่อลิตรเนาะอันนี้มันเป็นราคาแจ้งการจากทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงนครหลวงให้รับทราบเนาะการปรับราคาน้ำมันเชื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศนะก็บ่หมายความว่าราคานี้ทุกแขวงจะเป็นราคาเดียวกันที่อนุรักษ์แจ้งไปบางแขวงก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นแต่ว่าเปิดเซ็นในการปรับลดหันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าต้นทุนการขนส่งไปหาต่างแขวงอาจจะเป็นหัวหน่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้แจ้งให้ทุกท่านรับทราบเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารท่านสามารถเข้าไปติดตามทางเพจ Facebook ของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาอันนี้ก็เป็นข่าวสารหนึ่งที่เฮาว่าวาสู่กับมิตรรายการฟังมีกิจกรรมดีๆจากทางกรมการค้าภายในเติมอีกเพิ่นขอเชิญร่วมงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพสินค้าของสปป.ลาวเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและคู่ร่วมธุรกิจในการนำเข้าสินค้าจำหน่ายอยู่ที่ห้าง7-11 เนาะหรือว่าห้างสะดวกซื้อตลอด24ชั่วโมงหลายคนว่าโอ๊ยคันหิวตอนใดก็เข้าไปเลย7-11มีอาหารเครื่องดื่มมีเครื่องใส้ได้เนาะการสั้นเพิ่นจึงอยากขอเชิญบรรดาผู้ประกอบการนี่แหละที่มีความสนใจที่จะได้พัฒนาทั้งผู้ประกอบการและก็คู่ร่วมธุรกิจเพื่อจะเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของเฮานี่เข้าไปวางอยู่ในห้างสะดวกซื้อวางขายเนาะอยู่ในห้างสะดวกซื้อ7-11นี้เนาะสำหรับวันเวลาสถานที่ที่เพิ่นจะมีกิจกรรมดังกล่าวนี้แม่นจะจัดขึ้นในวันที่23ตุลา2026เวลา 8:00 นเป็นต้นไปสถานที่แม่นอยู่ห้องประชุมใหญ่ของกลุ่มส่งเสริม SME หรือว่ากลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอยู่บ้านโพนไซเนาะท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมนี้ก็แม่นสามารถลงทะเบียนได้สแกน QR Code ได้เข้าไปทั้งหน้า Facebook ของกลุ่มการค้าภายในเด้อทุกท่านกลุ่มการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะมีเป็น QR Code ให้เฮาสแกนเพื่อลงทะเบียนบ่อนั่งสถานที่ไว้เพิ่นจำกัดสิทธิ์สถานที่เข้าร่วมในครั้งนี้เนาะแม่นเพียงแต่30ท่านเท่านั้นเอาลงสมัครไปเบิ่งท่าว่าท่านหาก็ฮู้ข่าวในมื้อนี้ผ่านรายการ MOIC กำลังฟังอยู่ตอนนี้พอดีเลยอู้สนใจเฮามีสมูสมมุติว่าหรือว่าเฮามีไข่แผ่นของเฮาหรือว่าเฮามีเจลบองเฮามีของกินลิ้นประเภทธัญพืชที่เนาะอยากเอาเข้าไปวางจำหน่ายอยากไปขายอยู่ใน 7-11 เพิ่นมีอันน่ะเอิ้นว่าการยกระดับแนวใดมีเงินไขคือแนวใดเพื่อเฮาจะได้เป็น1สินค้าที่ไปอยู่ในรายการสินค้าหลายๆรายการหลายห้อยรายการอยู่ใน 7-11 ฮะเนาะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในงานดังกล่าวนี้ได้ขอย้ำว่าเพิ่นรับสิทธิ์หรือว่าให้สิทธิ์แต่30ท่านเท่านั้นและก็บ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเนาะบ่มีค่าลงทะเบียนเพียงแต่สละเวลาของท่านเพื่อไปเข้าร่วมในวันเวลาที่แจ้งไปนี่ก็คือพักเช้าเนาะ 8:00 นอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ของนะกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่ากลุ่มส่งเสริม SME กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอานี่ก็เป็นข่าวดีๆที่เอามาแจ้งต่อกับภาคผู้ประกอบการกับทุกท่านที่มีความสนใจเอาวันนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงเติมอีกก่อนเนาะตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาเนาะสายนี้เพิ่นว่าขอฟังเพลงฮักเบาเสื้อขาวแม่นบ่โอ้สาวเสื้อดำฮักเบาเสื้อขาวเป็นแนวใดเนาะทั้งใดเฟซและกันทั้งใดดีโคกันเข้ามาทั้งหลังไม้บ่หน้าไว้เนาะซั่นจัดให้ตามคำขอเลย1เสียงเพลงนี้ฮักเบาเสื้อขาว0305787052เด้อมีรายการโทรมาได้หรือจะแสดงความคิดความเห็นผ่านทางหน้า Facebook ตอนนี้ภาพได้เสียงได้บ่เนาะคอมเมนต์ให้เด้เพราะว่าเมื่อกี้นี้ระยะก่อนนี่ก็แม่นอนาภาพบ่เคลื่อนไหวอาจจะขัดข้องแล้วพวกเฮาก็ได้แก้ไขแล้วตอนนี้ก็ให้ส่งคำพี่คำหินเข้ามาเพิ่มเติมเนาะตอนนี้พาท่านมวนซึ้งเสียงเพลงก่อน

0: ให้ถึกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ทานมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
1: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของทานและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: หลายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: อ้าวกับเสียงเพลงหักเบาเสื้อขาวโอ้ยเป็นจังหวะมวนๆหวังว่าเที่ยงนี้หลายคนกำลังเกี่ยมหับประทานอาหารเที่ยงอยู่ก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นกันกับโพสุกเนาะฟังไปก็ยิ้มไป ขอบใจมีรายการที่แนะนำเสียงเพลงมาให้ได้มวลซื่นนำกันเพิ่มเติมผ่านรายการ MOIC สื่อสารอย่าลืมติดตามรายการของพวกเราเป็นประจำเด้อทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00 น. 12:00 น. 1:00 น. ผ่านทาง FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารลาว National Radio ที่ให้ท่านได้รับฟังเสียงได้เห็นภาพไปพร้อมกันมื้อนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีตลอดมาตั้งแต่เปิดต้นรายการขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้เวทีให้ข้อมูลข่าวสารได้มาโอลุมวาสู่แฟนรายการท่านผู้ฟังทุกท่านมื้ออื่นอนุรักษ์จะกลับมาพบกับมีรายการเติมอีกเวลาเดียวกันนี้เที่ยงนี้มื้อนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงถ้าว่าท่านกำลังใช้รถใช้ถนนเดินทางขับขี่อยู่ก็ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยอย่าลืมให้เกียรติซึ่งกันและกันคอยไปคอยมาลาก่อนพบกันในมื้ออื่นสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้าวันนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027กระทรวงการเงินจะสุ่มใส่พันขยายวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คุ้มครองเหตุธาตุให้เข้าสู่ล้วงลึกและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสุ่มโยส่งเสริมการผลิตปรุงแต่งเหตุธาตุสร้างมูลค่าเพิ่มและหับใส่ภายในตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเวียดนามและกัมพูชาสู่ซนนำวงเงินการค้าส่งซนให้บรรลุ20ดอลลาร์หลายประเทศออกแถลงการห่วมขัดขันสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลสุดท้ายของรายการทานจะได้รับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีอย่างสดใจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบในตอนเช้าวันนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานปี2027พร้อมทั้งรับฟังบทรายงานผลกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งวันที่22กันยาพันธ์มาเกี่ยวกับการหับฮองเอาการเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์ที่เสนอโดยท่านนางสุนทรสัญญาจักรห้องประธานสภาแห่งชาติในนี้เฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสภาแห่งชาติไหลเนี่ย9เดือนพันมาด้านนิติบัญญัติคณะประจำสภาแห่งชาติได้ซีนำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเป็นใจกลางประสานสมทบกับบรรดากรรมธิการสภาแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกาเกี่ยมบรรดาเนื้อในหางกฎหมายจำนวน2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งได้พิจารณาหับห้องเอาอยู่กองประชุมสมัยวีสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุติสิบในต้นเดือนกรกฎปีนี้ดำเนินกองประชุมห่วมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติกับรัฐบาลเพื่อปรึกษาหารือและมีความเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและแผนจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมาตรการส่งเสริมรถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนทิศทางการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่ความการก้าเกี่ยมเนื้อในที่จะนำเข้าพิจารณาอยู่กองประชุมสมัยปีสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุติสิบนอกนั้น2องค์การยังได้ปรับปรุงข้อตกลงร่วมว่าด้วยการประสานงานเชิงกันและกันแต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อยกสูงประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนให้นับมือดีขึ้นและอื่น
2: ได้ซีนำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเป็นใจกลางประสานสมทบบรรดากรรมธิการในสภาแห่งชาติและภาคส่วนเกี่ยวข้องกะเกียมบรรดาเนื้อในห้างกฎหมาย2ฉบับที่ติดพันกับวาระแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งได้รับพิจารณาหับหองอยู่กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ซีนำกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเป็นเจ้าการประสานสมทบกับห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องผ่านขยายแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายระยะ5ปีมาเป็นแผนการประจำปี2026เพื่อนำเข้าพิจารณาหับห้องอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติ8ฉบับในนี้เป็นห้างกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับและห้างกฎหมายฉบับปรับปรุง7ฉบับเราจะใส่การซี้นำการค้นคว้าและให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาและสัญญาสากลที่สปปลาวเป็นภาคีตามการเสนอของรัฐบาลในจำนวน8ฉบับได้นำพาซี้นำการโฆษณาเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญสปปลาวครบรอบ35ปีโดยการจัดตั้งปาฐกถาให้พนักงานทั่วสภาแห่งชาติ นอกนั้นยังได้จัดกิจกรรมเล่นมาราธอนเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาส35ปีของวันรัฐธรรมนูญและ65ปีของวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและจีนโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนเป็นหลายพันคน
1: ต่อมาสมาชิกสภาแห่งซาแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อหาฟังการประกอบความเห็นของศูนย์กลางนราสั่งซาต่อบทรายงานของสภาแห่งซาเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานปี2007จากท่านลาวเปาซงนาวงไซห้องประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดท่านได้แสดงความย่องยองสมเซยมายังคณะประจำสภาแห่งซาดและบรรดาสมาชิกสภาแห่งซาดที่ได้ยกสูงความรับผิดชอบเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความห้าวหาญและกล้าหาญประกอบความเห็นอย่างจริงใจและสร้างสรรค์ต่อปัญหาต่างๆของประเทศชาติบนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงโดยยึดมั่นผลประโยชน์รวมของประเทศชาติและของประชาชนลาวปันดาเผ่าเหตุให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองปี2006มีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเคียงคู่กับผลงานและผลสำเร็จที่ยัดมาได้ศูนย์กลางนราสั่งซาดและภาคีของตนเสนอต่อสภาแห่งซาดและบรรดาสมาชิกสภาแห่งซาดสืบต่อเอาใจใส่ติดตามกวดกาและสุกยูให้รัฐบาลแก้ไขบางปัญหาที่เห็นว่ายังบ่ทันได้ดีโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสแกมเมอร์รวมทั้งปัญหาอื่น
3: เวลาสร้างปรับปรุงกฎหมายของสภาแห่งชาติเห็นว่ายังขาดการทักทามแท้ถึงเป้าหมายและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทางการประเมินและการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายเป็นยังบ่ทันกว้างขวางแท้ถึงทุกเป้าหมายในทั่วสังคมเฮ็ดให้บรรดากฎหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองแล้วในเวลาจะตั้งปฏิบัติบ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควรบรรดามติที่สภาแห่งชาติได้รับรองไปแล้วนั้นเห็นว่ามีจำนวนหลายแต่การปฏิบัติตัวจริงยังบ่ทันเข้มงวดเด็ดขาดเท่าที่ควรเช่นการคุ้มครองโครงการของคนบ่แฮการปฏิบัติสัญญาสัมปทานและปัญหาอื่นๆที่ติดพันกับมติของสภาแห่งชาติยังบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้สมคู่ให้สมกับสภาแห่งชาติแม้องค์การสูงสุดแห่งอำนาจรัฐเนี่ยมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดปัญหาที่4การลงพบปะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติยังบ่ทันทั่วถึงโดยเฉพาะในเขตทางไกลซอกลีกสุดเผ่าเขตชายแดนในนั้นลงพบปะแต่ละครั้งสมาชิกสภาแห่งชาติควรประสานสมทบกับแนวเราสังชาติ2009และองค์การจัดตั้งมหาชนข้าราชการและท้องถิ่นเพื่อช่วยเฮียกโฮมบรรดาเป้าหมายต่างๆเพื่อเข้าร่วมกับฝั่งเผยผลสําเร็จของกองประชุมสภาแห่งชาติสภาประชาชนขัดแขวงในแต่ละเครือ
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการประกอบความเห็นจากผู้ต่างหน้าศูนย์กลางนราสั่งซาต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อน

0: ปรุงค่ะและสร้างกฎหมาย32ฉบับค่ะพระเจ้าเห็นว่าเป็นตัวเลขที่สูงหลายและเป็นความท้าทายต่อคิดความสามารถเวลาและทุนหาหอนของสภาแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพวกเราบ่ควรเรียนบ่เล่นนำปริมาณเนาะอยากให้เน้นใส่คุณภาพเนาะแล้วก็อยากให้พวกเราเบิ่งคืนเนาะในการบังคับใช้กฎหมายเนาะได้จริงซึ่งเป็นความสำคัญฉะนั้นเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้กฎหมายออกมาหลายแต่ว่าการปฏิบัติบ่ได้ย้อนคาดกฎไก่โดยเฉพาะแม่นการห้างข้อดำรัดหรือว่าข้อตกลงอันนี้ก็ว่าเห็นออกมาหลายแต่ว่ายังพบความยุ่งยากเนาะเป็นปีก็ยังบ่ออกมาเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนปฏิบัติตามบ่ได้อันนี้ก็พบความยุ่งยากฉะนั้นเสนอบ่เรื่องกลไกเนาะติดตามกลไกและควรมีดำรัดและข้อตกลงออกมาพร้อมเนาะอันที่ต้องละแม่นมาตรการโดยเฉพาะแม่นกระทรวงเกี่ยวข้องต้องส่งเอกสารมาให้ก่อนกองประชุม30วันอันนี้เป็นเพื่อให้มันได้มีการค้นคว้า
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุดิสิบในภาคบ่ายมื้อนี้ตามว่าละแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานปี2027ตื่มอีก
2: กระทรวงการเงินจะสุ่มใส่พันขยายวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คุ้มครองแห่ธาตุให้เข้าสู่ล่องลึกและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นแนวการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าจะหีบห้อนประเมินประสิทธิผลบรรดาโครงการสัมปทานโดยเฉพาะโครงการประเภทที่บ่มีประสิทธิผลแม่นให้ยกเลิกและมอบคืนให้รัฐเพื่อนำใช้ไปพัฒนาในรูปการอื่นหันเปลี่ยนกลไกการอนุญาตบรรดาโครงการแห่ธาตุโดยถือเอาบริษัทที่มีความพร้อมด้านการสร้างโครงงานปรุงแต่งแห่ธาตุเป็นเงื่อนไขบุริมสิทธิ์ในการอนุญาตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหันจากโครงการทดลองไปสู่โครงการที่จะตั้งปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนิติกรรมมีการปรุงแต่งภายในให้หลายขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: จะได้สร้างระบบคุ้มครองและติดตามและกดกาเหตุธาตุแต่ต้นทางและจนฮอดปลายทางส่งออกนี่ให้เป็นทันสมัยเพราะว่าพวกเฮาปัจจุบันนี้ข้อมูลนี่ก็ยังขาดเคลื่อนกันบ่ทันจอดกันก็ย้อนว่าพวกเฮาบ่ได้มีระบบทันสมัยหรือว่าเชื่อมทานข้อมูลของซึ่งกันและกันระหว่างคะแนนการที่อนุญาตกับคะแนนการที่เฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเก็บและครับตัวนี้พวกเฮาก็ได้มีแผนการมาแล้วจะพร้อมกันในการพัฒนาและจัดตั้งปฏิบัติให้มันไวและคิดว่าอยู่ในท้ายปีนี้ก็จะมีการเริ่มพัฒนาก็คิดว่าจะได้เริ่มนําใช้จัดตั้งปฏิบัติก็สิแม่นอยู่ในต้นปีหน้าคันถ้าว่าเฮามีการกวดกากตั้งแต่ต้นทางฮอดปลายทางนี่ก็คิดว่ามันจะเป็นจุดนึงเฮ็ดให้การคุ้มครองพวกเฮานี่มันจะมีความมั่นคงขึ้น
2: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้เติมว่าปัจจุบันกระทรวงการเงินได้ติดตั้งห้องกวดคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกปลายทางอยู่7จุดและกำลังจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติพันขยายไปสู่ด่านสากลอื่นๆในขอบเขตทั่วประเทศ
1: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการสุขยูส่งเสริมการผลิตปรุงแต่งแห่ธาตุสร้างมูลค่าเพิ่มและหับไส้ภายในตามถิ่นเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองมีความคืบหน้าคือแนวใดในโอกาสซี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาสิบเอ็ดตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านมาลัยทองโกมาสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่าต่อปัญหานี้ในระยะผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีนโยบายส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงการพัฒนาแห่ธาตุในระยะผ่านมายังมีท่าเอียงเน้นใส่การส่งออกวัตถุดิบเป็นต้นต่อเพื่อสร้างรายหับมาแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเหตุให้การนำใช้ทรัพยากรบ่ทันคุ้มค่าเพื่อปฏิบัติตามมติ04ทับกมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองรัฐบาลได้วางทิศทางลดพลและก้าวไปสู่การยุติการส่งออกแห่ดิบสืบต่อหันทิศการ

0: ณเฮทาดให้ไปตามวิสัยทัศน์ที่ยุทธศาสตร์ปี2023ได้กำหนดไว้คือพัฒนาเวียกงานธรณีศาสตร์และบ่อแฮการหันทิศเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยและการใช้ทายแห่งทรัพยากรแห่ธาตุอย่างโปร่งใสเป็นมืออาชีพประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงตามเป้าหมายการพัฒนาสีเขียวและยืนยง
1: เพื่อปฏิบัติตามมติ04ทับกมสพเนี่ยว่าโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองรัฐบาลได้วางทิศทางลดพรและก้าวไปสู่ยุติการส่งออกแห่ธาตุแบบแห่ดิบอย่างขาดตัวในระยะ1ปีผ่านมาภายหลังควบโฮมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงพลังงานและบ่อแห่เข้ากันกระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามสืบต่อคันทิศการพัฒนาแห่ธาตุให้ไปตามวิสัยทัศน์ที่ยุทธศาสตร์ปี2023ได้กำหนดไว้ซึ่งความคืบหน้าที่สำคัญก็รวมถึงการสั่งดำรัดว่าด้วยดำรัดเลขที่314เนาะว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีโพตัสเนาะซึ่งเป็นตัวแบบการสร้างตองโสอุตสาหกรรมแห่ธาตุแบบครบวงจรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุฉบับปี2017น่าเสียดายที่ว่าเทื่อนี้มันบ่ทันนําเข้าของประชุมสภาจะได้เลื่อนไปปีหน้าเนาะทางคําสั่งว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคําสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองพัฒนาแห่ธาตุระยะใหม่ซึ่งได้กําหนดนโยบายและเงื่อนไขให้โครงการใหม่ทุกโครงการต้องสร้างโรงงานปรุงแต่งและห้ามส่งออกแห่ดิบอย่างเด็ดขาดซึ่งคำสั่งดังกล่าวในขาดว่าจะออกมาในเดือนนี้ภายหลังที่ได้รับคำเห็นและปรับปรุงตามคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและกองประชุมของคณะศูนย์กลางวิสามัญในอาทิตย์ที่ผ่านมานี
0: ้ท่านมาลัยทองกุมารสิทธิ์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุเห็นว่ามิถาเอียงดีขึ้นเป็นต้นโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาซีโปตัสผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาซีโปตัสอยู่แขวงขมวนได้มีความเชื่อมั่นต่อนโยบายที่ชัดเจนขึ้นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งใน1ปีผ่านมาผู้พัฒนานิคมสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนแล้วจำนวน14โรงงานมูลค่าการลงทุนทั้งหมด730กว่าล้านดอลลาร์ในนี้มีจำนวน9โรงงานที่ได้ดำเนินการผลิตแล้วและในเดือนมกราคม5เดือนสิงหาคมปีนี้มีมูลค่าการส่งออกถึง120กว่าล้านดอลลาร์ได้สร้างเวียกเหตุงานทำเกือบ 2,000 คนโครงการขุดค้นเกลือโปตาสได้เพิ่มกำลังการผลิตเหตุให้การมอบพันธะภาษีก่อนขึ้นจาก93ล้านดอลลาร์ในปี2025มาเป็นห้อยกว่าล้านดอลลาร์ใน9เดือนปีนี
2: ้ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง 18-28 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25-34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง26-35องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25-35องศาสลับแควงใช้สมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า6หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาม
0: หาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมศจัดงานแข่งขันแลนเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีในวันที่10ตุลานี้ที่เดินพระธาตุหลวงมีท่านผู้เพชรเกียวพิลาวงศ์ห้องผอมด้วยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวประธานจัดงานแข่งขันแล่นเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมศครบรอบ30ปีพร้อมด้วยมวลชนชาวนครหลวงจันทน์เข้าร่วม 3,000 กว่าคนงานแข่งขันแล่นครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมศครบรอบ30ปีให้มีบรรยากาศฟูดฟื้นเพื่อเต้าโฮมสร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างนักศึกษาอดีตนักศึกษาพนักงานครัวจานมศพร้อมนั้นยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงดีเพื่อระดมทุนเข้าในการปรับปรุงพัฒนาสร้างสามมศได้สร้างความมวลซื่นและประทับใจให้นักกีฬาผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่9ตุลานี้ภายหลังพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติอยู่หวังสันติภาพที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและท่านฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาได้ดำเนินการโอ้ล้มสนทนาซึ่งนายกรัฐมนตรีสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพผ่านขยายบรรดาข้อตกลงที่บรรลุได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมขยายบทบาทของบรรดากลไกหัวมือสองฝ่ายสร้างพื้นฐานอันมั่นแก่นเพื่อนำพาการพัวพันสองประเทศให้พัฒนาไปเป็นปกติแท้จริงและยืนยงนายกรัฐมนตรีสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการหัวมือประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการหาประกันความมั่นคงความปลอดภัยทั้งสังคมอยู่แต่ละประเทศเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในต่อหน้าสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสู่ส่วนนำวงเงินการค้าสองฝ่ายให้บรรลุ20 ล้านดอลลาร์สองฝ่ายจะประสานสมทบดำเนินการเคลื่อนไหวในขอบเขตปีมิตรภาพเวียดนามกัมพูชา2007เพื่อเฉลิมฉลอง60ปีแห่งวันสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตระหว่าง2ประเทศภายหลังโอลมสนทนานายกรัฐมนตรีเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นสักขีพยานพิธีมอบหาบเอกสารหัวมือ2ฝ่าย6ฉบับในคงเขตป้องกันความมั่นคงการต้านยาเสพติดการค้าวัฒนธรรมศึกษาและบำรุงสร้างในตอนบ่ายของวันที่9ตุลานี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นประธานร่วมเวทีปราศัยวิสาหกิจเวียดนามกัมพูชา2006ในเวทีปราศัยนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้2รัฐบาลสืบต่อสำรวจกวดกาหันระเบียบการลงทุนที่ดินการเข้าออกเมืองภาษีกรและการกักกันพยาธิรักษากลไกโอล้มสนทนาเป็นประจำระหว่างรัฐบาลและวิสาหกิจ2ประเทศหน่อยสุดปีละเทื่อเพื่อแก้ไขถูกขอขัดแย้งอย่างทันการสุ่มใส่ให้บุริมสิทธิ์พัฒนาเครือข่ายสร้างเส้นทางด่วนเส้นทางรถไฟและเส้นทางน้ำยูแห่งความคืบหน้าในการก่อสร้างเส้นทางด่วนนครโฮจิมินห์มกบายบาเวตพนมเปญให้สำเร็จตามเป้าหมาย
2: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่9ตุลานี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลแถลงการของรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าอิงตามคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ลงนามโดยท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาได้จัดเอาศาลอาญาสากลเข้าเป็นเป้าหมายการลงโทษมาตรการลงโทษรอบนี้มีผลกระทบในขอบเขตกว้างขวางกว่าเก่าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจที่สนองการบริการให้แก่ศาลอาญาสากลในเมื่อเดียวกันศาลอาญาสากลได้ออกแถลงการโดยคัดค้านอย่างหุนแหงต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกจงดำเนินการเพื่อรับประกันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของศาลในขณะที่หลายประเทศเป็นต้นแคนาดาดานมาร์กเยอรมันและฝรั่งได้ออกแถลงการร่วมเพื่อแสดงความเสียใจและคัดค้านอย่างหุนแหงต่อสหรัฐอเมริกาที่ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลพร้อมทั้งได้ย้ำคืนถึงการสนับสนุนอย่างเด็ดเดี่ยวและต่อเนื่องต่อความเป็นอิสระความยุติธรรมและความปลอดภัยของศาลอาญาสากลต่อไปเชิญท่านรับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าส่งเสยวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีอย่างสุดใจ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่12ตุลาเป็นวันแห่งไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้อย่างพิลาอาธานโดยความสามัคคี และเสียสละอันใหญ่หลวงของกองทัพและปัสสุลาวปันดาเผ่าภายใต้การนำพาถี่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก่อนหน้านี้81ปีได้มีการโฮมสุนุมใหญ่อยู่เวียงจันทร์เพื่อประกาศเอกราชของชาติเป็นข้างทำอิฐจากเอกปกครองของพวกลาวเมืองขึ้นและพวกหุกหานต่างชาติเป็นขีดหมายแห่งไสยสนะของการต่อสู้พิลาอาทานในการยัดเอาเอกราชมาสู่ประชาชนก็คือประเทศชาติวันที่12ตุลา1945ได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาซึ่งเป็นการโฮมชุมนุมที่มีมวลชนเข้าร่วมอย่างหลงใหลอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ในปัจจุบันในมื้อนั้นรัฐบาลลาวอิสระได้เป็นตัวแทนแห่งวงคณะญาติแห่งชาติประกาศเอกราชของลาวต่อโลกหับฮู้อย่างเป็นทางการประกาศโฮมแผ่นดินลาวเป็นเอกราชพร้อมทั้งออกแถลงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลบล่างทุกๆสัญญาที่ลาวได้เซ็นกับพวกลาวเมืองขึ้นแบบเก่าประกาศใส่รัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐประกาศใส่ธงชาติประกาศแต่งตั้งคณะรัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีเจ้าเสด็จสุพรรณวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดการประกาศเอกราชวันที่12ตุลา1945ได้เหตุให้ชาวโลกรับรู้เกี่ยวกับความเป็นชาติลาวรับรู้อธิปไตยและเขตน้ำแดนดินของลาวพร้อมกันนั้นก็รับรู้รัฐบาลชั่วคราวของลาวและรับรู้ว่าชาติลาวคนลาวเป็นคนที่มีเกียรติศักดิ์ศรีเหมือนคนชาติอื่นและอยากมีอิสรภาพเป็นเจ้าสตากรรมของประเทศชาติอยากมีการพัฒนาตนเพื่อความอยู่ดีกินดีและความเจริญวัฒนาย้อนแนวนั้นพวกเขาจึงถือเอาวันประกาศเอกราช12ตุลา1945เป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติเป็นวันแห่งความเอกอังทนงใจต่อความพิลาอาถานสานไซในการต่อสู้บนจิตใจย่อมตายดีกว่าเป็นค่อยค่าตายเพื่อเอกราชดีกว่าอยู่ภายใต้แอกปกครองของต่างชาติจากนั้นมาน้ำใจวันที่12ตุลาจึงกลายเป็นมูลเสื้อแห่งการต่อสู้อย่างมีไซของคนลาวผู้หักชาติภายใต้การนำพักของพรรคสามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975เพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อวันประกาศเอกราชที่12ตุลามหาไซคณะผักคณะน้ำถูกคันต้องเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดของพนักงานสมาชิกผักและประชาชนบรรดาสั้นคนที่ขึ้นกับการนำพาคุ้มครองของตนเสิร์ชสู่น้ำใจหักชาติติดพันกับการสุกโยกการพัฒนาให้ดำเนินไปอย่างตั้งหน้าและเป็นขบวนฟื้นฟูต่อเนื่องคือการเฮียนการคนคว้าเสื่อมซึมมาตีกองประสมใหญ่แต่ละสมัยของพรรคโดยเฉพาะมาตีข้างที่12ให้เหลือกซึงทั่วถึงถูกเป้าหมายหันความหับหูเข้าใจให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงเป็นต้นการพันขยายเป็นแผนงานเป็นโครงการเคลื่อนไหวละเอียดแต่ละระยะโดยแม่นคณะพรรคนำพาซี่นำให้สอดคล้องกับนาทีการเมืองและหน้าที่วิสาสะเพาะของแต่ละกรมกองขั้นแห่งการหน่วยงานทั้งมีการแบ่งงานมอบหมายความรับผิดชอบจะตั้งปฏิบัติให้จ่าแจ้งเพิ่มทวีความสามัคคีปองดองของประชาชนลาวปันดาเผ่าภายใต้การนำพักของพรรคเอาใจใส่จำกัดและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซืนเหตุให้ประเทศชาติมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวชมพร้อมกันนี้ให้เอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองและพัฒนาชนบทรอบด้านเป็นต้นให้สรุปตีราคาอย่างถูกต้องซอกให้เห็นตัวแบบดีเด่นและปัจจัยใหม่เพื่อเสริมขยายคนควให้เลือกซึ่งเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการเพื่อสร้างแขวงให้เป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อการคุ้มครองเศรษฐกิจ คุ้มครองสังคมโดยเฉพาะการคุ้มครองตลาดบ่ให้มีการขาดแคลนสินค้าอันจำเป็นและบ่ให้มีการปั่นป่วนเพิ่มทวีการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการเพื่อบ่ให้มีการสวยไส้โอกาสกอบโกยกำไรหักประกันให้ค่าของชีพและชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นปกติเพิ่มทวีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองสังคมตามกฎหมายสุขยูเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติและการปฏิบัติเสริมขยายความเป็นธรรมและคุณธรรมในสังคมปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและหัวมืออย่างตั้งหน้าเสริมขยายความหาผิดชอบและความเป็นเจ้าการให้สูงขึ้นในการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบรรดาเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลน้ำใจวันประกาศเอกราชที่12ตุลามั่นยืน
2: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแมนบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าส่งเสยวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีอย่างสุดใจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: ไอ้ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นเพิ่นติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
5: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
4: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
5: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
4: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
5: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
4: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ่
5: น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
6: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
8: เงินขีบเงินตาคุณของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิม
9: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนําใส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนําพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 นหาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นําเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนํามาฝากประทานเคียงคู่กันนั้นก็มีบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อได้021-260-283นอกจากนี้พวกเราก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถ้าผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะที่เบอร์สายด่วน1602ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดตามได้นอกว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ก็สามารถติดตามรับฟังได้ซึ่งในแต่ละมื้อพวกเราก็ได้นำเอามาฝากเป็นความรู้พื้นฐานอีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังนอกจากนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเราก็มีสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อน
10: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
11: ้ว้าวเป็นได้เลยล่ะ
10: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
11: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
10: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
11: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
10: ว้าวถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
11: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
10: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
12: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
13: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9: ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้ประธานได้รับฟังมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นอยู่ในหมวดที่2อิงใส่ในมาตราที่25เว้าถึงการออกจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการออกจำหน่ายหุ้นกู้แมนการนำเอาหุ้นกู้ของบริษัทออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป้าหมายใดหนึ่งหรือทั้งหมดดังนี้1เคลื่อนไหวหรือขยายธุรกิจ2สำหรับคืนหนี้สินเงินกู้3สำหรับคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกจำหน่ายผ่านมา4ก็คือเป้าหมายอื่นตามการตกลงเห็นดีของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และในมาตราที่26ก็ได้เว้าเกี่ยวกับรูปแบบของการออกจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ประกอบด้วย2รูปแบบคือ1ให้แก่มวลชน2ในวงจำกัดสำหรับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนให้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา10ของกฎหมายฉบับนี้นอกจากนั้นท่านผู้ฟังในมาตรา7ก็ยังได้เว้าเกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดสำหรับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดแมนการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนประเภทอื่นตามการกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดจำนวนผู้ลงทุนมูลค่าและจำนวนครั้งในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดตอนนี้ท่านผู้ฟังจะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนและยะต่อไปพวกเรานำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เพิ่มเติมอีก

0: เสี่ยวเฮาทําตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่าตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันแล้วก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนี้ถ้าว่าท่านใดที่อยากฮู้บริษัทที่ซักซวนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะและนอกจากนี้ทว่าทานใดทีสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆพันทั้งเพจเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แต่ทาง Facebook แต่มีรายการสามารถติดตามได้เสิร์ชเข้าไปที่ Facebook เขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บัดทานได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ซึ่งมื้อนี้สืบต่อในมาตราที่28เนาะได้เว้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องมีเงื่อนไขคือดังนี้ 1. ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 2. สั่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย1ตื้อกีบ 4. มีแผนการออกจำหน่ายหุ้นกู้การนำใช้ทุนและการสำระต้นทุนและดอกเบี้ยที่ถึงหับห้องจากกองประสุมผู้ถือหุ้นหรือสภาบริหารหามีการกำหนดคุณลักษณะของหุ้นกู้สิทธิ์และนาทีของการออกจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้หรือว่าตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้6มีเอกสารรายงานการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์7มีเงื่อนไขอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายสำหรับการออกจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ต่างประเทศต้องมีเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่1ก็คือข้อ1ข้อ2และข้อ4ของมาตรานี้และต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือดังนี้1เป็นแขนงการที่มีความต้องการแหล่งทุนจำนวนหลาย2มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีแหล่งรายรับเพื่อรับประกันการจ่ายต้นทุนและดอกเบี้ย3มีเงื่อนไขอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและในมาตราที่29ก็ได้เว้าเกี่ยวกับเอกสารประกอบการห้องขอออกจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องประกอบเอกสารคือดังนี้1. คำห้องตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 2. สำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจ 3. สำเนาใบยั่งยืนการมอบอากร 4. สำเนากฎระเบียบของบริษัท 5. สำเนามติของประชุมผู้ถือหุ้นหรือสภาบริหารที่รับรองแผนการออกจำหน่ายหุ้นกู้การนำใช้ทุนการสำระต้นทุนและดอกเบี้ย 6. เอกสารรายงานการเงิน 7. หนังสือส่วนซื้อ8เอกสารอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและมาตรา30ก็ได้ว่าเกี่ยวกับขั้นตอนการออกจำหน่ายหุ้นกู้ท่านผู้ฟังสำหรับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจำหน่ายหุ้นที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา19ของวรรคที่1ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมิตรรายการท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์หรือว่าจะสอบถามทั้งแขนงการธนาคารก็สามารถติดต่อได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์021-260-283และนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้สำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนสอบถามได้เนาะเบอร์โทรเป็น021-217-770และก็ยังมีเว็บไซต์ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ www.lac.gov.la ตอนนี้จะพักเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ยุทธซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: อยู่เมืองลาวใส่เงินกีบลาวซาดลาวก้าวไปขณะนี้ทัดพวมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสเปียนสปอตโฆษณาผ่านทางรายการพวกเขาเนาะมีรายการทางใดที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลาพักเที่ยงหลังจากที่หับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วบางครูบางคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่ในการพักผ่อนการดื่มน้ำเคียงคู่กันนั้นก็คือการเบิ่งแยงสุขภาพท่านผู้ฟังบางคนนี่ว่าเวลาพักเที่ยงสลายต้องการพักผ่อนเนาะเผื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายนี่มีเฮือมีแห้งในการสืบต่อภารกิจหน้าที่ของตนเองแต่ว่าจังได๋ก็ดีเด้อทางรายการพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันแล้วก็ฝากกันไว้เติมถ้าว่าท่านใดที่สนใจในการลงทุนหรือว่าอยากฮู้ข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนหรือว่าพัวพันทั้งการธนาคารนี่ท่านผู้ฟังมีรายการก็สามารถโทรเข้าสอบถามได้เนาะสำหรับแขนงการตลาดทุนกระแมนเบอร์โทรแมน021-21-7770สำหรับพัวพันการธนาคารก็คือเบอร์โทรแมน021-260-283นอกจากนี้ถ้าว่าผู้ใดที่มีบริษัทซักซ้วนให้เข้าไประดมทุนแน่นอนล่ะมิตรรายการต้องได้ศึกษาข้อมูลให้ดีแหล่งที่ไปที่มาน่าเชื่อถือได้หรือบ่ก่อนที่ท่านนั้นจะตัดสินใจในการลงทุนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งข้อมูลให้ละเอียดถ้าว่าบ่มั่นใจก็ติดต่อสอบถามทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้เนาะที่เบอร์สายด่วน1602ในมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังสำหรับรายนี้ทางรายการก็มีสารานะฮู้นำมาฝากบัดทานซึ่งมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักในการออกกำลังกายบางคนนี่อาจจะมักออกกำลังกายในตอนเช้าบางคนนี่อาจจะมักออกในตอนแล้งแต่ท่านผู้ฟังแต่มาหาฟังน้ำกันเนาะว่าการออกกำลังกายเวลาใดที่ว่าให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันก็คือสำหรับการออกกำลังกายนี้ท่านผู้ฟังเวลา 5:00 น. หา 7:00 น. นี้เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเนาะในตอนเช้าท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเป็นระยะเวลาที่เหมาะสำหรับสมองในการสร้างฮอร์โมนเด้อท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นถ้าว่าออกกำลังกายในตอนแล้งก็คือเวลา 16:00 น. หา 18:00 น. เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้การผ่อนคลายลดผ่อนความเครียดเนาะจากการเฮ็ดเวียกและก็ขบวนการเฮ็ดเวียกก็จะได้เฮ็ดเวียกอย่างเต็มประสิทธิภาพท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็ยังช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้สดชื่นมีชีวิตชีวาซึ่งท่านใดที่ว่ามักหักในการออกกำลังกายท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นออกตอนเช้าหรือว่าตอนแล้งก็ดีเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกแต่ว่าบ่ว่าจะเป็นทั้งตอนเช้าก็ให้คุณประโยชน์ต่อกับห่างกายเด้อและตอนแล้งก็จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายและนี่ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการนำมาฝากบัดทานท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปีนี้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มีมติสภาแห่งชาติทับฮองในการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาเพื่อหับประกันเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าปกคลุมของป่าไม้กว่า 65,000 ฮอดปี2030ตามแผนการที่วางไว้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสมทบกับกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆคุ้มครองและจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนที่ได้อนุมัติจำนวน11ตึกกีบเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียด
2: สุ่มใส่เร่งเก็บรายหับงบประมาณที่ฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากบรรดาโครงการที่มติสภาแห่งชาติทำฮ้องไปหั้นส่วนใหญ่แล้วแม่นบ่ทันได้มีการออกเงินเข้าในกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมจังซั่นนี่แม่นพวกเขาก็อาจจะได้สุ่มใส่เนาะเป็นเจ้าการและสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆเนาะเพื่อว่าเก็บเข้าเพื่อว่านำใส่เม็ดเงินดังกล่าวนอกจากนั้นก็เป็นคุ้มครองจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและก็ปลูกป่าทดแทนเพื่อที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อนี้เพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นพร้อมกันนั้นแล้วแม่นพวกเขาก็ได้มีการกำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของคะแนนการได้มีการกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียดเนาะโดยเฉพาะแม่นคะแนนการก็คือกรมป่าไม้นี้ก็ต้องได้มีการประสานสมทบกับแผนกสิกรรมป่าไม้ของแขวงและเมืองและก็การจัดตั้งต่างๆอยู่ในขั้นท้องถิ่นนั้น
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ให้ฮู้ตึมว่าในตัวหน้าจะสุขโยส่งเสริมอย่างแข็งแรงในการสร้างโครงการสินเชื่อกักบอนป่าไม้เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ทั้ง3ประเภทป่าโดย3รูปแบบการร่วมมือคือการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐการร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มทวีการร่วมมือกับคู่ร่วมพัฒนาในการพัฒนาคุ้มครองและปกป้องรักษาป่าไม้ตามที่สีเขียวและเงินยงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 MHz พบกับกิ้งไม้หับหน้าที่ดำเนินรายการกับเพลงซากลมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังกับสื่อสารกันได้นั้นล่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมผ่าน021224173มาฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: หยิบผลงานของนักร้องถือว่าเป็นหนึ่งในนักร้องที่มีชื่อเสียงอ่ะของเทอร์เกียมาให้มีรายการได้ฟังใส่ชื่อว่าซีนันแอคชิลเป็นการร้องร่วมกันระหว่างซีนันกับเฟราชาดานกับนักร้องคนนี้ก็เป็นลูกซอสนะพ่อแม่มาจ้างเนเธอร์แลนด์และผู้เกี่ยวก็มีความมักหักดังเสียงเพลงตั้งแต่น้อยอ่ะแล้วตอนนี้ผู้เกี่ยวก็เป็นนักศิลปินแถวหน้าอยู่ในตุรกี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแหงได้

0: Colorphone Music, the best radio in town.
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตื่มเงินเสียเบื่อแล้วค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบไหนได้เนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
1: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาฝากไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจตากทางบริษัทยังมีบัญหาเกี่ยวกับบริการพวกเขาอยากจะสอบถามอยากจะซ่อมแปลงอยากจะได้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับบริการมือถือมีรายการกระสอบถาม13101นะส่วน131นั้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตั้งโต๊ะ175178สอบถามได้ลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นมีแพ็กเกจพิเศษซัพพอร์ตวันครูแห่งชาติแพ็กเกจพิเศษตัวนี้เริ่มวันที่7ฮอดวันที่12เด้อฉะนั้นเมื่อมีรายการจะตื่มแพ็กเกจเคี้ยวตื่มสำหรับเบอร์มือถือตื่มเงินซื้อแพ็กเกจผ่าน M Service เด้อตื่มทั่วไปได้บ่เพิ่นมาโปรตัวนี้เพิ่นจัดผ่านบริการ M Serviceสานันท่าเขาอยากจะได้โปรก็ง่ายๆเข้าไป Play Store หรือ App Store โหลดหรือว่าสแกนเอานะบริการ M Service เข้าหน่วยเขาแล้วเขาก็ตื่มเงินผ่านแพ็กเกจนั้นก็จะได้ Data เพิ่ม 50% ได้เซนว่าแพ็กเกจ3มือที่ผ่านมาได้ 4.5 กิก 10,000 กิกถ้ามีรายการตื่มผ่านบริการ M Service ในระยะนี้ได้ 6.8 กิกแพ็กเกจ1เดือน 65,000 กิกที่ผ่านมาได้ 25 กิกแต่ว่าถ้าเอาตื่มระยะนี้แล้วตื่มผ่านบริการ M Service จะได้ถึง 35 กิกอีกตื่มแพ็กเกจตัวหนึ่งมีกำหนดแพ็กเกจ30มือหรือว่า1เดือน 100,000 กิกปกติได้45กิกตอนนี้เขาตื่มผ่านบริการ M Service จะได้เพิ่มตื่ม 50% มาเป็น68กิกของบดีแพ็กเกจตัวเองเมื่อกิ้งไม้จะตื่มตัว 100,000 นี่ล่ะเพื่อจะได้เข้าไปลุ้นรางวัลท้ายเดือนอีกอ่ะก็อย่าลืมเนาะกับแพ็กเกจเพิ่ม 50% มีให้มีรายการได้โหลดมีให้มีรายการได้ตื่นพร้อมวันที่12เท่านั้นแล้วเพิ่นยังระบุได้ว่า 1,000 คนที่เข้าไปตื่ม

0: โมเมนต์ว่าตื่มย้ำได้ก็ได
1: ้
0: กาย 1,000 แล้วก็บ่ได้เด
1: ้
0: ดังคิงคิกไม่บ้องละว่าเวลาตื่มอย่าหลุด 100,000 น่ะเป็นยังจึงว่าซั่นเพราะว่าเราโทรคมตอนนี้เพิ่นมีโปรให้พวกเฮาได้ลุ้นรางวัลทุกท้ายเดือนน่ะเดือนละ100ล้านแจกออกไปเพิ่นแจกมานี่ได้3 4 5เดือนแล้วล่ะเราจะแจกไปหมดปีนี้เป็นการขอบใจมีรายการที่อยู่เคียงข้างกับเราโทรคมตลอด30ปีดังนั้นเวลาเฮาตื้มอย่าหลุด 100,000 เพื่อจะเข้าไปลุ้นเดือนนี้ลุ้นกันไปจนถึงท้ายปีมีแจ็คพอตใหญ่ฉะนั้นก่อนจะถึงแจ็คพอตใหญ่เฮาก็เอาเล็กเอาน้อยไปก่อนมีรายการลุ้นกันไปกับเราโทรคมต่ออีกตื้มนึงเสียงเพลงหยิบผลงานของเจวันสเตฟานีเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Somebody Else

0: แพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการและยังบ่มุ่นคืนไปใส่นอนยังเงียวแน่นกับรายการอยู่ก็ขอบใจที่ติดตามหาฟังรายการฟังคงจะทราบกันไปแล้วเนาะที่จริงไหมปล่อยสปอร์ตให้มีรายการได้ฟังเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งแจ้งแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื่มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื่มอย่างน้อยแสนกิฟเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิลแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: พลงยิงไม้หยิบมาให้มิเลการได้ฟังก็เป็นผลงานของนักร้องสาวบริทิชไซซือวา Clean Bandit ของห่วมกับสาวอังกฤษเซนกันเนาะแอนนี่มาเร่หลายนักร้องหรือว่านักดีเจว่าสั้นจ้ะสาวฝรั่งไซซือวาเดวิดกุตตาเพลงนี้หยิบมาให้มิเลการได้ฟังนะ Cry Baby ผู้ได้มักเพลงนี้นอกจังหวะก็ได้ใจอยู่ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมขอบใจมิรายการที่ติดตามหาฟังซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมผู้ใดไปเที่ยวนั้นใช้ซิมของเราโทรคมเพียงแต่เปิด IR ซึ่งตอนนี้มี3แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจเล็ก1ราคา 15,000 กิ๊บเท่านั้นเล็ก3 40,000 เล็ก7นั้นแม่น 70,000 ใช้ได้1อาทิตย์วิธีสมัครเบอร์ตื่มเงินและเบอร์รายเดือนสมัครแบบง่ายๆเพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาวซอง3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการรหัสแพ็กเกจนั่นล่ะมี3แพ็กเกจไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ล้นเนาะไปอาทิตย์นึงใส่เลข7ไป3มื้อใส่เลข3เอาอันใดอันนึงตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นก็สามมาซื้อซานเนาะเมื่อไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การร่วมมือเซ็น AIS สินะไปจูนเข้าเครือข่ายเพิ่นเท่านั้นได้มีรายการกลับมาก็กลับมาใส่เหล่าโทรคมเท่านั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่พวกเขาหยิบมาเบ้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ทราบนำกันกับบริการของเราโทรคม
1: สลองเราโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ขอบใจมิตรรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือคาลิฟูน152โมงมิตรรายการสามารถทูนอินมาติดตามผ่าน103หรือขึ้น94หรือล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วโทรคมมีบริการเอาคะแนนสะสมแลกมูลค่าโทรแล้วกันแลกเป็น dataตอนนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราที่ใช้บริการเราโทรคมทุก 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนแล้วสะสมไว้ในระบบแล้วตอนนี้เราได้ไล่คะแนนเราก็สามารถนำคะแนนนั้นมาแลกเป็นมูลค่าโทรได้ Data เพิ่นก็มี3ทางเลือกให้เราแลกเด้เส้นว่า100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 กิก5มื้อใช้ได้กระจือไว้รหัสเป็นเลข10ห้อยคะแนนแลก Data 5 กิกใส่ได้1มื้อรหัสเป็นเลข11ห้อยคะแนนแลก Data 3 กิก3มื้อรหัสเป็นเลข12ห้อยคะแนนแลก Data 2 กิกใส่ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13จื้อรหัสแล้วเนาะเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกโดยกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องไม้ดาวเลข10คันถ้าว่าเฮาแลกเป็นมูลค่าโถถ้าว่าแลกเป็น Data5กิก1มื้อกับเลข11สรุปแล้วตื่มเลขรหัสที่เราต้องการอยากจะแลกใส่ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อ

0: และนี่ก็เป็นเสียงของมิเลชิราซึ่งห้องไว้ตั้งแต่2013มีรายการเป็นเพลงเก่าแล้วล่ะจะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังชื่อว่า Adore You Adore ภาษาอังกฤษแปลว่าหักทนุถนอมเคารพบูชาอยู่หั่นเมิดได้ยินคำนี้กันยิ้มอ้อก่อนแล้วล่ะนักร้องคนนี้บอกว่า When you say you love me I love you more กับคำว่าอีกฝ่ายบ่ให้ฮู้ว่าหักแต่คำตอบจากฝ่ายนี้ก็คือหักหลายกว่านั้นอีก When you say you need me I need you more กับคำนี้ก็พอแล้วล่ะเนาะก็หยิบให้มีรายการได้ฟัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวทุลคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ตื่มเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเนาะใด
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ันท้องเพลงนี้บอกว่า The second that you walk in something like a fever dream ย้ำเลือกเกินว่าการที่เข้ามาในห้องกาเหตุให้เข้าคนนั้นตกอยู่ในสภาพเพ้อฝันแบบเบลอๆซนเหตุยังกระโบทึกจับยังกระลูดไม้ลูดมือค่ายไก่ตัวบังใหญ่ๆประมาณนั้นคนเฮาบางเทื่อเมื่อขมะในสิ่งที่เฮาบ่คาดว่าเขาจะเข้ามาประมาณนี้มันก็เฮ็ดยังบ่ถึกอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ปล่อยวันที่26เดือน2 2026นี้นะให้มีรายการได้ฟังไล่เถื่อแล้วล่ะมื้อนี้ก็หยิบมาให้ฟังอีกครั้งนึง Fever Dream ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมกับเครือข่ายเราโทรคมมีรายการไปแถวนั้นสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจพวกเฮามีแพ็กเกจ1มื้อ3มื้อ1อาทิตย์ก็สามารถเปิด IR ก่อนข้ามเนาะบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทาง1มื้อก็รหัสเลข1 15,000 กีบเท่านั้น3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเลข3อาทิตย์1รหัสแพ็กเกจมันเลข7 70,000 สมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนทันทีที่เฮาเปิดระบบลือว่าทันทีพวกเฮาสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเฮาไปปลายทางเฮาก็สามารถจูนเข้าเครือข่ายปลายทางการสอบถามใดผู้ใดที่บ่เคยใช้ก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามผู้ที่เคยใช้วิธีสมัครง่ายๆเด้อกดเครื่องหมายดาวก่อน234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจที่เราต้องการตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: ของเพลงนี้บอกว่า The second that you walk in something like a fever dream ย้ำเลือกเกินว่าการที่เข้ามาในห้องกาเหตุให้เข้าคนนั้นตกอยู่ในสภาพเพ้อฝันอะแบบเบลอๆซนเห็ดยังกะบ่ทึกจับยังกะลูดไม้ลูดมือค่ายไก่ตัวบังใหญ่ๆประมาณนั้นคนเฮาบางเทื่อเมื่อขมะในสิ่งที่เฮาบ่คาดว่าเขาจะเข้ามาประมาณนี้มันก็เฮ็ดยังบ่ทึกอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ปล่อยวันที่26เดือน2 2026นี้นะให้มีรายการได้ฟังไล่เถื่อแล้วล่ะมื้อนี้ก็หยิบมาให้ฟังอีกครั้งนึง Fever Dream ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมกับเครือข่ายลาวโทรคมมีรายการไปแถวนั้นสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจพวกเขามีแพ็คเกจ1มื้อ3มื้อ1อาทิตย์ก็สามารถเปิด IR ก่อนข้ามเนาะบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทาง1มื้อกะรหัสเลข1 15,000 กีบเท่านั้น3มื้อ 40,000 รหัสแพ็คเกจมันเลข3อาทิตย์1รหัสแพ็คเกจมันเลข7 70,000 สมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนทันทีที่เฮาเปิดระบบลือว่าทันทีที่พวกเขาสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเขาไปปลายทางเขาก็สามารถจูนเข้าเครือข่ายปลายทางการสอบถามใดผู้ใดที่บ่เคยใช้ก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามผู้ที่เคยใช้วิธีสมัครง่ายๆเด้อกดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เฮาต้องการตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด FM Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
15: ก็ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการเมื่อกี้มีรายการก็ว่ายิงไม้เติม 50%บอมันมาเติม 50% ไม่เทิงว่าตอนนี้มีรายการเติมแพ็กเกจบริการเติมเงินอะถ้าว่าจะเติมแพ็กเกจให้เติมผ่านบริการ M Services เข้าไปบริการตัวนั้นแล้วไปเติมบ่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ 10,000 65,000 หรือ 100,000 เติมระยะนี้จะได้หับดาต้าเพิ่ม 50% อันนี้เป็นแพ็กเกจพิเศษที่เพิ่นจัดเนื่องในโอกาสบรรคูแห่งชาตินี้ล่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮายังมีเวลาเซ็นว่าแพ็กเกจ 10,000 ที่ผ่านมาแม่น 4.5 กิกถ้าว่าไปตื่มผ่านบริการ M Service เขาจะได้ถึง 6.8 กิกได้ 65,000 1เดือนได้25กิกที่ผ่านมาตอนนี้เพิ่นให้ถึง38กิก 101เดือนที่ผ่านมา45กิกตอนนี้แม่นได้68กิก อกนี่ไปจริงไหมก็จะตื่มเพราะว่าคอมบอดี้แพ็กเกจรู้สึกว่ามันซาคือสิหมดแล้วล่ะเพื่อจะได้68กิกแล้วยังได้มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลท้ายเดือนเราโทรคมแจกเนื่องในโอกาสครบรอบวันสร้างตั้ง30ปีเพิ่นก็มีเงินไข่น้อยนึงเพราะเขาตื้มเงินอย่าให้หลุด1แสนอ่ะเพื่อเข้าไปลุ้นเพิ่นแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเราทีเลคอมมีรายการสามารถติดตามได้ทุกท้ายเดือนเดือนนี้เพิ่นก็จะแจ้ง100ล้านเดือนหน้าเดือนไหนฮอตเมิดปีแล้วมีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อเป็นคำ300ปลายล้านดังที่จริงไหมเว้านั้นล่ะว่าก่อนจะเข้าไปรางวัลใหญ่ๆเขาเอาเก็บเล็กเก็บน้อยที่เพื่อนเอาให้ทุกท้ายเดือนไปก่อนเพียงแต่ปฏิบัติให้ถูกตามเงินไขที่เพื่อนระบุ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่9ตุลานี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารกรรมการกรมการมั่งศูนย์กลางภาคองค์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับการเคารพคำนับของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่ออวยพรและแสดงความสุมเสยในโอกาสที่ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการมั่งศูนย์กลางภาคในการเยี่ยมยามคำนับครั้งนี้ท่านยูอองโกเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำลาวในนามประธานกองประชุมเปิกสหฤอาเซียนได้ต่างหน้าบรรดาทูตอาเซียนแสดงความสุมเสยอย่างจริงใจต่อท่านทงสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการมั่งศูนย์กลางภาคพร้อมนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้มีคำเห็นว่าการได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญของท่านหงนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นหน้าที่อันมีเกียรติซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นอันสูงส่งที่ภาครัฐบาลและประชาชนต่อความรู้ความสามารถประสบการณ์อันกว้างขวางการอุทิศตนและบรรดาผลงานต่างๆของท่านหงนายกและประกอบส่วนสำคัญคราวในเวียกงานภาครัฐโดยเฉพาะแม้ในของเขตเวียกงานการต่างประเทศและพัวพันสากลการสนับสนุนและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสายพันธมิตรภาพระหว่างลาวและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือทางในระดับภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรและส่งเสริมอย่างจริงใจของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนลาวตลอดระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของอาเซียนของบรรดาสถานทูตอาเซียนประจำลาวภายใต้ขอบกองประชุมเปิกสหฤอาเซียนในระยะผ่านมาเพื่อส่งเสริมความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนก็คือการเพิ่มทวีหัดแน่นการพบพันหัวมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและการหัวมือส่งฝ่ายกับลาวพร้อมทั้งยกสูงน้ำใจความเป็นแก่นกลางและความสามัคคีของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ของภาคเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: ลูกเขาบอกเฮ้ย
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปยิงหนทางคุณว่าดังเฮ้ย
2: โอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งโบแยเอาลูกแดงขันทาวเขาบอกมีสติแดงลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปสติสติสติน้องนอนลูกเอ้ยจริงเลยนะบอกโมเมนมันยิงหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื้อ
3: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ามเหลือสุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องกองป่ายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและห่างแผงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆหลายอย่างบวบทัจจากำลังประกอบอาชีพใดอยู่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นทำรับฟังรายการของพวกเขาเป็นนำได้บางท่านนี่ก็อาจจะกำลังก้มๆเงยๆปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาส่วนท่านที่อยู่ตามห้องล้างห้องการเป็นรัฐกรเอกชนประจำการเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่ในห้องล้างห้องการนี่ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็พักผ่อนไปนำสำหรับท่านที่มีเวลาได้พักผ่อนในยามบ่ายแบบนี้แต่ว่าสำหรับท่านที่บ่ได้พักผ่อนต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็บ่เป็นหยังเฮ็ดเวียกไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงไปพร้อมกันและแน่นอนกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้กะต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ฟังอีกเช่นเคยพร้อมกันนั้นกะนำเอาความบันเทิงจากเสียงเพลงนี่แหละมามอบให้คันทับอิฐกะมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจะค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: มื้อนี้สาวผิดหนังใหม่หน้าอย่าน
0: ำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการในเวลาดีๆแบบนี้เวลายามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทาง
1: ว่าถามข่าวแซวผู้ว่าม
0: ิตรรายการบางท่านก็กำลังขายเครื่องขายของหรือว่าอาจจะกำลังแต่งยู่ครัวกินยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเขาไปนำถ้ากะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได
1: ้
0: สภาพอากาศปัจจุบันนี้ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่หลายท่านอาจจะสังเกตได้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาถ้าผู้ฟังเวลาบ่ายเริ่มแล้วละตั้งแต่เช้าฮันบ่ปานใดตะเวนขึ้นมาฮันแต่ว่าพอแต่บ่ายปุ๊บนี่ฮ้อนเอาอยู่บ่ได้กลางแจ้งนี่ถ้าว่ามีรายการท่านใดที่ประกอบอาชีพหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่กลางแจ้งต้องได้ระมัดระวัง
1: จังหวะนั่งสิถามเขานำ
0: เป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงกลางแจ้งบนที่มีแสงแดดฮ้อนอบเอาถ้าหลีกเลี่ยงบ่ได้จำเป็นต้องได้เฮ็ดเวียกกลางแจ้งแท้ๆก็อย่าลืมมั่นดื่มน้ำเป็นประจำเติมความชุ่มชื้นหรือว่าเติมน้ำให้ร่างกายบ่ให้ร่างกายนั้นขาดน้ำท่านผู้ฟัง
1: ทั้งป่านั่งสิท
0: ำทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและก็ได้เปิดบันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพการดื่มน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายบ่ให้ขาดน้ำแต่ว่าน้ำนั้นก็ต้องมีคุณภาพถ้าว่าเป็นน้ำที่มีการเจือปนหรือว่าแต่งเติมบ่ว่าจะเป็นรสชาติหรือว่าสีลงไปเนี่ยอันนี้ก็บ่ค่อยดีปานใดโดยเฉพาะแล้วก็แม่นประเภทที่เป็นน้ำอัดลมภาษาต่างประเทศเพิ่นเอิ้นว่าซอฟต์ดริงก์แต่ว่าเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้วก็แม่นน้ำอัดลมเนื่องจากว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักคล้ายคือกันกับโซดาถ้าผู้ฟังมีรสหวานด้วยสารให้ความหวานแล้วก็มีการแต่งสีแต่งกลิ่นให้สีสันงดงามล่อหูล่อตาและก็กลิ่นหอมก็ถือว่าเป็นเวลาโดนนานมาแล้วน้ำอัดลมนี่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมช่วยให้ผู้ที่ดื่มนี่รู้สึกว่าสดชื่นโดยเฉพาะแม่นยามที่อากาศร้อนอบอ้าวช่วยดับกระหายแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังบ่ฮู้ว่านอกจากเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงแล้วก็ยังมีแคลอรี่ในปริมาณที่หลายถ้าว่าดื่มน้ำอัดลมหลายเกินไปก็จะเฮ็ดให้กระดูกนั้นผุได้ท่านผู้ฟังนอกจากจะเฮ็ดให้กระดูกคนเฮาผุพ่อยแล้วการดื่มน้ำอัดลมหลายก็จะส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารกระดูกแข็งผุพ่อยระบบการย่อยอาหารก็เฮ็ดเวียกได้บ่ดีเฮ็ดให้นอนหลับได้ยากเสี่ยงต่อพยาธิอื่นๆที่จะเกิดการแทรกซ้อนตามมาได้การดื่มน้ำอัดลมจะเฮ็ดให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยลงเนื่องจากว่าน้ำอัดลมนั้นมีกรดที่เอิ้นว่าฟอสฟอร์เป็นส่วนประกอบจำนวนหลายก็เป็นกรดที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ที่มีลักษณะใสมีสีมีกลิ่นเป็นการแต่งเติมให้มีรสชาติมีสีสันที่ส่วนให้ผู้ที่เห็นและอยากกินอยากดื่มแต่ว่าเวลาดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นอยู่แต่ว่าพิษภัยในระยะยาวหลายกลัวอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียหรือว่าแคลเซียมในเลือดนั้นเสื่อมลงเนื่องจากมีการที่จะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุอาหารต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นแคลเซียมก็เฮ็ดให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกนั่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิกระดูกบางและกระดูกพ่อยโดยที่สารที่มีความเกี่ยวข้องกับพยาธิกระดูกพ่อยในน้ำอัดลมก็มีอยู่หลักๆ2ชนิดก็คือกรดฟอสฟอร์และก็สารที่มีชื่อว่ากาเฟอีนตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้อ

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ถากบ่ทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แล้วเห็นลูกเขาบอกเฮ้ย
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโบแมนมันตีลิงอยู่หนทางคุณว่าดังเฮ้ย
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตากระโดดทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งโบแมนเอาลูกแดงขันท่าเขาบอกมีสติแดงลูกจะตายอะไร
0: โอ้ยลูกจะติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกโบแมนมันตีลิงหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศไปพร้อมกันในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และก็ได้เปิดบานมนซึนกับเสียงเพลงสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ภายในประเทศเราก็มีการนำเข้าพืชพันธุ์ธัญญาหารหลากหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นผักหรือว่าหมากไม้รวมไปถึงอาหารแปรรูปต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็แม่นหมากไม้นี่แหละท่านผู้ฟังถ้าว่าเราเลือกกินที่มีประโยชน์มันก็สิสร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกายถ้าว่าเลือกกินผิดเวลานี่ก็เป็นโทษใดหมากไม้นี่ถ้าว่าเรากินหลังจากกินข้าวแล้วนี้บ่ค่อยดีปานใดเพราะว่ามันมาหมากไม้นี่มันจะไปเป็นสิ่งที่บ่สมควรที่จะเฮ็ดให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหลายกว่าที่บางคนเข้าใจการที่กินหมากไม้เป็นส่วนหนึ่งของการเบื้องแยงสุขภาพอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการกินหมากไม้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดถ้าว่าเฮากินอยู่ในระดับที่เหมาะสมและกินถึกเวลาจะได้คุณประโยชน์หลายกว่าการที่เฮากินหมากไม้ตามใจปากของเฮาอาจจะบ่แม่นทางเลือกที่ดีท่านผู้ฟังถึงว่าหมากไม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเฮาก็เริ่มเคยกับการกินหมากไม้หลังอาหารคิดว่ากินของคาวแล้วกินหมากไม้เป็นของหวานล่างปากปิดท้ายว่าซั่นการที่กินหมากไม้ให้ถูกวิธีก็มันจะเฮ็ดให้ร่างกายนี้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และก็เกิดประสิทธิภาพอาหารและก็หมากไม้นี้ผสมปนกันในกระเพาะมันจะเกิดเป็นอาหารแล้วก็ตามด้วยหมากไม้โดยทั่วไปนี่เพิ่นกินอาหารคาวก่อนดิและจ้อยค่อยมากินหมากไม้ตามหลังเนื่องจากว่าหมากไม้ที่เรากินเข้าไปนี่มีกากใยหรือว่ามีเส้นใยสูงเป็นจำพวกไฟเบอร์มันจะลงไปเปิดทางก่อนเพิ่นว่าทางผู้เชี่ยวชาญเพิ่นแนะนำมาถ้าจังซั่นแล้วก็เฮากินหมากไม้ลงไปก่อนให้หมากไม้ลงไปห้องท้องอยู่ในกระเพาะอาหารในระหว่างนั้นมันจะไปกระตุ้นให้ลำไส้ตื่นโตเฮ็ดให้เกิดการกระตุ้นการย่อยอาหารในขั้นทับอิฐเกิดการหมักอยู่ในกระเพาะการที่อาหารและกระหมักไม้ปนกันอยู่ในกระเพาะเป็นเวลาดนก็จะเฮ็ดให้เกิดกระบวนการหมักหรือว่าเฟอร์เมนเฮ็ดให้เกิดกรดอยู่ในกระเพาะอาหารถ้าว่ากินหมักไม้กับอาหารปนกันลงไปมันจะเฮ็ดให้หมักไม้บ่สามารถที่จะผ่านไปฮอดลำไส้น้อยเพื่อย่อยได้ทันทีเนื่องจากว่าอาหารที่เฮากินเข้าไปก่อนหน้านั้นยังอยู่ในกระเพาะเกิดมีแก๊สเกิดขึ้นในกระเพาะเฮ็ดให้ท้องอืดท่านผู้ฟังเกิดอาการจุกเสียดแน่นย้อนว่าเกิดลมลายอยู่ในกระเพาะเฮ็ดให้การดูดซึมอาหารเป็นไปอย่างบ่เต็มที่หลุดพ้นการดูดซึมอาหารขาดสารอาหารได้เนื่องจากว่าหมากไม้ย่อยผ่านกระเพาะไปสู่ลำไส้ไวกว่าอาหารสนิดอื่นๆไปยังเขาต้องกินหมากไม้ตอนที่ท้องว่างก็ย้อนว่าดูดซึมอาหารได้ดีที่สุดและก็การกินหมากไม้ตอนท้องว่างนี่จะเห็นให้ร่างกายดูดซึมเอาวิตามินแร่ธาตุรวมทั้งใยอาหารจากหมากไม้ได้อย่างเต็มที่ช่วยระบบขับถ่ายให้ใยอาหารอยู่ในหมากไม้นั้นไปกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของลำไส้เฮ็ดให้ระบบการขับถ่ายเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นให้พลังงานหมากไม้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหมากไม้นี่ก็มีปริมาณแคลอรี่ต่ำกว่าถาดแป้งพร้อมถ้าผู้ฟังก็เฮ็ดให้ใยอาหารสูงช่วยรู้สึกอิ่มได้ดนตอนเช้าถือว่าเป็นเวลาที่ร่างกายพร้อมที่จะดูดซึมสารอาหารจากหมากไม้ดีที่สุดส่วนตอนแล้งการกินหมากไม้เป็นอาหารว่างก็จะช่วยเฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นคงที่บ่ขึ้นสูงหลายอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการรับประทานหมากไม้ก่อนการรับประทานอาหารคาวท่านผู้ฟังพักฟังเสียงเพียงม่วนๆกันบึดหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตื้ม

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ขึ้น
1: ใจบ่วังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ทอคล้องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายเคียงข้างอยู่เพื่อนๆมิตรรายการในเวลานี้ได้พบกันมื้อซื่นกับเสียงเพียงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพียงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกๆ ท่านได้ม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านจงประสบพบพ่อแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายวันนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ต่อจากตอนเช้านี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: สมจิตหับลากรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศรีมีคำเห็นแลกเปลี่ยนเสนอให้สภาแห่งชาติค้นคว้าและสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสภาประชาชนขันแขวงนับแต่กงจักเสนาธิการในการซอยเวียกเพื่อปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมทั้งการสร้างตั้งสารบัญงบประมาณ
3: เสนอให้สภาแห่งชาติช่วยค้นคว้าในสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสภาประชาชนแขวงนับแต่กงจักเสนาธิการในการซอยเวียกนับแต่ของแขวงและห้องการสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองบอกคงจักเขาสร้างใหม่เลยคนที่มายู่มันคนใหม่เวิร์ดบูฮู้จักเวียกสภาเถอะฉะนั้นมีความจำเป็นเขาต้องสร้างความเข้มแข็งกับเจ้าเรานักเป็นตนก็จะเป็นเวียกสร้างร่วมบ่มาเวียกพนักงานบ่เวียกการเงินหรือบริหารการเงินอันนี้มีความจำเป็นเพราะเขาจะต้องได้สืบต่อเนาะต้องให้สภาแห่งชาติคนคว้าเรื่องงบประมาณนี่แหละเนาะอยากให้สภาแห่งชาติเขาสนทบกับรัฐบาลนี่คนคว้าเบิ่งจะตั้งเรื่องสารบัญงบประมาณนี่นะตัวอย่างคือห้องการของคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองเนี่ยก็อยากให้มีสารบัญน่ะคือเขาเจ้าสร้างตั้งตาแสงเลยเขาเจ้ามีเงินบริหารตาแสงฉะนั้นตัวนี้คันเฮาบ่ไปสนทบเขานี่จะยากเลยฉะนั้นก็อยากให้ค้นคว้าเบิ่งว่าได้บ่เฮาว่าต้องใช้ว่าเงินบริหารหรือว่าเงินของคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมือง
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่ในสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเพื่อให้บทรายงานมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุ่มและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
5: ส
7: สมเสยวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีอย่างสุดใจสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันจันทร์วันที่12ตุลาปี2026ขึ้น1ค่ำเดือน11ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียปีม้าเนาะและมาพบกันในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาปี2026และจะดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลา2026พร้อมเดียวกันนั้นก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีวันที่12ตุลาปี1945หาวันที่12ตุลาปี2026เนาะท่านผู้ฟังมาพบกับรายการของพวกเฮาก็สิ้นเก่าสิ้นเคยเนาะในมื้อนี้รายการของพวกเฮาก็จะได้นำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของคณะกรรมการยุติธรรมสำหรับมื้อนี้จะนำเอาข่าวกระทรวงยุติธรรมลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและแนะนำช่องทางการเข้าถึงแอปกฎหมายอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สมสวาทซึ่งว่าจะมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนระยะที่3ของรายการก็จะเสนอเนื้อในของกฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้จะนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับกรณีใดแด่ที่ว่าเป็นสาเหตุเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษตกไปเนาะซึ่งว่าได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับเลขที่26ทับสพช.ลงวันที่17พฤษภาคมปี2017รายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอยู่ในระยะต่อไปเนาะแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายก่อนจากนั้นจึงมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

เสียงเพลงม่วนๆก็ผ่านพ้นไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของรายการซึ่งว่าผู้ดำเนินราย

0: องค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองปากงืมเข้าร่วมมีท่านคำเคนทิพวงศ์อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สมสวาสมีผู้ต่างหน้าจากแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์องค์การยุติธรรมเมืองปากงืมครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน199คนจุดประสงค์ในการลงโฆษณาเผยแพร่ในครั้งนี้ก็เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและแนะนำการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายในแอปกฎหมายลาวในพิธีท่านหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายก็ได้ยกให้เห็นถึงผลร้ายของยาเสพติดและโทษของผู้ผลิตผู้ปรุงแต่งผู้ค้าขายผู้ขนส่งยาเสพติดประเภทต่างๆและผู้เสพรวมทั้งผู้ที่ว่าได้ผ่านการปิ้นปั่วแล้วกลับคืนมาเสพใหม่หลังจากนั้นก็ได้มีการแนะนำให้น้องนักเรียนรู้วิธีเข้าถึงกฎหมายโดยผ่านแอปกฎหมายลาวหรือลาวล่อพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้เน้นหนักให้น้องนักเรียนจงพร้อมกันเคารพและปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดหลีกเว้นการพัวพันกับสิ่งเสพติดประเภทต่างๆและตั้งใจห้ำเรียนเพื่ออนาคตที่ดีเป็นกำลังแห่งในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองศรีวิไลในโอกาสดังกล่าวนี้ก็ได้มีการมอบปุ่มกฎหมายและอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สมสวัสดิ์อีกด้วยท่านผู้ฟังที่หักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวกระทรวงยุติธรรมลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและแนะนำช่องทางการเข้าถึงแอปกฎหมายอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สมสวัสดิ์ที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้เสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะกรณีใดๆที่ว่าเป็นสาเหตุเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษตกไปตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับเลขที่26ทับสพส.ลงวันที่17พฤษภาคม2017รายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: แม่เขาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เขาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
2: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
1: แม่เอ้ยทุกมือนี้ลูกก็ฮับไซทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
2: มึงเถียงกูวะอืมเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีไผช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
3: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งไห้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคว้าอาทิตย์หน้าจะเสงละได
1: หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่านำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
3: ใสสาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปัดโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เซาครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเรียนซะเอานี่ปึ้มตำราเรียนตั้งใจค้นคว้าทำเรียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
4: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
3: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำไอ้แน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเราเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเรานี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมือนี่เราถูกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถูกตบตีป้อยดาแล้วก็คมคูโดยเฉพาะใส่คำว่าที่หุนแหงกระทบต่อจิตใจเราเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเราหายมาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมือทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทําแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
4: โอ้เป็นแนวนี้ว่ะเป็นตาอีตัวน้อการกระทําของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมีหญิงและเด็ก เพื่อปกป้องสิทธิ์

0: ผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อห่างกายเด็กน้องนอกจากห่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนะอีกเช่นว่าใช้คำว่าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทำให้ห่างกายบุคคลใดหากเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การป้อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
1: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปป.ลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก่อนยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วฉะนั้นมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้เสนอหรือว่าอธิบายเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่าในมื้อนี้จะเสนอเนื้อในเกี่ยวกับกรณีใดๆที่เป็นสาเหตุให้การปฏิบัติโทษตกไปตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก่อนที่พวกเราจะไปรับรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่เฮ็ดให้การปฏิบัติโทษตกไปเราก็จะมารับรู้นำกันก่อนว่าจุดประสงค์ที่มีการลงโทษใส่ผู้กระทำผิดนั้นบ่เพียงแต่มีจุดประสงค์จะลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่หากยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการดัดสร้างและศึกษาอบรมผู้ถูกลงโทษให้มีจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์ต่อการออกแห่งงานให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัดให้มีการเคารพระเบียบการดำรงชีวิตของสังคมพร้อมทั้งเป็นการป้องกันบ่ให้บุคคลดังกล่าวหรือว่าบุคคลอื่นมีการกระทำผิดเทื่อใหม่อีกเพราะเห็นแล้วว่าถ้ามีการกระทำผิดก็จะมีการลงโทษซึ่งการลงโทษนี้บ่ได้มีจุดประสงค์ที่จะก่อความทุกข์ทรมานแก่ห่างกายหรือเหยียบย่ำเกียรติศักดิ์ศรีของผู้ที่กระทำผิดแต่อย่างใดท่านผู้ฟังและเมื่อเว้าถึงการกระทำผิดก็ต้องมีผู้กระทำผิดและการที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดหนึ่งจะมีความรับผิดชอบทางอาญาและจะถูกลงโทษทางอาญาใดก็ต่อเมื่อบุคคลนิติบุคคลนั้นหากมีการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายฉบับอื่นที่ได้กำหนดการกระทำผิดทางอาญาและโทษและเมื่อมีคำตัดสินที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดของศาลเท่านั้นพออยู่ในสปป.ลาวมีเพียงแต่ศาลเท่านั้นจึงมีสิทธิอำนาจในการพิจารณาตัดสินพิพากษาคดีว่าบุคคลใดหนึ่งเป็นผู้กระทำผิดและจะถูกลงโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งว่าการพิจารณาตัดสินและพิพากษาคดีนั้นก็บนพื้นฐานหลักฐานการเคารพและปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ถึงอย่างใดก็ตามท่านผู้ฟังถึงว่าศาลจะตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดแล้วแต่ในประมวลกฎหมายอาญาก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับสาเหตุที่พาให้การปฏิบัติโทษตกไปหมายความว่าผู้ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษนั้นจะบ่ได้ปฏิบัติโทษอีกต่อไปซึ่งประกอบมีสาเหตุดังนี้อันทำอีกอันที่หนึ่งก็คือผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิต 2. อายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไป 3. ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษและ 4. ได้มีการให้นิรโทษกรรมซึ่งว่าสำหรับเนื้อในรายละเอียดของแต่ละสาเหตุที่กำหนดไว้อยู่ในมาตรา98ฮอดมาตรา101ของประมวลกฎหมายอาญาก็ได้เขียนไว้ว่าสาเหตุที่1นี้ก็คือผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิตแน่นอนท่านผู้ฟังเมื่อผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิตก็จะเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษทางอาญาของผู้เกี่ยวนี้ตกไปจะบ่สามารถเอาบุคคลอื่นมาปฏิบัติแทนผู้เกี่ยวใดเด็ดขาดเพราะในทางอาญาบุคคลใดกระทำผิดบุคคลนั้นจะถูกลงโทษตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนั่นเองนี่ก็เป็นสาเหตุที่1ก็คือผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิตสาเหตุที่2อายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไป ซึ่งโทษที่วางใส่ผู้กระทำผิดนั้นจะบ่สามารถปฏิบัติได้ถ้าหากกายกำหนดเวลาคือ1ปีสำหรับการกระทำผิดในสถานละหูโทษก็คือสถานเบาบางเนาะ7ปีสำหรับการกระทำผิดในสถานโทสานุโทษก็คือโทษปานกลาง15ปีสำหรับการกระทำผิดในสถานคารุโทษหรือสถานนักซึ่งว่าอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลนี้ท่านผู้ฟังแม่นให้นับแต่วันที่คำตัดสินของศาลใส่ได้อย่างเด็ดขาดเป็นต้นไปซึ่งคำว่าคำตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดนั้นก็หมายถึงคำตัดสินคำพิพากษาของศาลซึ่งโจทจำเลยบุคคลที่3บ่ได้ขออุทธรณ์บ่ได้ขอลบล้างหรืออัยการประชาชนบ่ได้เสนอคัดค้านคำพิพากษาขั้นลบล้างของศาลประชาชนภาคและศาลประชาชนสูงสุดนี่แม่นความหมายของคำว่าคำตัดสินที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดบัดนี้ในกรณีที่มีการกระทำผิดอีกเท่าไหร่เด้จะเห็นเอาได้เนาะท่านผู้ฟังซึ่งถ้ามีกรณีที่มีการกระทำผิดเท่าไหร่ภายในกำหนดเวลาอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลใส่การกระทำผิดเท่าก่อนนั้นอายุความดังกล่าวให้นับแต่วันกระทำผิดเท่าไหร่เป็นต้นไปเลยเนาะแม่นให้นับแต่วันที่มีการกระทำผิดเท่าไหร่เป็นต้นไปแต่ถ้าในกรณีที่ได้ลบลีกจากการปฏิบัติโทษเด้เพราะว่าบางคนคิดว่าการลบลีกจากการปฏิบัติโทษแล้วพอกายกำหนดเวลาหรือจะหมดอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลแล้วก็จะเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษตกไปแล้วจึงเข้ามาเสนอตัวบอกก็บ่ได้ปฏิบัติโทษนั่นอีกถือว่าเป็นความเข้าใจที่บ่ถูกต้องแน่นอนท่านผู้ฟังทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในทางกฎหมายหรือประมวลกฎหมายอาญากำหนดไว้ว่าในกรณีที่ได้มีการลบลีกจากการปฏิบัติโทษภายในกำหนดอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลอายุความดังกล่าวแม่นให้นับแต่วันที่ผู้ถูกศาลตัดสินนี้เข้ามาเสนอตัวหรือถูกจับตัวเป็นต้นไปนี่ก็แสดงว่าผู้เอาตัวลบหนียังต้องได้ปฏิบัติโทษทางอาญาตามคำตัดสินของศาลนั่นเองและนี่ก็แม่นสาเหตุที่2ก็คืออายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไปนี่สาเหตุที่3ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษในกรณีนี้แม่นการตกลงของประธานประเทศในการลดพ้นโทษหรือลบล้างโทษที่ยังเหลือแล้วให้ปล่อยตัวผู้ถูกตัดสินลงโทษนั้นซึ่งการให้อภัยโทษนั้นแม่นการปฏิบัตินโยบายมนุษยธรรมท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาอบรมนักโทษให้เห็นได้แนวทางนโยบายอันถูกต้องเป็นธรรมของรัฐแห่งสปป.ลาวเพื่อก่อสร้างนักโทษผู้นั้นให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติซึ่งจะมีการตกลงให้อภัยโทษในวันสำคัญของศาสตร์เป็นต้นแม่นวันศาสตร์ที่2ธันวาแต่ในนี้ก็บ่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับการอภัยโทษทั้งหมดซึ่งว่าอยู่ในรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการอภัยโทษฉบับเลขที่001ทับปปท.ลงวันที่20มีนาคม2018ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับประเภทและเงื่อนไขของการให้อภัยโทษไว้ว่าบุคคลใดที่ครบตามเงื่อนไขแล้วจึงได้รับการอภัยโทษเนาะก็บ่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับการอภัยโทษทั้งหมดเพราะว่าอยู่ในนั้นได้มีการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นั่นเองสำหรับโอกาสหน้าผู้ดำเนินรายการจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตื้มเนาะว่าเงื่อนไขของการที่จะได้รับอภัยโทษนั้นมีอย่างแดนี่ก็แม่นสาเหตุที่3ก็คือผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษก็จะเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษนี้ตกไปมันนี้สาเหตุต่อมาสาเหตุที่4ท่านผู้ฟังก็คือการให้นิรโทษกรรมซึ่งการให้นิรโทษกรรมแม่นการลบล้างการกระทำผิดทางอาญาใดหนึ่งหมายความว่าการปฏิบัติโทษทางอาญาสำหรับการกระทำผิดทางอาญาใดหนึ่งจะตกไปถ้าหากว่าสภาแห่งชาติให้การรับรองและประธานประเทศประกาศให้นิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่กระทำผิดทางอาญานั้นท่านผู้ฟังที่หักแพงเนื้อในทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับสาเหตุที่พาให้การปฏิบัติโทษตกไปซึ่งประกอบมีอยู่4สาเหตุด้วยกันก็คือ1ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิต2อายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไป3ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับการอภัยโทษและ4ได้มีการให้นิรโทษกรรมตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วทางรายการต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีท่านท่านมิลิการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกับมิลิการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:00 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:001ชั่วโมงเต็มเนาะผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์กับข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ทานควรฟังโดยเฉพาะแม่นทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับมดทุกคนอยู่ในสังคมเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าประชาชนทั่วไปท่านมีความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานประกันสังคมท่านสามารถโทรไป1508ในวันเวลาราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.หา 4:00 น.แลงสอบถามข้อมูลได้ว่าการสมัครใจนี้จะต้องมีอย่างแน่เนาะจ่ายแนวใดและก็ผลประโยชน์จะได้รับคือแนวใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่สำคัญเนาะสำหรับภาคสมัครใจจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเนาะก็จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมไปตลอดชีวิตเนาะมีเงินเสียชีวิตที่สำคัญเวลาบำนาญแล้วก็จะบ่ได้จ่ายเงินแล้วเนาะเข้าสู่ประกันสังคมก่อนข้ามก็คือประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แต่ละเดือนเนาะเวลาที่ทานเกษียณบำนาญมาเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานรัฐกรหรือว่าพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีบำนาญเส้นเดียวกันและก็ในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาในเรื่องของอีก1หัวข้อที่ติดพันกับสิ่งที่หลายๆท่านฝากถามกันเข้ามาหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันไปห้องหมอที่เฮาเลือกนี่บ่ทันเนาะเฮาจะต้องเฮ็ดคืออะไรเนาะประกันสังคมเพิ่นมีคุ้มครองบ่กรณีที่ว่าไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนการเจ็บเป็นฉุกเฉินเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะรวมไปถึงครอบครัวที่เกิดสิทธิ์ตามบ่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือกับลูกเนาะอันนี้ก็ควรฟังเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าสามารถรับฟังเป็นข้อมูลได้เวลาที่ว่ามันเกิดเหตุกับเฮาเฮาจึงจะฮู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามระเบียบการที่ทางประกันสังคมก็คือทางห้องหมอเนาะคันว่าเรื่องการใส่บัตรนี่ก็จะเป็นทางห้องหมอเป็นเอิ้นว่าระเบียบการเนาะคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก่อนที่จะไปรับฮู้นำกันเกี่ยวของกับกรณีเจ็บฉุกเฉินเนาะสันติภาพก็จะมาเว้าในเรื่องของกรณีที่จะเป็นปกติให้บริการได้รับฟังกันก่อนเนาะว่าการใช้บัตรประกันสังคมนี้เป็นคืออะไรในกรณีไปห้องหมอปกติทั่วไปแน่นอนเวลาที่ผู้ประกันตนเฮานี่ขึ้นทะเบียนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีพวกเขาจะให้ถือสำเนาครัวเนาะก๊อปปี้สำเนาครัวสำเนามาประกอบใส่ในเอกสารเนาะสำหรับคนโสดก็คือมันคุ้มครองแต่คนเดียวก็คือมันผู้ประกันตนแต่คณะผู้ที่แต่งงานก็จะคุ้มครองคู่สมรสและแก่ลูกเนาะอายุต่ำกว่า18ปีเนาะอยู่ลาวก็ถือว่านโยบายค่อนข้างสูงเนาะการคุ้มครองลูกก็คือมันบ่จำกัดจำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุเนาะคันว่าอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าสามารถแจ้งเขาได้เมื่อจะมีจากคนก็ตามแต่นะก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีพอสมควรหมายความว่าสามารถให้ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีใส่บัตรประกันสังคมรวมนำได้นะบ่ว่าจะมีจากคนก็ตามเนาะอันนี้แม่นสวัสดิการที่ดีของประกันสังคมแล้วเนาะขั้นตอนก็คือแม่นเวลาขึ้นทะเบียนปุ๊บเนาะนอกจากคนในครอบครัวที่จะต้องได้แจ้งเขากรณีที่มีการแต่งงานก็คือต้องได้เลือกห้องหมอเนาะต้องได้เลือกห้องหมอณปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกห้องหมอเนาะเพราะว่าในครอบครัวหนึ่ง
ทานสามารถเลือกแง่ของหมอได้เนาะเลือกแง่ของหมอได้ผัวอาจจะใส่อยู่เศรษฐาเมียอาจจะใส่อยู่มโหสถลูกอาจจะใส่อยู่ห้องหมอเด็กหน้าห้อยห้าสิบเตียงหรือว่าหน้าห้องหมอมีตาภาพหันได้เนาะลูกอายุต่ำกว่า16ปีลงมาเนาะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอเด็กหันได้หมายก็ว่าสามารถเลือกแง่กันได้เนาะในเมื่อก่อนแหละคันว่าเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮานี่มันเพิ่นจะให้ไปเลือกอยู่ในห้องหมอเดียวกันเนาะคันว่าผู้ประกันตนเลือกห้องหมอมิตรภาพเนาะคู่สมรสลูกก็ต้องไปมิตรภาพนํากันหมดอันนั้นเป็นระเบียบเก่าแต่ว่าในปัจจุบันนี้แม่นบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาครัฐบ่ว่าจะเป็นอันน่ะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเองก็ดีสามารถเลือกแยกกันได้อยู่ในครอบครัวเนาะว่าไผจะเลือกห้องหมอได้เนาะแต่ที่สำคัญให้ทานจื่อว่าทานเลือกห้องหมอใดที่สำคัญให้จื่อว่าทานเลือกห้องหมอใดเนาะผัวเลือกห้องหมอใดเมียเลือกห้องหมอใดลูกเลือกห้องหมอใดให้จื่อห้องหมอที่ตัวเองเลือกและก็มีอีกช่องทางนึงที่ถ้าว่าทานบ่จื่อท่านสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะ www.lsso.gov.la ท่านสามารถอันน่ะเข้าไปอันน่ะปุ่มกวดสิทธิ์การปิ่นปัวแล้วพิมพ์เลขรหัสบัตรประกันสังคมลงไปนะแล้วก็กดโอเค enter ไปเนาะท่านก็จะเห็นว่าอันน่ะมีภายแน่ที่ทานได้แจ้งเข้าแล้วเนาะเข้าใส่บัตรประกันสังคมนำแล้วและก็แต่ละคนเลือกปิ่นปัวอยู่ห้องหมอใดเนาะอันนี้แม่นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกท่านสามารถกวดผ่านมือถือของท่านได้เลยเพียงแต่เข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะอันนั้นแนะนำเป็นช่องทางในการกวดสิทธิ์การปิ่นปัวสุขภาพและในกรณีแน่นอนเวลาเฮาเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นทั่วไปก็คือต้องได้ไปห้องหมอที่เฮาเลือกทุกครั้งต้องไปห้องหมอที่เฮาเลือกทุกครั้งถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปย้ำว่าถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปต้องไปห้องหมอที่เฮาเลือกทุกครั้งเลือกมโหสถต้องไปมโหสถเลือกมิตรภาพต้องไปมิตรภาพเลือกเศรษฐาต้องไปมิตรต้องไปเศรษฐาหมายว่าไปห้องหมอที่เฮาเลือกแต่ยกเว้นกรณีเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันตัวนี้แมนเป็นหัวข้อที่ผู้ประกันตนเฮานะฝากถามกันเข้ามาทาง1508กรณีเจ็บสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกประกันสังคมคุ้มครองพอเนาะก็คือคุ้มครองถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญแท้แล้วต้องโทรแจ้งภายใน3วันโทรไปสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเนาะโทรเข้าไปเบอร์สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเพราะว่าอยู่บัตรประกันสังคมจะมีเบอร์สายด่วนนครหลวงวิชันกับเบอร์1ต่างแขวงกับเบอร์1ต่างหากเนาะแต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเนาะให้ท่านโทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงถ้าว่าจะเป็นสุกเสริญกับท่านนั้นไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกตัวนี้แมนให้ท่านได้อันน่ะเข้าใจเนาะเข้าใจไปบางคนนี่ไปแต่ว่าบ่ได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันการที่เฮาไปสุกเสริญห้องหมอที่บ่ได้เลือกท่านอาจจะได้สำระเงินค่าปิ่นปัวหันก่อนในเบื้องต้นเนาะหมายความว่าอาจจะได้จ่ายก่อนแล้วโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมให้ทันภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะบ่ได้หมายความว่าแจ้งก่อนสิเข้าหมอได้ให้แจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหมายความว่ายังมีเวลาเนาะมีเวลาท่านอาจจะแจ้งเองก็ได้ให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้หรือให้ห้องการเนาะผู้ประสานงานฝ่ายจัดตั้งฝ่ายบุคลากรแจ้งก็ได้แจ้งก็ได้ว่าท่านได้เข้าปิ่นปัวห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันย้อนว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันอาจจะย้อนเกิดอุบัติเหตุ
อาจจะย้อนในเรื่องของพยาธิของผู้เกี่ยวเองความดันเฮ็ดให้เกิดวิ่นเวียนหมดสติอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแขนขาหักก็มีหลายอันหรือไฟดูดไฟซอดมันก็มีอาการเอิ้นว่าความสุขเสริญนะที่จะต้องได้กู้ชีพนะที่จะต้องได้รักษาอันนะให้ทันกับอันนะเอิ้นว่าความเฮ็ดห้องต้องการในอาการการเจ็บป่วยนั้นเนาะห้ามเลือดจังซี่เลือดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเลือดตกอย่างของสุขเสริญอันนั้นมันอาการสุขเสริญเนาะเอิ้นว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันเนาะทุกพยาธิแม้แต่ความดันแม้แต่อันเอียงก็ตามแต่เนาะมันก็จะมีระดับสุขเสริญของมันซึ่งการประเมินว่าเฮาสุขเสริญหรือบ่สุขเสริญอันนี้ขึ้นกับแพทย์เพิ่นพิจารณาเพิ่นบ่งมติเนาะคือบางท่านว่าตัวเองสุขเสริญก็เลยไปหุ้งหมออันน่ะเนาะหุ้งหมอได้หนึ่งเอาย้อนว่าเป็นไข้รู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายแฮงเป็นไข้ว่าตัวเองสุขเสริญประเมินตัวเองว่าสุขเสริญแต่เวลาไปหุ้งหมอแล้วเนาะท่านหมอวัดอุณหภูมินะขึ้นแต่38องศาตัวนี้จะบ่อยู่จะบ่อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญจะบ่ได้อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญถ้าเกณฑ์สุขเสริญนะอุณหภูมิร่างกายต้องขึ้นอยู่39องศาอันนี้แม่นสันติภาพตัวอย่างให้ฟังเนาะในการประเมินความสุขเสริญก็คือแม่นแพทย์เพิ่นเป็นผู้ประเมินระดับความสุขเสริญถ้าว่าเพิ่นแพทย์ว่าเจ้านี่บ่สุขเสริญเด้อ38องศาเนาะเจ้าต้องไปปิ่นปัวอยู่เขตนอกหรือเจ้าจะฝืนปิ่นปัวต่ออันนี้มันจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองหมายความบ่สามารถมาถอนเงินคืนได้ถึงว่าจะแจ้งก็ตามเพราะว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญเนาะอย่ามาสุขเสริญนี่แม่นแพทย์เพิ่นจะมีการบ่งมติโดยแพทย์การพิจารณาโดยแพทย์ถ้าท่านใดที่ว่าเคยพาลูกไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมออันน่ะเด็กหน้าห้องหมอมิตรภาพเนาะท่านจะเห็นแผ่นแนะนำอาการสุขเสริญเป็นรายการสุขเสริญที่แพทย์เพิ่นได้อันน่ะเอิ้นว่าพิมพ์ออกมาตั้งเพื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้รับรู้ว่าอาการนี้สุขเสริญเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะสมเชยทางหมอเด็กมิตรภาพที่เพิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ไปใช้บริการเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นเช็คลิสต์เนาะเลียนลงมาว่าอาการอย่างแน่ที่ถือว่าเป็นอาการสุขเสริญก็ถือว่ามีหลายสาวรายการเนาะหลายสาวรายการเด้สันติภาพไปเบิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อบ่ให้มีคำถามเนาะหมายความว่าคันว่าผู้ประกันตนมีคำถามก็คือไปเบิ่งอยู่ในแผ่นโฆษณาตัวนั้นแล้วก็ถือว่าจบไปเนาะแต่ย้ำว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันนะมีระดับที่ธรรมดาปานกลางและก็ระดับสุขเสริญเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเนาะวินิจฉัยบ่งมติอาการเวลาเขาไปใส่บริการเนาะอ่ะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนีก่อนในระยะธรรมิตเนาะเขาก็ยังมีเอิ้นว่าสิ่งที่จะมาอารมณ์กันเติมเกี่ยวข้องกับการไปใส่บริการกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนีก่อนจะหน่อยมาฟังกันเติมตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละมือ เพื่อจะเป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ควรที่จะรับรู้สำหรับสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองผ่านมานี่ก็สังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนหลายอันแต่บ่ได้มายื่นเอกสารห้องขอย้อนว่าตัวเองบ่ฮู้สิทธิ์ผลประโยชน์ก็เลยเฮ็ดให้เสียผลประโยชน์ไปเนาะซึ่งการห้องขอเงินอุดหนุนแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดไว้อุดหนุนระยะสั้นยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนทันมาเดือนที่4นะก็ถือว่าบ่ได้รับละอุดหนุนระยะยาวคือบำนาญยื่นเอกสารได้บ่เกิน6เดือนเพิ่นมายืนเดือนที่7เพิ่นก็จะได้แต่เดือนที่7ไปเนาะหมายความว่าเดือนที่6 5 4 3 2 1คือแม่นโมฆะเห็นบ่ก็เสียผลประโยชน์เนาะแต่ว่าเฉพาะอุดหนุนระยะสั้นคันว่ายืนกายก็คือแม่นตัดสิทธิ์เลยเนาะก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเลยต่างจากอุดหนุนระยะยาวได้รับไปหน้านะแต่ก็เสียผลประโยชน์เพิ่นบ่ได้ไล่ขึ้นย้อนหลังคันว่าเฮาไปยืนซะเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความนะเป็นห่วงเป็นใหญ่จากทางรายการประกันสังคมและมื้อนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันเนาะในเบื้องต้นก็ถือว่าได้โอลมให้บริการได้รับฟังพอสมควรเนาะกรณีไปใช้บริการนะฮะกรณีไปหูหมอที่เฮาบ่ได้เลือกไปได้บ่ได้ในกรณีที่เจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันเท่านั้นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินคันว่าแพทย์ประเมินว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญแต่เฮายังฝืนปินป่วยอยู่ก็คือแม่นเฮาจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเนาะแต่คันว่าเป็นกรณีไปสุขเสริญแท้เนาะแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าสุขเสริญท่านจําเป็นต้องได้แจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงหรือว่าภายใน3วันอีกเนาะจึงจะได้รับการคุ้มครองย้ําว่าก็คือแม่นจ่ายแจ้งเนาะแจ้งหลังจากเข้าไปใช้บริการอยู่โรงหมอหั่นบ่แม่นแจ้งก่อนบางท่านว่าต้องได้แจ้งก่อนบ่มีไผฮู้เนาะว่าตัวเองสิเจ็บก่อนนั่นน่ะเนาะก็คือแม่นแจ้งหลังจากเข้าโรงหมอเมื่อที่1บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังเมื่อที่2บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังเมื่อที่3ต้องแจ้งคันว่ากายมื้อที่3ไปหรือว่ากาย72ชั่วโมงไปเนาะตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะถึงว่าจะเจ็บสุขเสริญก็ตามและก็สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือการที่มีหลายคนถามมาเนาะเกิดลูกส่วนหลายแล้วคันว่าเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะหรือว่าเมียผู้ประกันตนเองก็ได้อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เวลาเกิดลูกขนาดเนาะเพิ่นมักไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาเนาะแม่และเด็กหนองพญาเพิ่นว่าเจ็บสุขเสริญก็เลยไปเกิดอยู่หั่นแต่อย่าลืมว่าการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุขเสริญการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุขเสริญเพราะว่าอย่างการเกิดลูกนี่เพิ่นจะมีการนัดหมายเนาะของแพทย์คักแน่ว่าจักเดือนจักเดือนจักทิศจะเกิดเนาะเพิ่นมีการกำหนดรายละเอียดนะโดยการประเมินของแพทย์แต่มันแน่นอนบ่มันก็อาจจะคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนเนาะในหนึ่งว่าซั่นซะเพิ่นจึงบ่ได้ถือว่าเป็นกรณีสุขเสริญหมายความมีการก้าเกี่ยมตัวเองนะต้องมีการก้าเกี่ยมตัวเองเนาะในกรณีที่จะเกิดลูกแต่ว่าส่วนหลายสมาชิกเขานี่มันก็ไปใช้บริการเนาะอยู่ห้องหมอแม่และเด็กก็ได้แจ้งไปว่ากรณีทานไปเกิดได้บ่เกิดได้แต่จะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเกิดด้วยตัวเองบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้นะบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้ถ้าเกิดลูกอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกแมนสามารถใช้บัตรได้ปกติเนาะสามารถใช้บัตรได้ปกติแต่คันว่าไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาตัวนี้แมนยังเอิ้นว่าประกันสังคมยังบ่ทันได้กวมรวมถึงห้องหมอแม่และเด็กหนองพญา เนาะซึ่งห้องหมอที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองต้องเป็นห้องหมอที่เอิ้นว่าครบวงจรแล้วก็เป็นห้องหมอใหญ่เนาะบ่แม่นห้องหมอแขนงเฉพาะยกเว้นเสียแต่ห้องหมอใหญ่เนาะที่เฮาเลือกบ่สามารถให้บริการได้ย้อนมีความซับซ้อนบ่ย้อนอุปกรณ์เครื่องมือบ่ทวงทันบ่ทันสมัยบ่พอสิน่ะเนาะหรือว่าด้านวิชาการแพทย์เนาะจําเป็นต้องได้เฮ็ดใบนําส่งไปห้องหมอแขนงเฉพาะตัวนี้แม่นสามารถนําใช้ได้ถ้าว่ากรณีมีใบนําส่งเนาะถ้าว่ามีกรณีใบนําส่งคือตัวอย่างท่านเจ็บตามีปัญหาทางด้านสายตาเจ็บตาเนาะไปห้องหมอเฮาเลือกเนาะห้องหมอใหญ่ไปแล้วเพิ่นมาอุปกรณ์บ่ทันสมัยเนาะความสำนักของแพทย์บ่อีหยังต่างๆเนาะเพิ่นว่าบ่สามารถเฮ็ดได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งไปห้องหมอทงปงตัวนี้แม่นสามารถไปได้ถ้าว่ามีใบนำส่งจากห้องหมอที่เฮาเลือกเนาะไปแขนงเฉพาะแม่นสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอที่ปลายทางหั่นได้ถ้าว่ามีใบนำส่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าว่าตัวใดที่เฮาบ่เข้าใจให้โทรปรึกษา1508ก่อนอย่าเฝ้าไปใช้บริการโดยที่เฮาเนาะบ่มีข้อมูลโดยที่เฮาบ่ฮู้บางท่านนี่อันน่ะเอิ้นว่าถือเบาเนาะก็คือใช้รถใช้รถแล้วจึงไปเค็มอยู่นําประกันสังคมเนาะใช้รถใช้รถแล้วจึงไปเค็มนําประกันสังคมซ้ําบ่นําเนาะบางคนไปใช้พุ่นเนาะอยู่ห้องหมอเอกชนไปใช้รถแล้วจึงไปเคลมนำประกันสังคมว่าง่ายเนาะแต่ว่าบ่มีระเบียบคุ้มครองในจุดนี้เนาะบ่มีระเบียบคุ้มครองหมายความว่าก็ต้องได้เสียเงินของทานเองเนาะบ่สามารถถอนเงินคืนได้เพราะว่าเราต้องรู้ว่าระเบียบการใช้บัตรประกันสังคมนี่เพิ่นคุ้มครองซ้ำใดเนาะเพิ่นคุ้มครองซ้ำใดบ่แม่นว่าใส่แล้วมาถอนเงินคืนเนาะไปใส่บริการก่อนเนาะอยากไปใส่ก็ไปใส่แล้วมาถอนเงินคืนบ่แม่นเนาะระบบจะบ่ได้เป็นแบบนั้นเนาะหมายความว่าก่อนที่จะไปใส่ก็คือมันต้องไปห้องหมอที่เฮาเลือกยกเว้นฉุกเฉินเนาะคือสันติภาพได้เพาะไปหั่นแหละเนาะที่ผ่านมาก็หลายคนก็ถือเบาเฮ็ดแบบความเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองเนาะแต่ว่ามันระเบียบมันไปอีกแบบนึงเฮ็ดให้แต่ต้องในเรื่องของความรู้สึกจิตใจบางเทื่อมันเอิ้นว่าติดพันกับค่าใช้จ่ายสูงเนาะอันนี้ยิ่งอันตรายเนาะยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วย้ําแล้วก็คือแม่นให้ไปห้องหมอที่เฮาเลือกกรณีจะเป็นทั่วไปเนาะบ่แม่นกรณีจะเป็นฉุกเฉินเพราะว่าคันว่าติดพันค่าใช้จ่ายสูงอย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระเนาะดีกว่าท่านไปใช้ตามใจของท่านแล้วมาถอนเงินคืนบ่ได้อันนั้นเป็นภาระของทาน 100% เลยเนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการแบบนั้นเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมีรายการเนาะที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้ออธิบายให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะนําใช้ให้บัตรประกันสังคมให้ถูกต้องนะตามระเบียบการและก็เพื่อป้องกันบ่ให้ทานเสียสิทธิ์ผลประโยชน์นั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ขออวยชัยพรมีรายการจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การสันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020 5548 9030หรือ020 0-8434-6222
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลกสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกทานยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อได้ติดตามฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเราตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทางรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนต้นรายการมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสกัดกั้นและปราบปรามปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นหน้าที่ของมดทุกคนยาเสพติดยังเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงที่หลายประเทศพวงประเสริญอยู่และก็เป็นการยากที่จะปราบปรามให้มดไปได้กงกันข้ามเบื้องรวมแล้วยังเห็นว่าได้แพร่ลามออกไปยังหน้าเป็นห่วงบ่ว่าอยู่ประเทศลาวเฮาก็คือหลายๆประเทศในภาคพื้นและทั่วโลกพอปัญหานี้มันเกิดขึ้นอยู่ทุกๆประเทศต่างแต่จะน้อยหรือใหญ่นักหรือเบาเท่านั้นซึ่งมันกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกพวงประเสริญและดำเนินมาตรการปราบปรามทุกรูปแบบและสำหรับอยู่ประเทศลาวเฮาท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนในทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวเฮามีความผาสุกอยู่ดีกินดีแต่นั่นแหละก็ตามผ่านมาถึงจะมีการจับกลุ่มแก๊งลักลอบค้าขายคนส่งเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดนับแต่น้ำกระท่อมคอลลาเจนจนขึ้นไปฮอดยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขั้นหุนแหงประเภทต่างๆก็ตามนั่นอาจแม่นเพียงแต่เหตุการณ์น้อยๆเท่านั้นอาจบ่ทันยังไปถึงหัวโปตู่การใหญ่ต้นต่อที่แท้จริงจึงเหตุให้ปัญหานี้ยังบ่ทันหมดไปจากสังคมซึ่งมันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนต้องได้ร่วมกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเลิกซึ่งให้นับมือลุดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่าปัญหานี้แม่นเป้าหมาย1ที่ว่านอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งแต่ละปีพวกเขาจะเห็นได้จากการจุดทำลายวัตถุของกลางยาเสพติดประเภทต่างๆปีละหลายสิบต้นและในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาและวัตถุของกลางจำนวนนี้ก็แม่นได้ผ่านการสอบสวนและผ่านการตัดสินของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าผ่านมาเห็นว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าผ่านมาเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในขอบเขตทั่วประเทศได้เป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้ขบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆนี่ลดลงหลายสมควรแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากและภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีนำพาซี่นำของคณะพรรคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการเพิ่มทวียกระดับการนำพาซี่นำการเคลื่อนไหวพระราบทบาทเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อจะตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปตาม3หลักการก็คือเด็ดขาดโปร่งใสมืออาชีพและไปตามคำขวัญที่ว่าอัด3ทางม่าง3เป้าเป็นเจ้า3ลักและไปตามหกเวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติยาเสพติดเป็นปัญหารวมของประเทศเฮาท่านผู้ฟังเป็นปัญหารวมของภาคพื้นและสากลและเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนอยู่ตามบริเวณซ้ายแดนระหว่างประเทศซ้ายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงท้องถิ่นกับท้องถิ่นต่อกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมและต่อความมั่นคงของชาติสภาแห่งชาติจึงได้มีมติฉบับเลขที่110
ว่าด้วยการหับโฮงเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะ3ปีก็คือแต่ปี2011หา2023และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวเมนเห็นดีให้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสืบต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหมดนี้มันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมเฮาต้องได้มีส่วนห่วมและห่วมแห้งห่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังลึกซึ้งให้นับมือลุดลงจนก้าวไปถึงบอนทีว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานและพลเมืองลาวทุกเผ่าพวกเราต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและช่วยกันสกัดกั้นปัญหานี้แท้ๆด้วยท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ดังที่พวกเขาฮู้นํากันแล้วว่าสภาแห่งชาติมีบทบาทสําคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติและเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอํานาจนิติบัญญัติอํานาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดหยังลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทธบายโครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้รับรองเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้รับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้รับรองเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ชื่นชมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับผ่าส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายรับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวาระแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก่ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั่นต้องหีบฮ้อนป่าปามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเสริงเซ็นการสอลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสปจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสอเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนานี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เข้าโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่9ว่าด้วยวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันเติมอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับสงวนอาชีพหรือว่าอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวพวกเขาทุกคนต้องได้ช่วยกันส่งเสริมให้คนลาวมีเวียกเฮ็ดงานทำหลายขึ้นและอย่างหลังๆมานี่พวกเขาเจ้าค่อยจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพจับกลุ่มปั๊บไหมคนลาวว่าเฉพาะคนลาวที่ไปพัวพันกับการประกอบอาชีพทำมาหากินแบบสุจริตแต่สัมผัสเป็นอาชีพที่รัฐบาลสงวนไว้สำหรับคนประเทศของเพิ่นเองบ่อนุญาตให้บุคคลนอกประเทศเฮ็ดเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนหรือลักลอบกระทำก็จะถูกจับกลุ่มคุ้มขังปั๊บใหม่ใส่โทษดังที่เฮาเห็นมาหั่นและสำหรับสปป.ลาวพวกเขาก็มีหลายอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวซึ่งอยู่ในแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลขที่1328ทับอคลงวันที่13กรกฎาคมปี2015ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับประชาชนลาวที่ถือสัญชาติลาวและจะบ่อนุญาตให้คนต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวดำเนินธุรกิจต่างๆที่ระบุไว้ซึ่งมีถึง37อาชีพเบิ่งโดยรวมแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพนี้ก็พอที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพอมื้นตาอ้าปากได้สำคัญอาจจะช่วยเฮ็ดให้แรงงานลาวบ่เต้นตุ่นโยนหนีไปออกแรงงานอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานก็เป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพที่ระบุไว้นั้นในภาคการคุ้มครองก็เห็นว่ายังบ่สามารถคุ้มครองและปฏิบัติได้เนื่องจากมีคนสัญชาติอื่นจากประเทศอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างหลวงหลายโดยบ่มีมาตรการลงโทษหรือสั่งห้ามบ่ให้เขาเจ้าประกอบอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวแต่อย่างใดกงกันข้ามอาชีพที่สงวนเหล่านั้นส่วนหลายพัดถือคนต่างประเทศญาติเอาไปเฮ็ดเกือบหมดอาจเป็นย้อนสาเหตุนี้บ่จึงเฮ็ดให้แรงงานลาวเฮานี่นะลังไหลไปออกแรงงานเป็นกรรมกรอยู่ต่างประเทศจนกลายเป็นผลกระทบต่อการผลิตภายในในวันที่23มิถุนายน2025กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้มีการผ่านทางข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวโดยมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำในนั้นมีการปรับปรุงเนื้อในบางหมวดและมาตราโดยเฉพาะกระแมนหมวดที่2อาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวในมาตรา7ประเภทอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดเป็นหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงห่างข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวซึ่งผ่านมามันไก่เป็นปัญหาค้าใจแบบกืนบ่เข้าคายบ่ออกสำหรับสังคมลาวเฮาทุกประเทศยอมมีตัวบทกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสังคมเฮ็ดให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบเศรษฐกิจเติบใหญ่ขยายตัวในเมื่อเฮามีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแล้วก็ควรนำใช้เครื่องมือนั้นให้เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองลาวหรือจะปล่อยปะละเลยไปแบบนี้ตลอดบ่ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใดสิทธิพลเมืองลาวจึงจะได้รับการปกป้องอย่างจริงจังท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นอีกหนึ่งปัญหาที่สังคมกะให้ความสนใจโดยเฉพาะก็แม่นอาชีพที่พวกเราต้องได้ช่วยกันสงวนไว้ให้พลเมืองลาวเพื่อให้คนลาวได้มีเวียกเฮ็ดงานทำหลายขึ้นเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.laมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่12ตุลาคม2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทานบุญสูสุดมรีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังทั้งเป็นหัวหน้าโครงการกาเฟซาที่ทางเพิ่นได้จัดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในงานของในรายการของพวกเฮาในมื้อนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบุญสู
2: เจ้าสบายดีเจ้าทุกๆงาน
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าย
2: ินดี
1: เจ้าเห็นว่าได้ระยะผ่านมาเฮาได้มีการจัดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจําปี2026แม่นบ่ท่าน
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เจ้าม
2: ีการจัดงานบุญกาเฟในซา
1: เจ้าสำเร็จแล้วเนาะอยากให้ท่านเว้าเกี่ยวกับผลสำเร็จของงานครั้งนี้คือเป็นขึ้นได้ได้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้บ่และก็มากผลในการจัดงานนี้เฮาสิได้มีการเตรียมแผนขึ้นอะไรในทาง
2: เจ้าขอสบายดีทุกๆท่านเนาะข้าพเจ้าชื่อบุญสู่สุดมาลีห้องหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าทางหน้าทางกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะขอรายงานโดยสังเขปเนาะเกี่ยวกับการจัดงานบุญคาเฟ่หรือว่าผลสําเร็จของการจัดงานบุญคาเฟ่ลิซ่าบ้านเฮาครั้งที่2ประจําปี2026ในครั้งนี้สําหรับสําหรับหัวข้อเนาะหัวข้อในการจัดงานบุญคาเฟ่ลิซ่าในครั้งนี้เนาะไปแต่หัวข้อคําควัญที่ว่า2รสชาติ1การเดินทางจากชาวสวนลาวสู่ผู้บริโภคในทั่วโลกในหัวข้อคําควัญที่ว่า2รสชาติ1การเดินทางจากชาวสวนลาวสู่ผู้บริโภคในทั่วโลกเนาะอันนี้มันเป็นคําควัญ1ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานบุญซาและกาแฟในครั้งนี้สําหรับการจัดงานบุญซากาแฟในครั้งนี้เนาะพวกเฮาก็ตีราคาสูงต่อผลสําเร็จโดยเฉพาะข้าพเจ้าที่ว่าในนามเป็นผู้ประสานงานและก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักในงานครั้งนี้พอตีราคาสูงต่อกับผลสําเร็จในการจัดงานในครั้งนี้เห็นได้ว่าในการจัดงานบุญกาแฟในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมหลายพอสมควรจากบรรดาคุมผู้ผลิตผู้ประกอบการสมาคมซากาเฟ่เข้าร่วมวางแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนาะรวมทั้งหมดมันมีอยู่จำนวน42หัวหน่วยหรือว่า42อ่างหันในขอบเขตทุกประเทศ
1: เจ้า
2: เนาะที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้เนาะจึงมีบรรดาแข้งภาคเหนือและบรรดาแข้งภาคใต้จำนวนหนึ่งซึ่งเห็นแล้วว่าในปีนี้มันมีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายเกี่ยวกับการเข้าร่วมวางแสดงถือว่าลื่นกว่าทุกๆปีที่เฮาได้จัดในระยะที่ผ่านมาผมเรียกว่านี้ในงานครั้งนี้ก็มีกิจกรรมเนาะหลายๆกิจกรรมให้บรรดาผู้แทนได้เกี่ยวส้มบรรดาบูธเนาะบรรดาบูธการวางแสดงสินค้าหรือว่ากิจกรรมเตรียมฮูบเนาะสําหรับเด็กน้อยเนาะสําหรับเด็กน้อยเป็นผู้เป็นการโฆษณาการสาธิตเนาะผมเรียกแค่นี้กันมันมีการสาธิตส่งซาเนาะส่งซาแล้วก็วิธีการปรุงแต่งกาแฟเนาะมีการชิมกาแฟเนาะในลักษณะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ลาวของเฮาผมทั้งมีการแลกเปลี่ยน บทเรียนเนาะสนทนาเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางสำหรับผู้ที่มักหรือว่ามักกาแฟเลยซ่าในขอบเขตตัวประเทศเนาะในขอบเขตตัวประเทศเนาะฉะนั้นในการจัดงานในครั้งนี้เนาะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดแล้วมันมี 10,000 กว่าคนเนาะที่เข้าร่วมในงานในครั้งนี้นี้เนาะฉะนั้นล่ะในการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็เป็นการจัดงานที่ว่าถือว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์งวดปี2030ภายใต้คำขวัญที่ว่าส่งเสริมการผลิตกสิกรรมให้มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยมีแรงอะไรครับขี่มันคงลดพรความทุกข์ยากลดพรการทางปลาเป็นไฮและแน่ใจการพัฒนาการผลิตตามทิศสีเขียวสะอาดปลอดภัยและมีความยืนยงสำหรับการจัดงานกาแฟและซ่าของพวกเฮาในครั้งนี้เป็นเพื่อโฆษณาส่งเสริมเนาะเพื่อโฆษณาส่งเสริมผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการผลิตกาแฟเลซ่าแน่ใส่รับใส่สังคมและส่งเสริมการส่งออกไปสู่ตลาดสากลหรืออื่นว่าไปสู่ตลาดโลกผมเดียวกันนี้ก็เป็นเพิ่มทวีในการเปิดกว้างเนาะเปิดกว้างสายพันธุ์หัวมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าการขายเนาะไปสู่ระดับภาคพื้นและสากลจึงรวมทั้งมีการประกอบส่วนพัฒนาแขนงการท่องเที่ยวเนาะเป็นการซักส่วนเอาบรรดานักท่องเที่ยวเนาะเข้ามาสู่ประเทศของพวกเฮาให้นับมือรับหลายขึ้นเนาะสนับสนุนในงานทั้งนี้พวกเฮาก็ตีราคาสูงแต่ว่าพวกเฮาได้รับคนสําเร็จเนาะตามระดับขาดไม้ที่พวกเฮาได้วางไว้ในเบื้องต้นเนาะสำหรับการจัดงานนะบุญกาแฟและซ่าเนาะในโอกาสต่อไปนี้แม่นพวกเฮาสิได้ยกระดับตื้มเนาะยกระดับเกี่ยวกับการวางแสดงสินค้าตื้มแต่ว่าพวกเฮาในตัวนานี้สิได้จัดอยู่ในระดับ international หรือว่าระดับอันไหนอย่างสากลหรือว่าระดับชาติเนาะโดยการเชื้อเชิญเอาบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าเชื้อเชิญเอาบรรดาผู้ที่ฮักมักกาแฟจากบรรดาประเทศผู้ค้ากาแฟกีฬาเฮาได้มีคู่ร่วมงานนำกันออกมาวางแสดงที่เป็นลักษณะแบบเนาะแตกต่างจากครั้งนี้เนาะที่เป็นแบบรูปแบบว่าการโฆษณาแบบสากลเนาะให้มีการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ซื้อเนาะจากต่างประเทศเขามาร่วมในการวางแสดงเนาะหรือว่าซ่ากาแฟพวกเขาจะจัดอันหนึ่งครั้งเนาะหนึ่งครั้งต่อปีตื้มเนาะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี่เป็นพวกเขาเกิดสิได้มีมีวิสัยทัศน์เนาะเฮ็ดได้เนาะให้การขยายเรื่องงานกาแฟและซ่าเนาะขยายขึ้นไปภาคเหนือเนาะเดี๋ยวนี้พวกเขากำลังส่งเสริมกาแฟจากอยู่ในแปดแข้งพังเนื้อเนาะแปดแข้งพังเนื้อของเราคือว่าเอาตั้งเป้าไว้ว่าเนาะคะแนนการกาแฟและซ่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเนื้อทีและผลผลิตซ่ากาแฟให้มันร้ายขึ้นกว่าเก่าเนาะอันนี้เป็นพวกเราเด็ดที่ราคาสูงเกี่ยวกับผลผลิตในการจัดงานบุญกาแฟซ่าบ้านเฮาประจำปี2026จะเป็นสรุปใดทั้งนั้นอีกเทนึงก็แม่นพวกเฮาก็แม่นแสดงความขอบอกขอบใจอย่างสูงเนาะต่อกับการนําภาครัฐที่ยําใดก็แม่นเฮ็ดเวียกไกสิทธิ์หรือว่าสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องงานกาแฟของพวกเฮาเฮ็ดได้เนาะกาแฟและซ่าของเฮาเฮ็ดได้มันนับมือนับมีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเนาะหรือว่าครูร่วมพัฒนาผู้ร่วมงานพวกเฮาก็ได้ซุ่มใส่เรื่องงานดังกล่าวนี้แต่อีกคือนึงเนาะพวกเฮากะตีราคาสูงได้เนาะแล้วก็แสดงความขอบอกขอบใจอย่างสูง มันยังผู้ที่ได้ครับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณบ่ว่าจะเป็นสภาพเคารพเนาะประจําลาวหรือว่าองค์การฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาหรือว่าอื่นอัปเดตเนาะเอิ้นชื่อว่าอัปเดตที่ได้สนับสนุนเนาะในการจัดงานในพวกเฮาในครั้งนี้ผมเดียวกันนี้พวกเฮาก็แสดงความเคารพอย่างสูงมายังผู้ร่วมพัฒนาผู้ร่วมพาร์ทเนอร์ชิพของพวกเฮาเนาะที่ว่าย้ําได้ก็เป็นเฮ็ดเวียกไกลสิทธิ์แล้วก็เฮ็ดถ่ายงานของพวกเฮาครั้งนี้ได้รับผลสําเร็จตามระดับคันหมายที่วางไว้เนาะวันนี้ข้าพเจ้าจึกขออันสรุปสังรวมได้เพียงสําเร็จบ้านเนาะขอขอบใจ
1: เจ้าท่านขอถามตื้มนี่เจ้าภายหลังผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาได้บรรลุตามคาดหมายเนาะท่านยังเห็นมีบางจุดบ่เป็นข้อคงค้างของเฮาที่เฮาจะต้องได้ปรับปรุงแล้วก็เพื่อเฮ็ดให้งานข้างต่อไปใหญ่ขึ้นกว่าเก่าหรือว่ารับผลสําเร็จหลายขึ้นกว่าเก่า
2: เจ้าสําหรับการถอดถอนบทเรียนหรือว่าเฮาประเมินเนาะประเมินผลเลือกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดงานเนาะครั้งนี้หรือว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานี้พวกเฮาก็มีหลายอันเนาะที่พวกเฮาจะต้องได้ปรับปรุงมีหลายอันที่ว่าพวกเฮาจะต้องได้พัฒนาเนาะพัฒนาในคะแนนการกาแฟและชาเนาะของของบ้านเฮาเนาะอันโดยเฉพาะอันที่1นี้แม่นปัจจุบันนี้เนาะบ่ทั้งเดือนทั้งด้านวิชาการก็แม่นว่าปัจจุบันนี้ก็แม่นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้บรรดาพญาติแมงไม้ศัตรูพืชเนาะที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในบรรผู้ที่ปลูกกาแฟเนาะฉะนั้นเป็นสิ่งนึงที่ว่าท้าทายพวกเราจะต้องได้มีการลงลึกเอาใจใส่เนาะในการปรับปรุงเกี่ยวกับงานดังกล่าวนี้อันที่2นี้แม่นการผลิตกาแฟของพวกเราปัจจุบันนี้เนาะรวมเอา 90% แม่นอยู่ทางภาคใต้โดยเฉพาะแม่นอยู่ในภูเพียงบริเวณแล้วอันที่พวกเฮาจะต้องได้เสริมเติมแต่แม่นพวกเฮามีตาแห้งอยู่ในฝากเนื้อเนาะในฝากเนื้อถึงว่ามีเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกเนาะทางฝากเนื้อเฮ็ดเป็ดแข็งฝากเนื้อปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังต้องเสริมบรรดาหน่วยผู้ประกอบการที่ผลิตหรือว่าที่เฮ็ดเวียกเนาะหรือว่าที่กําลังซุ้มใส่เวียงงานกาแฟแม่นพวกเฮาได้มีการช่วยเหลือเขาเจ้าหันก็มีสิ่งท้าทายหลายอันเพราะว่าทางภาคเหนือเนาะยังมีความต้องการหลายอยากให้พวกเฮานี่จะต้องได้ช่วยเหลือทางด้านวิชาการก็คือทางด้านวิชาการทางด้านกาแฟหรือว่าทางด้านชาเนาะแล้วก็พวกเฮาก็กําลังซุ้มใส่ให้วิชาการที่มีประสบการณ์หรือว่ากลุ่มผู้ผลิตทางภาคใต้นี้ขึ้นช่วยภาคเหนือเฮ็ดได้บางเป้าหมายไว้ให้กาแฟปังเนื้อมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเนาะอันที่3นี้อันสิ่งที่พวกเฮาท้าทายนี่มันการซื้อขายกาแฟเนาะการคุ้มครองการซื้อขายกาแฟของพวกเฮาอยู่ในต้นหน้านี้มันพวกเฮาจะต้องได้ซุ้มใส่เติมอีกเนาะในการซื้อขายประกันเป็นต้นเหมือนกันกําหนดราคาเนาะราคาของบ้านเฮาเองจะต้องเป็นกลุ่มการขายให้มันเป็น value chain เนาะต้องสู่การผลิตเนาะเฮ็ดจังได๋ให้มันตอบสนองได้ต่อเงื่อนไขหรือว่าสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานของประเทศที่พวกเฮาส่งออกไปฮะเนาะให้เขาได้ยอมรับเนาะปัจจุบันนี้สิ่งที่ท่านท้าทายก็แม่นพวกเฮายังขึ้นอยู่กับตลาดสากลขึ้นลงราคาเนาะราคาแล้วมันอิงใส่ตลาดสากลเป็นหลักต่อไปนี้พวกเฮาจะได้มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายพวกเฮาจะต้องได้มาคิดแล้วก็มาร่วมกันในการพัฒนาในงานดังกล่าวนี้ตื้มเนาะสําหรับการจัดงานในครั้งต่อไปนี้คือพวกเราได้ประเมินขึ้นดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปหั่นแต่แม่นในระยะที่ผ่านมาแม่นเฮาโฆษณาตั้งแต่อยู่ภายในประเทศพวกเราในต่อไปนี้พวกเราจะได้พยายามลิงก์เขาบรรดาผู้หน่วยผู้ประกอบการผู้ซื้อขายจากประเทศอมคางก็ดีจากในภาคพื้นและสากลก็ดีให้มาเชิญเขาเจ้ามาร่วมเนาะเชิญเขาเจ้ามาร่วมบ้างแสดงมาเรียกเปลี่ยนบทเรียนเนาะมาจับคู่ร่วมพัฒนาซึ่งกันและกันเฮ็ดได้ให้มีการค้าขายที่เป็นธรรมเฮ็ดได้ให้มีการค้าขายที่เขาเอิ้นว่าค้าขายราคากําหนดราคาร่วมกันให้มันแฟร์เนาะเทรดแฟร์เทรดเกิดเนาะการค้าขายที่เป็นธรรม เนาะใครที่เป็นธรรมผู้ผลิตก็มันได้กำไรผู้ซื้อก็มันได้กำไรเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้การผลิตมีต้องสูงแล้วก็การผลิตร่วมกันเนาะซื้อขายร่วมกันให้มีภัยมันมีความยืนยงเนาะให้มันมีความยืนยงอันนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเราจะต้องได้ตาท้ายแล้วก็พวกเราก็จะได้อีกอันนึงเนาะรวมอันพิเศษก็เป็นพวกเราจะได้โฆษณาตึ้มเนาะโฆษณาเกี่ยวกับตากาแฟพวกเรานี่ออกสู่ตลาดโลกเนาะปัจจุบันนี้พวกเราก็กำลังจะเก็บเขา ISO หรือว่าองค์การกาแฟเนาะองค์การกาแฟสากลพวกก็เก็บเขาเป็นสมาชิกขององค์การกาแฟสากลเนาะนี่แหละท่านนั้นแหละพวกก็จะไปสีได้มีการพัฒนาตึ้มแล้วก็ข้อมูลข่าวสารทางด้านสารและกาแฟพวกเราก็จะได้กระจายเนาะไปทั่วโลกตึ้มเนาะนั่นมันเป็นวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นสิ่งท้าทายที่พวกเราจะต้องได้อันนะจะต้องได้อันนะปรับปรุงแก้ไขเติมเนาะอันนี้มันเป็นการเรียกเปลี่ยนบทเรียนไปตามแต่ละระยะที่พวกเราเนาะที่พวกเราจัดงานแล้วก็พวกเรากับประเมินไปแต่ละระยะเนาะ
1: เจ้า
2: สิ่งใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเนาะแต่ที่เป็นนั้นเนาะ
1: เจ้าและท่านสำหรับไว้ปัจจุบันนี้เนาะการบริโภคก็คือการดื่มกาแฟนี่เดี๋ยวนี้นี่เป็นขบวนการกว้างขวางหลายเกือบทั่วประเทศที่ว่าจะมีห้านกาแฟที่เป็นห้านกาแฟนั่งดื่มกาแฟนี่จำนวนหลายอีหลีบ่ว่าแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือขอบเขตทั่วประเทศและส่วนใหญ่เฮาได้มีการประสานกับหัวหน่วยธุรกิจบ่ในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของกาแฟลาวเฮานี่ไปอยู่ในหัวหน่วยห่างห้านนั้นๆเพื่อส่งเสริมให้แก่ชาวเกษตรกรเฮาเองนี
2: ่เจ้าก็ดังที่พวกเขาเห็นเนาะหรือว่าพวกเขาได้อนาประเมินเกี่ยวกับการขยายตัวเกี่ยวกับการบริโภคหรือว่าการดื่มกาแฟคดีอยู่ในประเทศเราปัจจุบันนี้ก็แม่นมีความนิยมนั่นแหละเนาะมีความนิยมชมชอบในการดื่มกาแฟซาเพราะการดื่มกาแฟซาเนี่ยมันเป็นมิตรกันอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องมีดื่มซาแล้วก็มีดื่มกาแฟเน
1: า
2: ะบางท่านก็ปรับปัจจุบันนี้ก็แม่นบรรดาที่พวกเฮาได้สังร่วมเนาะจํานวนนึงก็แม่นบรรดาห้างร้านกาแฟในขอบเขตทุกประเทศนี้เนาะก็แม่นมีการเพิ่มขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
1: แม่นล่ะ
2: อยู่ในแต่ละแขวงอยู่ในแต่ละแขวงก็แม่นเพิ่มขึ้นหลายเนาะแล้วกับบรรดาวัยรุ่นวัยหนุ่มก็กำลังหันมาเป็นแฟชั่นเขาเห็นว่าเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นอีหยังเป็นอันนี้เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับการดื่มกาแฟเลยซะเดี๋ยวนี้เนาะ
1: เจ้า
2: เกี่ยวกับดื่มกาแฟเลยซะนี่มีหลายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบรรดาห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆก็เป็นเนาะต่างอ่านกาแฟขึ้นอย่างลงรายพร้อมเดียวกันนี้เนาะอีกอันนึงทางโครงการพวกเฮานี่ก็ได้มีการสนับสนุนให้บรรดาผู้ประกอบการต่างห้านนั้นเนาะในการอีหยังเขาเอิ้นว่าในการนั้นน่ะฝึกอบรมเฮียนฮู้ให้บรรดาผู้ประกอบการหรือว่าฝึกอบรมเฮียนฮู้เนาะในการปรุงแต่งกาแฟในการชิมกาแฟเน
1: า
2: ะในการรักษาเอกลักษณ์กาแฟพิเศษของลาวเฮานี้เนาะเพื่อบ่ให้มันเสียแล้วเนาะเหมือนบ่ให้มันเสียคุณภาพเอาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้กาแฟลาวเฮานี้เนาะซึ่งว่ากาแฟลาวนี่ก็เป็นกาแฟที่ว่าเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์พิเศษเขาเห็นเนาะเป็นเอกลักษณ์พิเศษว่าเป็นกาแฟดีเป็นคุณภาพมันแหละพวกเฮาก็เคยได้ไปแข่งขันเนาะแข่งขันแล้วก็ได้รับการซิมจากอันผู้จากผู้ที่ซิมระดับโลกแล้วมาซิมกาแฟลาวก็ถือว่ากาแฟลาวของพวกเฮานี่ก็มันติดอยู่ในอันดับ1ใน5ของโลกนะเนาะ
1: เจ้า
2: ไปอยู่อเมริกาก็ดีอยู่ฝรั่งก็ดีที่เขาจัดงานซิมกาแฟระดับโลกมันเป็นกาแฟลาวก็มันอยู่ในท็อปที่ว่าอยู่ในอันดับกาแฟที่มีคุณภาพฉะนั้นเพื่อรักษาเอกลักษณ์อันกาแฟที่มีคุณภาพตอนนี้พวกเรากับพยายามนรลงให้บรรดาผู้หน่วยผู้ผลิตผู้ซื้อกาแฟหันให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติตามอันวิธีการเก็บเกี่ยวหรือว่าการปรุงแต่งกาแฟหรือว่าการผลิตกาแฟให้มันไปตามกลไกเทคนิควิชาการเพื่อรักษาเอกลักษณ์เกี่ยวกับกาแฟคุณภาพเพราะว่าการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพนี้มันต้องแม่นการผลิตกาแฟที่ว่าจะต้องได้อนาคตอีหยังการผลิตการปรุงแต่งเนาะให้ไปตามขั้นตอนวิชาการของการผลิตครั้งนี้ นอกบ่แม่นว่าติปริบแบบว่าอย่างบ่ถูกต้องตามอันน่ะเทคนิคขั้นตอนอันนั้นมันก็เฮ็ดให้คุณภาพเนาะคุณภาพบ่ได้ตามมาตรฐานเนาะนี่พอเกิดมีการฝึกอบรมเนาะเพื่อให้ได้ให้อันน่ะฝึกอบรมหรือว่าให้เทคนิคเนาะในการปลูกแตงกาแฟเฮ็ดได้ให้มันกาแฟรักษาเอกลักษณ์และมีคุณภาพอันน่ะยืนเคียงคู่กับอันน่ะคนลาวเอาไปอย่างบ่ถูกต้อง
1: เจ้าเจ้าและสําหรับในนามท่านเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟและซาเนาะซานี่มันจะรวมน้ําซาเขียวบ่หรือว่าจะซาดื่มทั่วไปที่ว่าปรุงใส่น้ําร้อนธรรมดานี่ท่าน
2: สําหรับซานี่เนาะสําหรับซานี่มันก็มีหลายชนิดซาเนาะซึ่งว่าเอามาเน้นซาของลาวนี่ซาของลาวนี่แม่นส่วนหลายก็แม่นตาจะเบิ่งอันปริมาณการผลิตก็แม่นปัจจุบันนี่ก็แม่นอยู่ทางฝั่งเหนือเนาะที่ว่าผลิตซาหลายแต่ซาของลาวเฮานี้ก็แม่นเป็นซาที่ว่ามีคุณภาพเขาเอิ้นว่าเป็นซาดังเดิมเนาะเป็นซาดังเดิมเอิ้นว่าเป็นซาหลายปีเป็นซาเป็นซาปลาเป็นส่วนหลายเนาะฉะนั้นรสชาติมันก็สิมีความแตกต่างจากซาที่เอาปลูกเอาเนาะเป็นซาที่ปลูกเอาฉะนั้นน่ะเอกลักษณ์หนึ่งของซาเฮาก็สิมีซาเขียวเนาะซาเขียวซาแดงเนาะซาเขียวซาแดงที่ว่าหลักๆที่พวกเฮาอันมีอยู่ปัจจุบันนี่เนาะโดยเฉพาะก็แม่นซาเขียวซาแดงอยู่ทางเมืองยอดอู้เนาะ
1: เจ้า
2: อย่างผงซาลีหรือว่าซาอีหยังซาน่าชีรอปี้เนาะ
1: เจ้า
2: หรือว่าซาผู้ซันหรือว่าซาผู้ซันอย่างอยู่ทางเมืองแปกแขงเชียงขวางเนาะ
1: หรือว่าซา
2: หรือว่าซาทางอันเมืองเนาะแขงบ่อแก้วที่พวกเฮาโครงการพวกเฮาที่ว่าน่ะได้ซุ้มใช้เนาะซุ้มใช้ในการพัฒนาซุ้มใช้ในการเฮ็ดได้ช่วยเขาเจ้าหันเนาะให้มันได้ขายซ่าให้มันได้ผลิตซ่าและพร้อมเดียวกันนั้นก็แม่นส่งเสริมให้เขาเจ้าหันได้ขายซ่าออกไปสู่ตลาดปากต้นหรือว่าตลาดภายในพร้อมเดียวกันนี้เนาะในนามที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานกาแฟและซ่าเนาะก็มีเห็นได้ว่าการผลิตซ่าหรือว่าการดื่มซ่าก็แม่นการพัฒนาซ่าก็แม่นหลายนับมือทําลายขึ้นเนาะพวกเฮาก็พยายามสูงใส่ให้ได้ให้มีตลาดให้มันมีคนยิ่งยงและให้มียี่ห้อเนาะให้มียี่ห้อ
1: เจ้า
2: ให้มียี่ห้อในการปรุงแต่งเนาะมียี่ห้อตาบ้านเฮานี่นะที่มีเอกลักษณ์ของซาลาวพวกเฮาเนาะพร้อมเดียวกันนี้เนาะในอนาคตพวกเฮาก็มีวิสัยทัศน์ว่าจะได้ปรุงแต่งเนาะปรุงแต่งซาเนาะเป็นผลิตภัณฑ์เติมปรุงแต่งซ่านี่เป็นผลิตภัณฑ์เติมเป็นต้นแม่นผลิตภัณฑ์ซ่าที่ว่าเป็นตุกเน
1: า
2: ะเป็นตุกซ่าตุกซ่าที่ว่าน่ะดื่มเป็นคือกรีนทีนี่นะเนาะคือเหล้ากรีนทีพวกเฮาสิมีอันน่ะมีสัตว์เติมในการอันน่ะช่วยเหลือ
1: ให้
2: ประชาชนหรือว่าช่วยเหลือผลิตภัณฑ์เหล้าให้แปรรูปเนาะแปรรูปเป็นอันน่ะซ่าพอปัจจุบันนี้ก็แม่นบรรดาวัยรุ่นเนาะหรือว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มก็มักดื่มซ่าที่ว่าเป็นซ่าสําเร็จรูปหรือว่าเป็นการซ่าที่ปรุงแต่งแล้วเนาะสําหรับผู้เฒ่าหรือว่าผู้วัยกลางก็เป็นดื่มซ่าดําซ่าเขียวใส่น้ําร้อนนี่เนาะฉะนั้นเป็นวัยรุ่นเขาเจ้าสิมักดื่มซ่าแบบที่ว่าปรุงแต่งเนาะเป็นน้ําซ่าเป็นหยังอันน่ะเป็นซ่าโอชิบ่มีหยังต่างๆที่ว่าอันนั้นน่ะนะพวกเฮาก็กําลังอันน่ะมีไอเดียที่จะช่วยไอ้ซาลาอันนี้แปรรูปเป็นน้ําตุกเนาะเป็นตุกหรือเป็นแก้วก็ดีเนาะปรุงแต่งเป็นโรงงานเนาะภายในประเทศเฮาปัจจุบันนี้พวกเฮาก็มีแต่บริโภคเนาะจากซาต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะเป็นจีนหรือว่าทางไทยบ่ที่เขาเจ้าผลิตเป็นปรุงแต่งหั่นนี่มันบ่มีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาอันน่ะเรื่องงานตัวนี้ขึ้นในเฉพาะนะ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็น2ทางหลายแนวทางที่ว่ามีทั้งอันน่ะเพื่อส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรเฮาได้มีรายรับได้แล้วเนาะท่านเนาะโดยเฉพาะก็เป็นส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรของเราเฮาในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ไปทั้งซานี่ไปทั้งเหนือกาแฟไปทั้งใต้ไปซะแหละและบัดนี้สําหรับท่านเองเด้ตอนท้ายอยากฝากถึงประชาชนก็คือสังคมได้ใดในการหันมาบริโภคซาของเราเฮาเนาะหรือว่าหัวหน่วยธุรกิจใดที่ยังนําใช้ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศอยู่เอามาบดเป็นกาแฟจำหน่ายอยู่อยากให้ส่งเสริมของกาแฟลาวเฮาขึ้นเท่าใดทาน
2: แล้วสำหรับแนะนำที่ผู้เฮาก็อยู่ในผู้รับผิดชอบเนาะเกี่ยวกับอันนั้นก็คือกรมปกครองผู้เฮานี่ในปัจจุบันนี้ผู้เฮาก็อยู่ในอันหัวหน้ากองเลขาของคณะกรรมการแห่งชาติเนาะเพื่อส่งเสริมกาแฟและชาลาวในขอบเขตทั้งประเทศฉะนั้นแนะนำเนาะทางหน้าทางกรมปกครองเนาะทางกรมปกครองกระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมนี่ก็แม่นในเฉพาะหน้านี้พวกเฮาก็สิได้พร้อมกันนั่นแหละส่งเสริมเนาะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอันเอกลักษณ์กาแฟเนาะชาลาวแล้วก็สิพยายามรณรงค์เนาะเผยแพร่หรือว่าโฆษณาให้คนลาวเนาะมาบริโภคผลิตภัณฑ์เนาะลาวเฮ็ดลาวนำใส่เนาะลาวเจริญเนาะที่พยายามซุ้มใช้ในการเบียงงานโฆษณานี่ตื้มเนาะเฮ็ดได้ให้การโฆษณากาแฟชาลาวนี่เนาะให้มันทั่วถึงบ่ว่าอยู่ภายในประเทศหรือว่าอันน่ะส่งเสริมหรือว่าโฆษณาไปยังต่างประเทศให้ทั้งประเทศอื่นรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพรับรู้เกี่ยวกับการขยายตัวของกาแฟลาวของพวกเฮาผมเดียวกันนี้เนาะทางอันน่ะแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนากาแฟและชาลาวเฮาก็มีแล้วเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็จะพยายามส่งเสริมเติมเฮ็ดได้เนาะสอกหาขึ้นฮ้อนเนาะบ่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆหรือว่าผู้ช่วยสนับสนุนเนาะทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมกันมาซุ้มใช้เนาะการพัฒนาหรือว่ามาซุ้มใช้ในการผลิตกาแฟของลาวอันนี้ให้มันมีความยืนยงทนงแกนให้มันรักษาเอกลักษณ์หรือว่ารักษาคุณภาพของชากาแฟลาวเฮานี่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอย่างบ่หยุดยั้ง
3: จ้า
2: และเนาะ
3: จ้า
2: ฉะนั้นก็เฮียงฮ้องมาทั้งทุกๆท่านเฮียงฮ้องมายังผู้ประกอบการผลิตเนาะรวมทั้งกลุ่มผลิตผู้ชาวไสกรหันพร้อมกันโฆษณาพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเนาะพร้อมกันรักษาเอกลักษณ์เนาะพร้อมกันบริโภคจริงแท้เฮ็ดได้เนาะก็คือดังอนาวลัยแห่งชาติเพิ่นก็ได้เว้าอย่างจะแจ้งว่าเนาะลดพรในการนําเข้าแล้วก็ส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศให้หลายขึ้นนี่มันคือตามปอตามวลัยแห่งชาติที่รัฐบาลของเฮาได้รู้ไว้เนาะได้มีนโยบายไว้นั้นนั้นเนาะฉะนั้นเพราะว่าจะต้องได้ตอบสนองให้มันตรงประเด็นเกี่ยวกับวลัยแห่งชาติของรัฐบาลที่ได้กําหนดไว้
3: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านบุญสู้สุดมารีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการเนาะท่านเนาะหัวหน้าโครงการกาแฟซาของลาวเฮานี่แหละเจ้าเป็นจังได๋รายการเฮาบ้านผ่านเมืองของพวกเฮาหรือว่ารายการยกปัญหามาสนทนาจะขอติดต่อสัมภาษณ์ท่านตื่มเด้อเจาะจิ้มไปทั้งเรื่องเกี่ยวกับกาแฟแน่เว้าเรื่องซาแน่เพื่อให้ทั้งประชาชนก็คือประชาชนขอบเขตทั่วประเทศนี่ได้ให้ได้รับรู้ว่าคุณภาพของกาแฟเฮาและซาของกาแฟบ้านเฮานี่ดีซําใดมีคุณภาพซําใดเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าขอบใจหลายเด้ออันนั้นยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีเนาะสัมภาษณ์หรือว่าโฆษณากาแฟลาวให้มันทั่วถึงอยู่ในสังคมลาวของเฮาหรือว่ากระจายออกไปต่างประเทศเนาะขอบใจหลายๆเนาะมีหยังพวกเฮายินดีต้อนรับยินดีให้การสัมภาษณ์ล่ะผมมือเพื่อโฆษณากาแฟและซาลาวให้มีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆขอขอบใจหลายเด้อท่าน
3: เจ้าขอขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสู่สุดมารีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและกระทั่งเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟซาที่ได้สําเร็จวังบุญมณีในงานบุญกาแฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ซึ่งครั้งที่3เพิ่นก็ได้ถอดถอนบทเรียนครั้งที่2นี่สิไปจัดครั้งที่3เป็นคืนเท่าใดจะกําหนดอยู่ไสนี้เฮาก็ติดตามไปนํากันแต่อันสิ่งสําคัญก็คือการส่งเสริมสังคมเฮานี่แหละก็คือประชาชนเฮาในการมาร่วมกันดื่มกาแฟบ้านเฮาและซาบ้านเฮาเพื่อเฮ็ดได้ให้ชาวเกษตรกรของพวกเขาได้มีกำลังใจในการปลูกให้มีคุณภาพและส่งต่อมาฮอดผู้บริโภคท่านผู้ฟังเวลาของรายการของพวกเขาก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาเว้นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้ว ท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมแห่งชาติ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนหับทานเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนหับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าเมื่อนี้มีรายการแม่นมันจันทร์พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการมีหลายคำศัพท์มีรายการที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเนาะมีคำว่ากระตือรือร้นกับกระวนกระวายเทียบกับกระวกกระวนอีกกระตือรือร้นกระวกกระวนและกระวนกระวายคำผาลบและก็ภาคผนวกสมเพศและก็เวทนาคุกคีกับกิ้งเกือกลีเรือเนาะหัตถการและหัตถกรรมมีรายการรถ5บุดนึงดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ก่อนจักหน่อยกลับมาพบกัน
1: รายงานสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: พบกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งชัดเจนดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าชัดเจนดี
0: เจ้าเริ่มต้นคําอิดนี่มี3คําแจ้งอาจารย์ซวยอธิบายก่อนกระตือรือร้นกระวกกระวนกระวนกระวายอาจารย์โอ้มันก็อยากอ้าวว่าใกล้กันได้เนาะเสียงนี่นะ
1: เจ้าสบายท่านผู้ฟังในมีรายการสนับสนุนและหักแพงมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คําต่อไปนี้กระตือรือร้นกระลกกระล้นบ่แม่นกระบกกระวนนี่ดอกซ้อน
0: กระลกกระล้น
1: แม่น
0: กระลกกระล้นกระลกกระล้น
1: และกะกระวนกระวาย สามคำนี้คือว่าก็เป็น คำศัพท์ที่มีความหมายและก็เสียงไอ้ยะ
0: คล้ายกัน
1: มีคำว่ากะคือกันเนาะ
0: เป็น
1: บอกตอนขึ้นต้นด้วยคำว่ากะคือกันแต่มีข้อภาษาความหมายและการนำใส่ที่ต่างกันพี่นันนี่กระตือรือร้นเป็นคำซ่อนสี่พยางค์หรือเอิ้นอีกอย่างหนึ่งว่าคำตุ่งตุยที่มีพยางค์ที่สองสัมผัสกับพยางค์ที่สามกระตือรือร้นนี่เป็นประเภทคำกริยาหรือบางเชื่ออาจจะเป็นคำวิเศษก็ได้หมายถึงอยากเคล็ดอยากทำห่าวหันขึ้นใจอยากเคล็ดเป็นคำที่เน้นความตื่นตัวมีความมุ่งมั่นและก็มีความอยากเคล็ดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไว้ดังตัวอย่างว่าพนักงานใหม่ผู้นี้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้นำเอาเวียกงานใหม่ๆอยู่เสมออีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนพากันกระตือรือร้นเตรียมตัวสอบเสียงเพื่อให้ได้คะแนนดีในตัวอย่างหนึ่งลาวเฮ็ดเวียกด้วยความกระตือรือร้นจนได้ครับการย่องยอจากหัวหน้าอันนั้นมันกระตือรือร้นเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับกระลกกระล้นบ่แม่นกระวกกระวนเนาะกระลกกระล้น
0: เจ้า
1: เป็นคำซ่อนเสียงหรือคำตรงโจยที่มีคำสัมผัสเสียงและมีเสียงพยัญชนะโดยมีคำวัตตะในพยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สามกระลกกระล้นนี้เป็นประเภทคำวิเศษหมายถึงที่ฮ้อนก้าวฟังแบบบูสูเงียบห้อยสันใดฮ้อนบนติดแบบก้าวฟังคำนี้แหละมันเน้นใส่ทาทีเฝ้าฟังบ่เงียบห้อยห้อนวนเฮ็ดแบบบ่ระมัดระวังดังตัวอย่างว่าการขับขี่รถอยู่เชิงท้องถนนถ้ามีทาทีกลกกลนและบ่มีสติจะพาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนกลกกลนยางกระเป้าเย็ดยังกระเป้าจนเฮ็ดให้เครื่องของตกเหี่ยอยู่เรื่อยๆในตัวอย่างหนึ่งการเฮ็ดเอกสารแบบกระลกกระล้นมักจะเฮ็ดให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายอันนี้แมนกระลกกระล้นบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่ากระวนกระวายกระวนกระวายเป็นคำซ่อนเสียงเป็นคำตรงโตยที่มีการสัมผัสเสียงและลิ้นเสียงพยัญชนะโดยมีคำวักกะในพยางค์ที่หนึ่งและที่สามแต่งเสียงมาจากคำว่าวนวายในดอกซ้อนบางทีเขาไปใช้กะเขาก็ว่าวนวายกระวนกระวายนี่เป็นประเภทคำวิเศษหมายถึงวุ่นวายบ่สบายใจอยู่บ่เป็นสุขคำนี้แหละเน้นในสภาพอารมณ์หรือว่าจิตใจที่เดือดร้อนบ่สงบทุกข์อังหรือว่ากังวลอย่างนักดังตัวอย่างว่า แม่มีความกระวนกระวายแม่มีความกระวนกระวายใจหลายเมื่อลูกชายยังบ่ทันมาฮอดเฮือนและติดต่อก็บ่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งลาวนั่งกระวนกระวายอยู่หน้าห้องผ่าตัดเพื่อรอถ่าฟังผลจากทางหมออีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อมีปัญหามีสินเกิดให้ลาวนอนบ่หลับและมีความกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาอันนี้แม่นคำว่ากระวนกระวายเมื่อมาสรุปแล้วทั้ง3คำใช้แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
0: อู้บ่ได้เด้อาจารย
1: ์บ่ได้แม่นเพราะว่าทั้ง3คำก็มีความหมายเฉพาะของไผของมันเป็นกระตือรือร้นนี่มันใส่กับความตื่นตัวและทุ่มเทในการเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมต่างๆคือว่าเป็นคำความหมายดีได้กระตือรือร้นนี่เนาะส่วนกระลกกระล้นใส่กับกิริยาท่าทางแบบเฝ้าฟังมีกิริยาบ่เงียบห้อยปานใดเนาะอันนี้มันใส่ทางด้านพฤติกรรมส่วนกระวนกระวายใส่กับสภาพจิตใจที่กังวลเดือดร้อนทุกข์อังอีบักดังนั้นทั้ง3คำนี้จะมีความหมายเฉพาะของไผของมันบ่สามารถใส่แทนกันได้
0: เจ้าถึงเสียงนี่พยางค์ทำอิฐจะรวมกันกะแต่ว่าก็คุณละความหมายเนาะอาจารย์ใส่ในกรณีที่แตกต่างกันเจ้าบ่สามารถใส่แทนกันได้เลยมีรายการความหมายมันบ่ใกล้กันเลยเนาะมันคนละความหมายคิดว่าสิได้แล้วอาจารย์วันนี้คำผาลบกับภาคผนวก
1: คำว่าคำผาลบและภาคผนวกนี้เป็นคำศัพท์ที่ชื่อว่าสะกดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และวัฒนานุกรมภาษาลาวเนาะทั้งสองคำนี้เป็นส่วนประกอบของเอกสารปึ้มหรือบทวิชาการแต่อยู่คนละส่วนและมีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้คำผาลบเป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคำนี้หมายถึงถ้อยคำขอบความเนื้อความและคำว่าผาลบจากเข้าภาษาสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าปรารภทะปราทับทะทะแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าป่าลบหรือผาลบซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการเกิดการก้าวถึงหรือว่าการยกขึ้นมาเบ้าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำผาลบก็หมายถึงถ้อยคำเริ่มต้นหรือข้อความกล่าวนำคำนี้เน้นอยู่ส่วนต้นหรือส่วนหน้าของปึ้มหรือเอกสารเฮ็ดหน้าที่กล่าวทักทายบอกเราถึงจุดประสงค์ที่มาความสำคัญหรือข้อความแสดงความขอบใจของผู้เขียนหรือผู้จัดทำก่อนเข้าสู่เนื้อในหลักดังตัวอย่างมาในคำผาลบของปึ้มผู้เขียนได้เน้นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมลาวอีกตัวอย่างหนึ่งท่านประธานได้ให้เกียรติเขียนคำผาลบให้กับปึ้มประวัติศาสตร์ฉบับปรับปรุงใหม่เรื่องนี้เรียกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อในบทที่หนึ่งพวกเขาควรอ่านคำผาลบเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและจุดประสงค์ของการค้นคว้าวิจัยนี้อันนั้นแมนคำผาลบบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าภาคผนวกภาคผนวกเป็นคำผสมปาลีคแม่ประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าภาคจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าภาคะแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าภาคหมายถึงภาคส่วนหรือว่าส่วนและคำว่าผนวกมาจากเข้าคะแม่คำเดิมออกเสียงผนวกและก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าผนวกก็หมายถึงเพิ่มแพงต่อ องคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภาคผนวกก็หมายถึงส่วนที่เพิ่มติดท้ายเข้าไปคำนี้มันเน้นใส่ส่วนท้ายหรือว่าส่วนหลังของซุ้มหรือบทวิชาการเฮ็ดหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเช่นตารางข้อมูลแบบสอบถามรูปภาพประกอบเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายหรือรายละเอียดการคิดไหลที่บ่ได้ใส่ในเนื้อในลักเพื่อบ่ให้เนื้อในลักยาวเกินไปดังตัวอย่างว่ารายละเอียดของแบบสอบถาม

0: ายสร้างกันคำผาลกแมนอยู่ส่วนต้นของตุ้มหรือเอกสารเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าที่เป็นข้อความกล่าวนำหรือบอกที่มาส่วนภาคสมวกแมนอยู่ส่วนท้ายของตุ้มหรือเอกสารเฮ็ดหน้าที่เฮ็ดพวกรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญสองคำนี้คือว่ามีความหมายแตกต่างแล้วสำหรับภาคผนวกนี่มหัศจรรย์ปัจจุบันเนาะเพิ่นมักใช้คำว่าเอกสารซ่อนท้ายแทนเด็ดดอกซ่อน
1: เจ้าแม่น
0: เป็นบอกเอกสารซ่อนท้ายบ่สู่มักว่าว่าภาคผนวกแต่ว่าก็มีบางเอกสารหรือว่าปึ้งบางหัวเป็นกระใช้ภาคผนวกทีนี้คือนั่นสำหรับสองคำนี
1: ้บนอยู่กระต่างคำผ่าลบจะอยู่เริ่มต้นเนาะอาจารย์เนาะภาคผนวกจะอยู่ทางท้ายมีรายการบ่สามารถใช้แทนกันได้มันบ่แม่นอันเดียวกัน
0: นี่แหละแตกต่างกัน
1: เจ้าคิด
0: แต่ว่ามันจะมีอยู่ในเรื่องหัวเดียวกัน
1: เนาะแล้วก็ทุกหัวจะมีเนี่ยอาจารย์เนาะ
0: เจ้าๆโดยเฉพาะขึ้นคนคั่วบ่หรือว่าวิทยานิพนธ์อย่างที่นะ
1: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ครูคำต่อไปแม่นสมเพศกับเวทนาอาจารย
0: ์คำว่าสมเพศและเวทนานี้เป็นคำศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ใช้แสดงความรูปแบบอารมณ์ความรู้สึกต่อความทุกข์ยากความลำบากหรือความหน้าอิจฉาของผู้อื่นแต่มีโครงการเข้าภาษาและมีความหมายที่ต่างกันดังนี้สมเพศเป็นคำผสมจากเข้าบาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าสังแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวสมหมายถึงพร้อมหรือว่าร่วมกันและคำว่าเวสนะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวเพศหมายถึงความผู้ซึกเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมเพศก็หมายถึงความรู้สึกโทนความสงสารสลดใจต่อผู้ที่ตกอยู่ในสภาพอันน่าอับสนหรือว่าอับโศกคำนี้มันเน้นความรู้สึกโทนต่อสภาพที่ตกต่ำหน้าสังเวชหรือเบิ่งแล้วรู้สึกทุกข์อังใจในบางบริบทภาษาเว้าปัจจุบันมักมีน้ำเสียงของความเบิ่งแยงหรือว่าสังเวชหรือสมเพศในความอนาถาของคนนั้นๆที่เฮ็ดตัวเองหรือว่าตกอยู่ในสภาพต่ำต้อยดังตัวอย่างว่าเห็นสภาพคนเกียรติที่ชื่อป้าชิมอยู่แคมทางแล้วคิดให้ผู้คนที่ยางผ่านไปมาเกิดความสมเพศอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งยาเช็ดตัวให้คนอื่นเขาสมเพศเลยจงลุกขึ้นสู่และพัฒนาตัวเองเล็กตัวอย่างหนึ่งชาวบ้านพากันสมเพศครอบครัวที่ต้องเสียเงินและทุกอย่างไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นอันนี้มันสมเพศเป็นมรดกซ้อนความผู้สึกอิตนความสงสารสลดใจต่อผู้ที่ตกอยู่ในสภาพที่น่าที่อับโซกว่าสันจ้ะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเวทนาเวทนาเป็นคำนามจากเข้าบาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าเวทนาแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าเวทนาในทางพุทธศาสนามันหมายถึงความผู้ซึ้งสุขทุกข์หรือว่าเสื่อมเนาะแต่เมื่อมาใส่ในภาษาลาวทั่วไปก็หมายถึงความผู้ซึ้งเจ็บปวดเสียใจทุกข์ทรมานหรือความน่าหยิบตนสงสารอย่างยิ่งคำนี้เน้นถึงความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดทางกายและใจของผู้อื่นที่เห็นแล้วเกิดความเมตตาสงสารอย่างสุดซึ้งหรือว่าใส่พรรณนาสภาพลำทุกข์ยาก

0: ถึงว่าทรมานของตนเองและผู้อื่นดังตัวอย่างว่าเห็นหมาน้อยถูกรถต่ำขาหักนอนห้องด้วยความเจ็บปวดเห็นแล้วเป็นหน้าเวทนาหลายอีกตัวอย่างหนึ่งเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ต้องมาหับเคาะจากสงครามเป็นภาพที่น่าเวทนาของผู้คนทั่วโลกอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นต้องทนทุกข์เวทนาจากโรคประจำตัวมาเป็นเวลาโดนงานมาสรุปย่อแล้วทั้งสองคำนี้จะมีความหมายเอาใกล้เคียงกันเด้ดอกซอน
1: เจ้าแม่น
0: ะ
1: จ๊ะแม่น
0: สงเทศมันเน้นความรู้สึกอีตัวนความรู้สึกสังเวชต่อสภาพที่ตกต่ำหรือหน้าอนัตถาส่วนเวทนาเน้นถึงความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดที่เห็นแล้วเกิดความเมตตาสงสารอย่างคุ้มแหงและสองคำนี้จะมักใส่ผสมเข้ากันเพราะความหมายมันใกล้เคียงกันจะสามารถซ่อนไปกันได้เป็นสมเพศเวทนาเพื่อเน้นความรู้สึกให้นักแน่นยิ่งขึ้นจะมีขึ้นเอานั่นสำหรับสองคำนี้สมเพศกับเวทนา
1: เพราะว่าความหมายมันนี่ฟังอาจารย์อธิบายมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าการใส่ตัวจริงก็เห็นนำมาซ่อนใส่กันเป็นสมเพศเวทนาเป็นยิ่งเน้นนักความรู้สึกค่ะนะความรู้สึกอีตุ่นท่านขึ้นตื่มเนาะอาจารย์เนาะ
0: เนี่ยแล้วติดต้อง
1: แต่ว่าก็เห็นแยกไซอยู่โอ้จังแม่นเป็นตาสมเพศเราแท้ๆนะหรือว่าโอ้จังแม่นเป็นตาเวทนาแต่เวลาที่เฮาเว้า2คํานี้มันก็ขึ้นกับน้ําเสียงอีกได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้า
1: ๆเนี่ยเฮ็ดให้แสดงถึงความรู้สึกที่ว่าอีตุ่นอีตุ่นต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนท่านเนาะแต่ว่าถามว่ามันคือกันบ่ใจแยกมาละเอียดแล้วมันก็หักมีอันต่างเล็กน้อยหั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะ
0: แ
1: ต่ว่าก็หักแทนกันได้อยู่มีรายการในบางกรณีเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์วันนี้อีกครูคํานึงที่ว่าก็เห็นไส้ในสังคมคุกคีอาจารย์กับอันกิ้งเกือกลีเร
0: ือสองคำนี้คำว่าคุกคีและกิ้งเกือกเรือนเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการพัวพันหรือการอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่มีองค์การเข้าภาษาและบริบทการนำใต้ที่ต่างกันดังนี้คุกคีเป็นคำซ่อนเพื่อเสียงประเภทคำกริยาคุกคีนี่ความหมายว่าพัวพันสนิทสนมอยู่ใกล้ชิดหรือกิ้งเกือกลีเรืออยู่กับกลุ่มคนหรือเวียกงานใดหนึ่งอย่างต่อเนื่องคำนี้เป็นเงื่อนการพัวพันการอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มคนหรือเวียกงานใช้ได้ทั้งในบริบททางบวกและทางลบดังตัวอย่างว่าพ่อแม่มักสอนลูกว่าอย่าไปคุกคีกับคนบ่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งป้าแดงคุกคีอยู่กับเด็กน้อยตั้งแต่สมัยเป็นครูอนุบาลอีกตัวอย่างหนึ่งเล่าคุกคีอยู่น้ำการอ่านซึมมาตั้งแต่สมัยยังน้อยส่วนลุงอัดคุกคีอยู่น้ำเวียกไห้กาณามาตั้งแต่สมัยยังเป็นบ่าวนี่นี่มันคุกคีดอกซอน
1: เจ้า
0: เนาะแมนเวลาเป็นอธิบายก็หมายพัวพันชนิดสนมอยู่ใกล้ชิดหรือว่ากิ้งเกือกลีเรืออยู่กับกลุ่มคนหรือเวียกงานใดหนึ่งอย่างต่อเนื่องใช่ปะก็มีคำว่ากิ้งเกือกลีเรืออยู่ในคุกคีเนาะส่วนคำว่ายิ่งเกือกลีเรือเป็นคำซ่อนที่พยางค์ที่มีคำสัมผัสเสียงหรือว่าสัมผัสอักษรเนาะประกอบด้วยคำว่ายิ่งเกือกยิ่งเกือกมีหมายถึงพลิกตีนติดไปมาตามขึ้นหรือว่าความหมายอ้อมเป็นการใกล้ชิดแคบกับตัวจริง และคำว่าลีเรือหมายถึงลืนไปโดยไส้อึกเรือไปเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นจิ้งเกือกีเรือก็หมายถึงเฮ็ดยางแทบถึงกับตัวจริงอยู่รวมสุขรวมทุกข์น้ำกันหรือว่าติดแทบกับมหาสนก็ได้คำนี้เลยมันเน้นใส่พารณาถึงการลงไปอยู่ใกล้สิทธิ์อยู่รวมสุขรวมทุกข์และเฮ็ดเรียกเนี่ยเนี่ยติดแทบกับมหาสนในพื้นมีตัวจริงดังตัวอย่างว่าพนักงานนำพาได้ลงไปกิ้งเกือตีเรือกับประชาชนอยู่เขตทางไก่ซอกลีเพื่อหับฟังและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้ถึงอีกอย่างหนึ่งสองผัวเมียคู่นี้ได้กิ้งเกือตีเรือสู้ทนอยู่ความสุขความทุกข์น้ำกันมาตั้งแต่ขั้งยังทุกข์ยากจนสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้มันคงได้เลยตัวอย่างหนึ่งทีมงานนักค้นคว้าวิจัยได้ไปกิ้งเกือกลีเรืออยู่กับชาวบ้านในเขตสุนทรบดเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเก็บกรรมข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงหลายที่สุดนี่เนี่ยความหมายและตัวอย่างของคำว่ากิ้งเกือกลีเรือเมื่อมาสรุปแล้วทั้งสองคำ ก็มีลักษณะใกล้กันเนาะความหมายใกล้กันคุกชีและมันเน้นการกลัวพันการอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มคนหรือเวียกงานชวนกิ้งเกือกลีเรือเป็นคำสำนวนหรือภาษาพารณาแน่นการลงไปอยู่ใกล้สิทธิ์อยู่ความสุขความทุกข์และเหตุเรียกติดแทบกับมหาสนเห็นป่ะดังนั้นสองคำนี้สามารถใช้แทนกันในบทซ้อน
1: ก็มันบ่ได้ทุกกรณีเด้ออาจารย์คิดว่าบ่เหมาะสมที่จะใช้แทนกันได้ทุกกรณี
0: แต่ว่ากิ้งเกือกลีเรือนี่ถือว่าม
1: ีลักษณะ
0: ใช่หลาย
1: แม่นแม่น
0: ใช่หลายโดยเฉพาะเลยแม่นทางด้านเรียกมางานการเมืองนี่เขาใช่หลายโดยเฉพาะพนักงานเขาลงไปกิ้งเกือกลีเรืออยู่นำประชาชนนะพวกเขาหมักว่าวนี่นั่นเนาะส่วนมาคุกชีนี่แม่นความคีในการใส่คือว่าน้อยกลัวกิ้งเกือกลีเรือเป็นบทซ้อน
1: แม่นล่ะอาจารย์แล้วความนักแน่นนี่ก็คิดว่ากิ้งเกือกลีเรือนี่จะมีลักษณะพรรณนาให้เฮาเห็นมโนภาพที่จะแจ้งกว่าว่าแม่นการที่ว่าเฮาไปอยู่ห่วมนำไปใกล้ชิดนำไปติดตามคือตัวอย่างว่าคันว่าลงไปหาประชาชนจังซี่เพิ่นอยู่แนวใดเฮาก็ไปอยู่แนวนั้นนำเพิ่นกินแนวไหนเฮาก็กินแนวนั้นนำเนาะอาจารย์
0: แม่นแ
1: หละ
0: ถูกต้อง
1: มันคุกคีนี่จะเน้นเพียงแต่แม่นกะแม่นการพัวพันการพัวพันดังกล่าวหั่นก็มีลักษณะสนิทสนมแต่ว่าภาพหั่นก็คือว่ายังบ่ทันแจ้งเท่ากันกับกิ้งเกือกลีเรือกินนำนอนนำอยู่นำไปนำจังซั่นได้อาจารย์พาเฮ็ดคันบ่เป็นก็แม่นได้มโนภาพว่าจับมือใส่พาเฮ็ดต้องเฮ็ดแนวนี้เด้อเอาอันนี้ใส่อันนี้เฮ็ดแนวนี้เด้อหั่นนะเนาะความทีในการใส่ก็คิดว่าบ่ปลายพอเท่าใดคุกขี้แต่ว่าก็เป็นคำลาวเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้าคือว่านี่ว่าจะนุกรมอสบับล่าสุดก็มีทั้ง2คำนี้เนาะคือว่าเฮาก็ใส่และคำว่าคุกขี้นี่หมายความว่าใส่ได้ทั้งความหมายลบและความหมายบวกเห็นบ่แต่ว่ากิ้งเกือกลีเรือนี่จะความหมายบวก
1: เจ้า
0: ความหมายบวกเท่านั้นเนาะ
1: เจ้าคิดว่าใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าคันว่าสิถามาแทนกันได้หมดบ่นี่ก็คิดว่าบ่เนาะบ่สามารถแทนกันได้ทุกกรณีบัดนี้ยังอีก2คําคือหัตถการกับหัตถกรรมอาจารย
0: ์หัตถกร และหัตถกรรมทั้งสองคำนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่เขากะไส้เนาะแต่คำที่ไส้หลายก็เป็นหัตถกรรมบางเทื่อหัตถการบางคนก็บ่ค่อยได้ยินบ่ฮู้ว่าดอกซ่อนเคยได้ยินบ
1: ่ก็เห็นเพิ่นไส้ไหนอันน่ะคลินิกเสริมความงาม
0: มันแล้วมีอาจารย์ได้อธิบายลงอยู่ใน Facebook เนาะมีคนเข้ามาเบิ่งเป็นแสนดอกซ่อน
1: โอ้แล้วก็มีใครอาจารย
0: ์เป็นหลายห้อยคําว่าหัตถการนี
1: ่โ
0: อ้ตัวอันมีปรากฏการณ์การน้ำไส้อยู่ในสุขศาลาจะมีหรือว่าตามห้องหมอจะมีห้องจัดการเด
1: ็
0: กและจะมีการโค้ชกันแต่ว่าหลังจากที่ได้มาค้นคว้าและก็สามารถเข้าใจได้และก็ปรากฏว่าจะเพิ่นกระไส้แท้แต่ว่าคนในสังคมพวกเขาคือว่าการบริหารได้เพิ่นว่าได้ใด
1: บ่ทันคุ้นหูเถื่ออาจารย์
0: บ่คุ้นหูบ่คุ้นหูบ่คุ้นตาว่าซั่นซะอาจารย์จะมาอธิบายคือแนวนี้เนาะหัตถการหัตถการนี่เป็นคำผสมจากเข้าบาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าหัตถะหัตถะนี่เป็นคำบาลีเนาะหมายถึงเวลาเฮาออกมาใส่เฮาก็ใส่ว่าหัตถะหรอกก็หมายถึงเนื้อหัตถะและคำว่าการมาจากคำว่าการะและก็แปลงเสียงมาเป็นการก็หมายถึงการกระทำเวียกงานหรือว่าวิธีการเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหัตถการก็หมายถึงเวียกงานหรือวิธีการที่ใช้สัมผัสหรือปฏิบัติด้วยมือและเครื่องมือเน้นขบวนการวิธีการปฏิบัติมีตาตาหรือการกินกลัวคำนี้มักเน้นบอกถึงวิธีการกระบวนการหรือเรียกงานที่ใช้สัมผัสปฏิบัติด้วยมือและเครื่องมือโดยเฉพาะแมนหัตถการทางการแพทย์ซึ่งจะมีการผ่าตัดน้อยสัตยาตัดเข็มนิบบาดแผลพร้อมกันนั้นยังมีหัตถการเสริมความงามด้วยดอกซ่อน
1: แมน
0: เรื่องมีการซักเจาะดูดถูสัญญกรรมตั้งตัวอย่างว่าคนเก็บถูกส่งเข้าห้องหัตถการเพื่อทำการนิบบาดแผลและเจาะเลือดโดยบ่ต้องดมยาสลบอีกตัวอย่างหนึ่งคลินิกแห่งนี้ให้บริการหัตถการเสริมความงามเช่นการซักและการผ่าตัดสัญญกรรมตกแต่งอีกอย่างหนึ่งการดำเนินหัตถการทางการแพทย์โดยผู้ที่บ่แม่นแพทย์หมอพาให้เกิดความเสี่ยงต่อการซึมเชื้อและบาดแผลเน่าเปื่อยเห็นบ่อันนี้การดำเนินหัตถการทางการแพทย์นี้จะต้องเป็นแพทย์หมอแท้ๆด้วยดอกซ่อน
1: แมน
0: โดยเฉพาะอันหัตถการเสริมความงามนี่นะ
1: เจ้า
0: บางคนหั่นบ่แม่นแพทย์หมอแต่ว่าไปเฮ็ดนะก็เกิดมีปรากฏการณ์ซึมเชื้อการซึมเชื้อและบาดแผลเน่าเปื่อยเห็นบ่อันนี้จนว่าเสียชีวิตกันนี้ได้ดอกซ่อน
1: แม่น
0: ถ้าว่า
1: บ่แม่นวีซ่าซัพพอร์ตเด้เนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: แม่นถ้าว่าบ่แม่นวีซ่าซัพพอร์ตไปเจ็บเนี่ยมันจะอันตรายที่แท้และส่วนหลายเข้ามาหัตถการจะมักใช้อยู่ในทางการแพทย์หรือว่าการเสริมความงามซึ่งว่าคำนี้นี่ได้ใช้นี่อาจารย์คิดว่าประมาณมอง 5-6 ปีเนาะดังนั้นคำนี้มันจะบ่ทันแค่หลายแต่ว่าระยะหลังๆหลังจากมีการถกเถียงกันในทาง Facebook คันก็คือว่าคำนี้หลายคนก็เข้าใจและได้เห็นคือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ใช้ได้คำนี้คำหัตถการนี้เนาะโดยเฉพาะเพิ่นเว้าถึงศูนย์ความงามนี่แหละเนาะอยู่ในบทข่าวคือว่าศูนย์เสริมความงามที่มีการนำไส้หัตถการทางด้านการแพทย์เป็นต้นการซักการเจาะการดูการถูการปักเข็ม รวมไปถึงการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามต่างๆซึ่งปัจจุบันเห็นว่ามีจำนวนเพิ่มหลายขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศบางครั้งการนำไส้ฆาตการดังกล่าวก็บ่แม่นแพทย์หมอการนำไส้อุปกรณ์การแพทย์อาจบ่ถูกต้องตามหลักวิชาการเฮ็ดให้เป็นช่องว่างและมีความยุ่งยากในการคุ้มครองและการติดตามตรวจการของแขนงการสาธารณสุขซึ่งเป็นปัญหาท้าทายพอสมควรโดยเฉพาะการดำเนินมาตรการศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามแล้วมีปัญหาแตะต้องถึงสุขภาพทางกายตามมาเป็นต้นอวัยวะมีการฉีกขาดบาดแผลเน่าเปื่อยเป็นหนองซึมเสื้อและอื่นอันนี้ดอกซ้อน
1: อ
0: ันนี้ในบทข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นเว้าเน้นใจสูงเสริมความงามนี่นะเป็นบอกตัวนี้ทีนี้คือนั่นเด้อดอกซ้อน
1: เจ้าหัตถการเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวนี้นี่มันเริ่มแพร่หลายแล้วอาจารย์เพราะว่ามันมาพร้อมกับเรื่องของความงามเพราะว่าคลินิกเสริมความงามนี่ก็ถือว่าเกิดขึ้นหลายเนาะปัจจุบันในครอบเขตของประเทศแล้ววันนี้คำนี้ก็ถูกนำใช้ในเวียกงานดังกล่าวรวมถึงในขงเขตสาธารณสุขแน่นอนว่าระยะนี้อาจจะเริ่มได้ยินได้แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังบ่คุ้นหูคืออาจารย์ว่าแหละก็เลยยังมีคำถามถือว่ายังเป็นคำศัพท์ใหม่อยู่แหละอาจารย
0: ์
1: คิดว่าอีกบ่ดุลอีกบ่ดุลมีรายการหรือว่าหลายท่านในสังคมก็จะคุ้นหูและกับคำว่าหัตถการความหมายกันดังที่อาจารย์แสงฟ้าได้อธิบายวันนี้เทียบกับหัตถกรรมเนาะอาจารย์เนาะว่ามันใกล้กันแนวใด
0: จ้ะหัตถกรรมนี่เป็นคำผสมแบบสมาจากเข้าภาษาปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าหัตถะจะหมายถึงมือและคำว่ากรรมะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวกรรมก็หมายถึงการกระทำหรือว่าผลงานเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหัตถกรรมก็หมายถึงเรียกงานที่เฮ็ดหรือผลิตด้วยมืองานประดิษฐ์สินค้าเฮ็ดด้วยมือก็ได้เนาะและอยู่ในกฎหมายว่าด้วยหัตถกรรมเพิ่นก็ได้นิยามหัตถกรรมไว้ว่าหัตถกรรมแม่นกระบวนการผลิตของแขนงเศรษฐกิจหนึ่งที่สำคัญซึ่งนำไส้แห่งงานที่มีความตำนานงานและภูมิปัญญาของคนเป็นต้นต่อเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตงดงามมีคุณค่าสูงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้มันมียามอยู่ในกฎหมายว่าด้วยหัตถกรรมเนาะตอนนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในงานมีเทศกาลหรือว่าในงานวานแสดงมีการนำเอาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเช่นผ้าไหมเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผามาวางแสดงอีกตัวอย่างหนึ่งแขนงหัตถกรรมลาวเป็นหนึ่งในแขนงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างเรียกเก็บงานทำให้แกมีอยู่ตุนบทเรียกตัวอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อสินค้าหัตถกรรมขึ้นเมืองไปเป็นของต้อนของฝากวันนี้อาจารย์จะมาสรุปสองคำนี้เนาะหัตถกรรมแต่หัตถการหัตถการก่อนหัตถการมันเน้นถึงกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติด้วยมือหรือเครื่องมือมักใช้ในบริบทการแพทย์และการเสริมความงามส่วนหัตถกรรมเน้นถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือแขนงการที่ผลิตสร้างขึ้นด้วยมือเป็นผ้าไหมเครื่องจักสานเป็นต้นจะมีคือนั่นดอกซ้อนหัตถการและหัตถกรรม
1: หัตถกรรมนี่มันกระบวนการคำศัพท์ใหม่เขาใช้มาแต่ใดแล้วคิดว่าคนในสังคมก็สิเข้าใจอย่างทั่วกันเพียงแต่ว่ามีรายการก็มีความข้องใจว่ามันย้อนว่ามันใกล้กับหัตถการกรรมกับการแต่ว่ามันก็คนละความหมายใช้ในกรณีที่ตั้งหักกันมีรายการเนาะจุดหนักก็คือซีเมนคำว่าหัตถการนั่นแหละที่ว่าบ่สู้ได้ยินก็ยอมรับได้ว่าโอ้ ดอกซ้อนนี่ก็บ่สู้ได้ยินพอเท่าใดคํานี้น่ะเฮาก็เฮ็ดเวียกบ่ได้เกี่ยวข้องในแวดวงสาธารณะหรือว่าวงการความงามก็เลยบ่สู้ได้ยินพอเท่าใดเด้อาจารย์แต่ถ้ากรรมนี่เออถือว่าเข้าใจย่างทั่วกันก็บ่ใกล้กันคนละความหมายมีรายการเสียงก็อาจจะใกล้เนาะสะกดคํามีแต่พยางค์ท้ายการกับกรรมเท่านั้นแต่ว่าใช้ในกรณีที่แตกต่างกันคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้าเจ้าใจคือว่าจะแจ้งแล้วแหละ
1: จ้า
0: เพราะว่าทั้งสองคำเนาะหัตถะทั้งสองคือว่าต้องปฏิบัติด้วยมือเป็นด้วยมือนะ
1: ใช้มือ
0: ใช่ไหมใช้มือเป็นจุดสำคัญเวลาเสริมความงามจริงๆต้องใช้มือบอดซ้อน
1: แหม
0: คือว่าใช้มือโดยมีเครื่องมือนำเป็นบอดและหัตถกรรมก็เช่นเดียวกันกับผลิตขึ้นด้วยมือบอกว่าจะจักสารตำหูใส่มือทั้งนั้นจึงมีคำว่าอัตถะอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อมีคำมาผสมใส่ข้างหลังเป็นหัตถการกับหัตถกรรมความหมายมันจะแตกต่างกัน
1: คิดว่าคือสิได้แล้วเอาไว้วันพุธอาจารย์จึงเราห่วมสนทนากันตุ้มอีกขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆสำหรับวันนี้โชคดีด้วยอาจารย
0: ์โชคดี
1: เจ้าอีกเธอหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพเนาะที่เข้าร่วมสนทนาในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆคำศัพท์ได้มีรายการที่อาจารย์ได้อธิบายและชี้แจงสู่ฟังอย่างละเอียดเมื่อนี้ก็ตามดอกซ่อนคิดเนาะอาจจะมีบางคำที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่มีรายการก็บ่สู้เคยยินหรือว่าบ่ค่อยได้ใช้เป็นต้นว่าคำว่าผาลบหรือว่าภาคพนวดจังซี่นะมีรายการบ่แม่นผู้นึงที่มักอ่านปึ้มหรือว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารแดนี่ก็อาจจะบ่เข้าใจปานใดเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นคำศัพท์ที่เฮาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะบ่คือกระตือรือร้นกะลกกะล้นแล้วก็กระวนกระวายหรือว่าสมเพศเวทนารวมถึงนะกิ้งเกือกลีเรือคุกคีกับหัตถกรรมหัตถการก็คือกันเป็นคำศัพท์ใหม่คือดังสนทนากันนั่นแหละว่าอันนี้เป็นคำศัพท์วิชาเฉพาะเนาะที่ใช้ในบางเวียกงานหรือว่าบางแวดวงฉะนั้นแล้วก็อาจจะบ่แม่นเรื่องแปลกที่ว่าโอ้คือว่าบ่สู้ได้ยินคือว่าบ่สู้ใช้แล้วก็มันก็ต้องแม่นบ่เข้าใจปานใดเนาะมีรายการในเมื่อเฮาบ่สู้ใช้สำหรับคำศัพท์ที่มีรายการยังมีความข้องใจก็ส่งข้อความทาง WhatsApp ให้ดอกซ้อน5986-4685ก็ดีแล้วที่ว่ามีรายการหันได้ยกเอาคำศัพท์ใหม่คำศัพท์ที่หาก็ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั่นนะมาสนทนานำก็ดีที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนมีรายการคำนี้ก็สีไส้มาดุลแล้วแต่ในขอบเขตที่จำกัดเนาะในวงที่แคบบัดนี้ทุกมื้อนี้สังคมมันกว้างขึ้นย้อนพาหนะในการสื่อสารเป็นต้นแมน Facebook ก็คือเว้ารวมแมนสื่อสังคมออนไลน์เนาะจะเฮ็ดให้การกระจายหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี่กว้างระบบแล้วใดไว้อีกมีรายการเนาะซั่นแล้วคิดว่าก็จะเป็นอีก1ช่องทางสำหรับมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราเพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวบ่หลายก็น้อยเนาะหากว่าฟังแล้วยังมีอันใดที่มีความข้องใจหรือว่าบ่แม่นแต่คำศัพท์นี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านย้ำคืนเบอร์โทรศัพท์อีกเทื่อหนึ่ง020-5986-4685ขอบใจมีรายการทุกท่านเด้อให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เวลาที่เหลือจากทางรายการนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการเนาะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้มีรายการที่พ่อแม่เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราอยู่ในบรรยากาศค่อยคำยามแรงหลายคนวนนำแตงแรงแล้วได้นี่เนาะมีรายการเอ่ยแม่ย่าแม่เฮือนเฮาบางคนก็ว่าโอ้มื้อนี้นี่คือว่าเป็นสีเมื่อยๆวันจันทร์บ่อยากแตงดอกซื้อของกินซุกบางคนก็ว่าจักสิทันบ่นี่นะพ่วงกับเฮือนแต่ว่ามื้อนี้ก็ใครแดคือว่าฝนบ่ตกเนาะอันนี้เว้าขอบเขตหรือว่าอ้อมแอมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซื้อเดิมมีรายการจังหน่อยมีรายการเปิดว่าโอ้ยเฮือนคืออ่านะบ้านข่อยอยู่นี่บ้านข่อยอยู่นี่เฮือนข่อยนี่คือว่ากำลังตกอยู่ ปัดฟังรายการน้ำดอกซ่อนเมาคือว่าฝนบ่ตกเนาะฝนตกบนหัวฟ้านี่ก็มีหลายมีรายการเลยแล้วใดก็อย่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะเพลงที่จะดังออกไปนี่มอบเป็นความสุขเบิกบานมวลซื่นน้ำกันมอบให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นเกียรติสิบพวงให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราในตอนท้ายอยู่แล้วก็มีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันเนาะขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปแล้วพวกเราพบกันใหม่อีกในมื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่า
1: คุ้มคุมหิน
0: เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่า
1: คุ้มคุมหิน
0: เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องใช้ทรัพย์สินนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใส่อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเห็นขึ้นฮ้อนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.

น้ำใจวันประกาศเอกราช12ตุลาหมั่นยืนสบายดีท่านผู้ฟังแต่เพลงตอนทำการสู่รายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐทั้งระบบ AM และ FM 53.7 MHz ส่วนว่าระบบ AM ขึ้นกลาง567 GHz และอย่างนี้พวกเขาแมนมีการปรับปรุงได้เอารายการจากระบบ AM นี้มาถ่ายทอดต่อทางระบบ FM 94.3 MHz และการอาทิตย์สดงทางระบบ AM หรือว่า94.3 MHz แม่นวันจันทร์ถึงมือวันศุกร์ส่วนว่า FM 103.7 MHz วันจันทร์ถึงมือวันพฤหัสบดีนะออกอากาศ 18:00 น 19:00 นทางระบบ FM 103.7 MHz ก็ได้แจ้งไปแล้วนอกจากอย่างนี้ระบบ AM มีการปรับปรุงแน่ก็ต้องแจ้งไปแล้วการบางท่านติดตามมาฟังเสียงมันจ้าๆแจ๊ดๆแน่บพอรายการมื้อนี้กงกับมือวันจันทร์12ตุลาคม2026ออกใหม่1ค่ำเดือน11ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายของชาติพวกเขาเป็นวันประกาศเอกราช12ตุลาคม1945ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จดจำเหตุการณ์ในระยะก่อนปลดปล่อยประชาชนของพวกเขาก็ต้องขอจารึกคุณงามความดีไว้ผู้นำพรรครัฐนักปฏิวัติที่ได้นำพาตัวสู่กู้ชาติในระยะผ่านมามีบุคคลในบนนั้นจึงมีบุคคลในบนนี้แต่แท้หลานเกิดมาในรุ่นกับขอให้ศึกษาทำเฮียนคนคว้าโดยเฉพาะเหตุการณ์ประกาศเอกราช12ตุลาคม1945เนาะเอาทางการบนนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนทุกการเช่นเคยในตอนเช้าบนนี้ก็จะได้ฟังถ่ายทอดกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ซึ่งเป็นมื้อที่6ของการดำเนินและท่านจะได้ฟังการถ่ายทอดทั้งเสียงทั้งภาพแด่สำหรับในตอนเช้ามื้อนี้เวลาของกองประชุมมาได้ครับฟังบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ซึ่งเป็นท่านปริญญาเอกธนังสุนทรสัญญาจักรของประธานสภาแห่งชาติได้ขึ้นรายงานจากนั้นก็ได้ครับฟังบทประกอบคำเห็นของศูนย์กลางในรัฐสั่งชาติต่อบทรายงานสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และที่ทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บรรยากาศยังหับฟังคืนก็อย่าลืมเดินติดตามมาฟังได้ภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงพวกเขามีนักข่าวประจำอยู่หอสังสารจะนำเอาบรรยากาศมาออกสดๆให้ทุกท่านได้ฟังในแต่ละระยะของกองประชุมเนาะเพื่อนท่านใดที่อยากเสนอปัญหาใดไปยังสภา156สายด่วนบ่เสียค่าจักกีบ156บ่เสียค่าจักกีบเด้อพี่น้องเด้อวันที่5ถึง21ตุลาคม2026นี้แต่เช้าแล้วก็ฮอดบ่ายโทรไปกลางคืนมันก็บ่รับสายได้เอาฝากไว้แจ้งไว้บริการเอาทุกๆท่านเอาบ่เสียงเพียงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคําของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใช้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ทางหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะว่าเรื่องการปรับเปลี่ยนเส้นทางพวกเขาได้แจ้งแต่ทีแล้วนี้เอาสำหรับท่านใดที่นำใช้เส้นทางเข้มของทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทร์ในตอนเช้าเมื่อนี้ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งสมทบกับแผนกตำรวจจราจรนครจันทร์ได้ลงไปจัดตั้งปฏิบัติปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรถนนปังคำบ้านเชียงยืนเมืองจันทบุรีนครจันทร์เส้นทางหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนเนาะท่านชี้เห็นการลงระบายรถในตอนเช้าวันนี้บางท่านกันยังซับซ้อนเอาคาดว่าสิเป็นทิศหนึ่งนี่กับที่มันใครขึ้นแหละในการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรดังนั้นทิศทางเดิมแม่นระยะพันมาการสัญจรอยู่ถนนปังคำแม่นได้กำหนดเป็นเส้นทางสัญจรทิศทางเดียววันเว่ยมีทิศทางเข้าเบื้องถนนเจ้าฟ้างุมหรือว่าเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนนั้นแล้วออกไปถนนเศรษฐาธิราชเบื้องสวนน้ำพุและการปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่นี้ปัจจุบันกำหนดเป็นเส้นทางสัญจรทิศทางวันเว่ยหรือว่าทิศทางเดียวฮะแหละเนาะแบบเดิมเปลี่ยนแต่เบื้องขาเข่านี้เบื้องเข่านี้ออกใหม่ก็คือให้เข้าเบื้องถนนเศรษฐาธิราชเบื้องสวนน้ำพุแล้วออกไปใช้เบื้องถนนเจ้าฟ้างุมเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนแคมป์ของฮั่นนะเพื่อเป็นการจัดสรรความบ่เป็นเรียบร้อยแก้ไขปัญหาความแออัดการจราจรซ้ายๆป้องกันบ่ให้รถข้ามไปตัดหน้าทางออกไปน้ำพุฮั่นกับเพื่อลดพรความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและสอดคล้องกับแผนการปรับปรุงระบบเส้นทางเดินรถให้สามารถระบายการสัญจรได้คล่องตัวขึ้นดังนั้นเพิ่นเริ่มจะตั้งปฏิบัติแม่นมื้อนี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ประจําคอยแนะนําคาดว่าสิเป็น1เดือนเด้ในการโฆษณาถ้าว่าหลังจากว่าเพิ่นได้ลงโฆษณาแล้วก็สิได้

ปฏิบัติตามกฎหมายถ้าว่ามีการลวงไปหาบก็จะใช้มาตรการเนาะดังนั้นก็จึงแจ้งมายังบริการทุกๆท่านเพื่อการห่มมือในการสัญจรอยู่ขอบเขตเบื้องน้ำพุออกสู่แคมป์คองเนาะเอาเริ่มมื้อนี้เป็นต้นไปทุกท่านก็ฝากไว้แจ้งไว้บริการเฮาทุกๆท่านเด้ออีกสิ่งนึงที่พวกเฮาอยากฝากขอบใจสิ่งดีๆจากห้านอาหารกุ้งเต้น9848อยากไปกินอาหารแซ่บๆเพราะว่าทางห้านมีอาหารทั้งเซาแรงๆเด้อพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆบางท่านเบื่อเราอยากฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือว่าอยากคล่องเพลงก็ได้ตามสบายหรือว่าคาราโอเกะเนาะทางห้านพวกเขานี่เพิ่นมีเป็ดอบองคือว่าเป็นอาหารของห้านเพิ่นกุ้งเต้นสดๆนี่บางท่านว่าโอ้อยากกินกุ้งเต้นเด้แบบอาหารเหล่าๆเนาะพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างนอกนั้นทางห้านยังหับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดงานสั่งสรรค์ทั่วไปโดยพี่น้องเด้อพิเศษถ้าว่าท่านหญิงมา4คนขึ้นไปได้ของแจกของแถมเครื่องดื่มให้ล่าๆอีกถ้าว่าห้องเพลงมวนนี่เพิ่นแจกอีกเด้เนาะเครื่องดื่มมาอีกมาห้าน9848มิได้กลับได้พี่น้องเอ๋ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเชียงดาคุ้มหินเมืองไสเสถานครพนมจันทร์ทางไปเส้นทางรถไฟแล้วเห็นแพทย์ศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็โทรหาเจนางคนงามได้เนาะ5981-6141 5981-6141 9698-4393เนาะท่านใดที่กำลังคิดหาเป็ดอบองแซ่บๆหรือว่ากุ้งเต้นสดๆหรือว่าอยากมาห้องเพลงม่วนๆได้ของแจกของแถมอีกต้องห้าน9848เด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆทั้งท่านสุขเนาะแล้วก็ทั้งเจนางเพิ่นสนับสนุนในรายการที่จะส่งของพวกเขาผู้ใดกลายไปเส้นทางนั้นเส้นทางนั้นรถไฟผู้ใดออกสู่เมืองหาใจฟองคงจะภาพกันไปแว่เนาะกินอาหารแซ่บๆเนี่ยทั้งเศร้าแรงๆเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบใจชื่อดีจากรายการอาทิตย์สดงจะพักฟังเพลงก่อนและจึงกลับเข้าสู่นัดยาต่อไปจากรายการของพวกเขาเติม

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีนักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

เป็นในเสียงเพียงใจและการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานมุ่นซื่นฝากต้อนให้ทุกท่านนพพลุงแบบป้าดับบรรดาสาวเฮาพอนใครพอนเส้นจิตใจเป็นว่าเอาเถื่อต้อนครับแต่เมื่อบุตรออกพรรษาเด้เนาะบุตรออกพรรษาเลยโอ้ยเทศกาลงานบุญกันหลายพี่น้องเอ้ยนะงานดองกับธรรมดาในบัดเชิญมาแล้วยังบ่ได้ออกพรรษานี่จองคิวท่าแล้ว เอาก็จะลืมเทศกาลงานบุญแล้วยานี้ก็จะบุญสงเฮือเมื่อวานนี้มีรายการก็แจ้งมาบ่ได้ไปบ่ทั้งเมืองสังทองกับจัดได้ว่าซั่นเด้ทั้งสวนน้ําอินแปลงก็จัดโอ้ยบ่ได้ไปเลยน้องเพราะว่าเทศกาลบุญสงเฮือแต่ละบ้านแต่ละเมืองมันก็เริ่มแล้วเด้บรรยากาศฟุดฟื้นมนต์ซึนส่วนว่าทั้งจอมแจ้งนี่ตามเพจมันแจ้งมานี่วันที่14ก็คือมื้อฮือเนาะวันพุธเด้จนฮอดวัน18พุ่นเด้นะบุญสงเฮือบ้านจอมแจ้งนี่เอ้าก็สิมีการครบงานขายเครื่องของอยู่ของกินของใส่ของซอยมาลิ่นมาเที่ยวมาเบิ่งบุญสงเฮือเด้ก็เชิญชวนทุกท่านเด้อถ้ามีเวลากับมาลิ่นมาเทียบักพรย้อนจิตย้อนใจสำคัญแต่ว่าบอนใดมีดื่มแน่นอนบอนนั้นสิมีน้ำเมาเข้าแล้วการกินการดื่มให้ระมัดระวังเรื่องการขับขี่พวกเขาก็ได้เว้าได้เตือนกันตลอดเนาะน้ำเมาเข้าปากความยากบ่มีขับกับไว้ไวเห็นบ่บีคันเร่งจำยังว่าซ่าเหยียบแท้เหยียบว่ากันยังซ่าพ้นว่าเกิดอุบัติเหตุมาอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก็คือเหตุการณ์เมื่อวานในทันสิเหตุย้อนอยู่บ้านโคกน้อยบ่ทางเมืองสถานีหลายคนก็ว่าโอ้เกิดยังขึ้นน้อรถล่มเองบ่เกิดตำยังบ่เห็นว่าล่าสุดนี่มีกล้องวงจรอยู่ขอบเขตนั้นเพิ่นบันทึกได้รถจักรขนาดมาคนละทิศทางส่วนกันท่านซะเจิดไปใส่รถถกดินแก้ดินผู้ซ้อนท้ายไปต่ำกับรถถกดินแล้วก็ล่มลงโอ้ยคือสิแม่นหัวกระทบบ่หรือว่าคอหักถูกแต่ผู้ซ้อนท้ายผู้ขับก็ลงมาเบิ่งโอ้เบิ่งอาการสาหัสและเลือดออกแท้ออกว่าก็ได้เอิ้นกู้ภัยนำส่งไปห้องหมอก็แสดงความใจนำเนาะเสียชีวิตท่านซะเสียชีวิตคาที่นั่นก็สิ่งที่บอกกับบ่เพิ่งปรารถนาเรื่องการขับการขี่เด้อระมัดระวังแท้ๆถ้าว่าขับรถให้มีสติมือกำพวงมาลัยกำคันเร่งบิดคันเร่งใจคิดถึงเลยคุณจราจรยังเข้มงวดและพลาดมาสูญเสียในด้านชีวิตทรัพย์สินทุกมิตรค่าตามข้อมูลที่อ่านเบิ่งเนื้อในคอมเมนต์หรือว่าข้อความต่างๆของพี่ทีนั่นน่ะก็ยังเป็นเด็กน้อยได้16ปีจังได๋เป็นเพศหญิงเนาะที่เสียชีวิตก็เสียใจในมิตรค่ามาหลายๆหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่หั่นติสิทําใจได้ก็เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่ในคอมเมนต์จันเพื่อหาเงินนี่แหละเพื่อความอยู่รอดคือบนเว้าหอแหละทุกท่านก็มาเกิดอุบัติเหตุสูญเสียในด้านชีวิตอยู่ขอบเขตบ้านโคกน้อยเมืองไซธานีนครจันทร์กับพวกเขาก็ขอแสดงความเสียใจด้วยหลายสะดันแห้งอยู่ในระยะเทศกาลงานบุญถ้ามีการดื่มสังสรรค์ก็คือบ่ขอได้เว้าตลอดอย่าประมาทเมาอยากให้พักนอนเนาะรู้สึกตัวได้จึงเมื่อจังซี่แล้วได้กินแหนงแข็งใจตลอดชีวิตแท้ๆได้เอาฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เนาะบรรยากาศค่อยคำลงแรงและการอธิษฐานในมื้อวันจันทร์มื้อนี้ก็ขอให้มีความสุขมีโชคมีชัยสําเร็จในเวียกงานของท่านบ่สกุลสุคนบางท่านก็สิเป็นกุ้มๆเงยๆหรือว่ากลับจากให้นางหัวส่วนมาแล้วเนาะเตรียมข้าวเฮือนครัวแต่งอยู่ครัวกินซะแล้วมื้อวันเสียงเพียงตื่มแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: ้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขี้ฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: ปาปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: เป็นจะได้เสียเพียงจะได้การฝากให้ทุกท่านได้เบิกบัตรบนซื่นและรายการอาทิตย์สดงของพวกเราฝากต้อนให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายอารมณ์เนาะบางท่านกำลังเฮ็ดเวียกไปนำฟังเพลงไปนำแดได้ติดตามมาฟังในรายการอาทิตย์สดงอยู่ก็คือได้แจ้งไปแล้วว่ารายการอาทิตย์สดงนี้ออกทางระบบ AM และ FM AM ก็เป็นคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แต่ว่าระยะนี้ระบบพวกเรากำลังปรับปรุงซ่อมแปลงได้เอารายการทางระบบ AM มาใส่ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ออกเวลา 17:00 น. 18:00 น. วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์แล้วก็ไปออกคืนในทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 19:00 น. วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสบดีและการอาทิตย์อัสดงอย่าลืมท่านใดที่สนใจอยากโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากเซาเวลาในรายการของพวกเขามักเวลาใดก็แจ้งมาได้โคซกจัดให้พร้อมกับมีได้พี่น้องเด้อมักเวลาใดชั่วโมงใดติดต่อได้ที่หมายเลขการตลาดของพวกเขา2688-8259 2688-8259เด้อพี่น้องเด้อและ5454-2452 5454-2452เนาะยินดีต้อนรับทุกๆท่านมาเป็นครอบครัวน้ำวิทยุกระจายเสียงสาระของพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อเอาฝากต้อนแจ้งข่าวกิจทางห้านของทนายสังคมได้รับทราบหลายขึ้นเนาะพันวิทยุกระจายเสียงสาระของพวกเขาและในอาทิตย์แล้วนี้ในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาชาติสุทธิชิปทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี้ได้เข้มงวดห้ามเด็กต่ำกว่า18ปีเข้าหันบันเทิงท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้ชี้แจงต่อกองประชุมสภาแห่งชาติในมื้อวันที่7ตุลาคม2566มานี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววางมาตรการจำกัดวัยหนุ่มที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปใช้บริการหันบันเทิงโดยได้ออกดำรัสว่าด้วยการบันเทิงมาตรการบันเทิงและแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องนี้โดยเฉพาะการกวดค้นเข้าใส่บริการกวดบัตรประจำตัวในกรณีหากมีการละเมิดระเบียบการที่กำหนดไว้แม้นปฏิบัติมาตรการด้านบริการบริหารนี้ก็คือการปรับใหม่โจ้ถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและเสนอคะแนนการถอนการค้าในถอนใบทะเบียนวิสาหกิจถ้าว่าธุรกิจยังมีการฝ่าฝืนสืบต่อบริการแม้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอาจก้าวไปสู่ขบวนการยุติธรรมของศาลผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ติดตามกวดกาหัวหน่วยธุรกิจด้านบันเทิงโดยได้มอบให้ทั้งแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครเวียงจันทน์แขวงที่เกี่ยวข้องในการออกอนุญาตและติดตามกวดกาเห็นว่ามีหลายกิจการของห้างบันเทิงที่ออกอนุญาตยังบ่ถูกต้องสอดคล้องกับดำรัสว่าด้วยบันเทิงซึ่งดำรัสดังกล่าวนี้ได้กำหนดละเอียดสถานที่ตั้งเฉพาะของหน่วยธุรกิจบริการบันเทิงต้องห่างจากไกลสถานที่ที่สำคัญเป็นต้นสถานที่การศึกษาห้องหมอสำนักงานองค์การของรัฐองค์การจะตั้งสากลและอื่นๆระยะห่างแม่น500เมตรขึ้นไปรวมทั้งมาตรฐานระบบเสียงระบบไฟฟ้าการบริการพนักงานบริการมีมาตรฐานเงื่อนไขเป็นต้นอายุต้อง18ปีขึ้นไปรวมทั้งผู้เข้าไปใช้บริการอยู่สถานบันเทิงได้กำหนดอายุ18ปีขึ้นไปจึงเข้าไปใช้บริการได้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงแม้นมีการละเมิดหลายโดยเฉพาะมาตรฐานเฉพาะเนาะของอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปมั่วสุมมึนเมาเฮ็ดให้เกิดปรากฏการณ์ยอดท้อในสังคมเสียงหนึ่งนั้น ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อายุอาศัยใกล้เคียงและยังมีบางท้องถิ่นได้ออกนิติกรรมเฉพาะโดยบ่ทันสมทบกับศูนย์กลางในการออกใบอนุญาตกิจการดังกล่าวเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาการคุ้มครองบ่ทันเป็นเอกภาพกันท่านผู้ฟังอันนั้นบ่เรื่องนักพันมาสาวหนุ่มเนาะอายุต่ำกว่า18ปีไปบริการยังมีการละเมิดดังนั้นเจ้าหน้าที่จะได้เข้มงวดและจะได้มีการถอนหื้อออกโจ๊ะอนุญาตธุรกิจสถานการณ์ฝากไว้ได้ผู้ในธุรกิจเนาะการบันเทิงก็ต้องได้ติดตามปฏิบัติอย่างเข้มงวดเนาะให้ได้ๆช่วยกันเพื่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพวกเขาเอากะสิบ่บรรยายพี่น้องเอ๋ยเวลานี่ก็ยับจบหมอเข้ามาบนเสียงเพลงตื้มและจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อท้ายจากรายการอาทิตย์อัสดง

ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการที่สะดวกวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวปูปาเปิ้นเดียว1ชั่วโมงเวลามาหลายแล้วนำหลายบทบาทเวลาบทบาทคนในท่านพี่น้องเนาะเอาในมื้อนี้ก็เป็นวันที่พี่ความหมายเคยได้แจ้งแต่ต้นไปแล้วว่าแม่นวันประกาศเอกราช12ตุลาคม1945ก็เลือกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพวกเขาจนจับบุญคุณการนำพรรครัฐนครปฏิวัติผู้ที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติเพื่อประชาชนในการกอบกู้เอกราชมาสู่แผ่นดินลาวของพวกเขาก็ขอจะเลือกไว้คุ้นงามคุ้มดีกับพวกท่านนะมีพวกท่านในมือนั้นจึงมีพวกเขาในมือนี้แท้นะเห็นได้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การพาของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเอาก่อนจะลาบรรยากาศนั้นจะฝากซิปขอเตือนสติก่อนนอนบ่นว่า1นี่อย่าวนคนที่บ่ฮักเฮา2อย่าหยึดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว3อย่าทุกข์กับเรื่องคนอื่น4อย่ากังวลเรื่องที่ยังบ่เกิด5อย่าลืมหักตนเองให้หลาย6อย่ายากกับคนกับคำว่าคนอื่น7อย่าหลงในลาภยศสรรเสริญ8อย่าเครียดในสิ่งที่แก้บ่ได้9อย่ารอที่จะมีความสุขและ10อย่าประมาทเพราะชีวิตมันสั้นคือบ่ว่าเอาก็ขอคิดในตอนท้ายรายการอาทิตย์สะดงกับพวกเขามาฝากมาตอนในต้นอาทิตย์ของมื้อนี้เวลากะแม่นปุ๊บปั๊บเบิดเดียวใกล้สิเบิดแล้วอีกทีนึงกะแม่นอย่าลืมเด้อท่านใดที่สนใจอยากเสนอปัญหาใดไปยังกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินมาฮอดบ่นี้เป็นมื้อที่6แล้วเนาะ156สายด่วน156สายด่วนบ่เสียค่าจักกีบกะขอย้ำว่าอยู่ในมงอรรถการเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเด้อพี่น้องเด้อในตอนท้ายอยากฝากไว้อีกเกี่ยวกับการลืมเฮ็ดบัตรโดยสารรถเมล์ด่วน BRTซึ่งมันเริ่มมื้อนี้ได้ทุกท่านได้นะ12ตุลาคมต้นไปจะเริ่มให้บริการขายปี้รถเมล์ BRT ในราคา 10,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวผู้โดยสารสามารถขึ้นลงรถเมล์ด่วนได้ทุกสถานีในราคาเดียวเริ่มแต่สวนเจ้าฟังงมไปหามหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกเนาะโดยมีวิธีการซื้อรถปี้รถเมล์ด่วนนี้หรือว่าวิธีการจ่ายปี้ผู้โดยสารผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดหรือว่าเติมเงินได้ที่5สถานีนอกสถานีส่วนเจ้าฟ้างมกงกันข้ามองแฮมฮอลิเดย์อินนั้นด้านหน้าองแฮมซัมเมอร์เซตสถานีตลาดเศร้าสถานีประตูไซและสถานีมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงดกในนี้จะมีค่ามัดจำบัตรใน 30,000 กีบต่อบัตรเวลาส่งบัตรคืนหน่วยงานประจำแต่ละสถานีก็จะได้ส่งคืนเนาะเงินมัดจำของท่านนั้นถ้าในบัตรมีเงินเหลือก็จะรับเงินที่ยังเหลือทั้งหมดคืนผู้โดยสารนี่สามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดซึ่งมีกองรับเงินสดเด้อในรถเมล์ด่วน BRT แล้วก็ขอให้กะเกียมเงินตามราคาปี้กำหนดไว้เนาะจะบ่มีอาการทอนเงินไหนมีแต่ว่าเป็นกองกับตู้นะและผู้โดยสารสามารถจ่ายผ่าน QR code ก็ได้ของบัญชีกองคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองนะขอรบกวนจัดกับพวกเขาเนาะเอาเริ่มมื้อนี้แหละสำหรับการเก็บค่าโดยสารรถเมล์ด่วน BRT ซึ่งทดลองขี่ละล่าบ่ได้เสียเงินจักกีบมันนับแต่เดือนมีนาพุ่นได้จนมาฮอดมือวานนี้ได้สิว่ามือวานเลยเนาะเพราะมื้อนี้เริ่มจะตั้งปฏิบัติเด้ถือว่าโอ้เกือบ 6-7 เดือนเนาะเอาขอบใจทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังเอาเวลาปุ๊บปั๊บบ่เดียวโอ้จังแม่นใหม่เบิดแล้วลาท่านผู้ฟังไปมื้ออื่นจึงว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านกับซองกินข้าวแลงแซ่บๆลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุริศีบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ต่อจากตอนเสาร์นี้กระทรวงการเงินจะสุ่มใส่ผ่านขยายวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คุ้มครองแห่ทาสให้เข้าสู่หลงเลิกและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสุกยูส่งเสริมการผลิตปรุงแต่งแห่ทาสสร้างมูลค่าเพิ่มและหับไส้ภายในตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเวียดนามและกัมพูชาสู่ซนนำวงเงินการค้าส่งซนให้บรรลุเสาตื้อกว่าดุลาหลายประเทศออกแถลงการห่วมขัดขานสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลสุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีอย่างสุดใจต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิศิบในตอนปลายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ต่อจากตอนเสาร์มื้อนี้ซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม่นไปตามคำจ่อจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านนางสมพรโสภิลวรรณสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่9แขวงเสียงควางมีความเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงเสนอให้สภาแห่งชาติสร้างเป็นนิติกรรมเพื่อเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีความลงเลียนและการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งเสนอขันส่วนกลางแนะนำขันท้องถิ่นแบ่งงบประมาณให้สภาประชาชนแขวงตื่มเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานภายในท้องถิ่น
1: จะขอเลขเปลี่ยนบรรดาท่านก็ได้มีคำเห็นไปหลายแล้วแต่ว่าคนนิ่งตื้มเนาะโดยเฉพาะมันกลไกการประสานงานระหว่างสภาแห่งชาติและสภาประชาชนเขตนี้คันดีแท้ก็อยากเสนอให้ทางสภาแห่งชาติเพื่อสร้างเป็นนิติกรรมเพื่อประสานงานตื้มพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังให้มีการเชื่อมสานกันในการสร้างแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานระหว่างสภาแห่งชาติและสภาประชาชนเขตตื้มเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติอันมีความลงเลียนก็บ่อยากให้เกิดมีอันว่าฮอดเวลาแล้วแล้วพวกเฮาแจ้งไปบางเทื่อมันก็ถูกเวียกของสภาประชาชนเขตเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของพวกเฮาก็จะบ่ลงเลียนเท่าที่ควรเนาะต่อกับการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายทางด้านบริหารของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งผ่านมานี้สภาแห่งชาติก็ได้พยายามบี้แบ่งงบประมาณให้แต่ละเขตเลือกตั้งแต่ว่าพวกเรามาเบิ่งแล้วเทียบใส่หน้าที่เวียกงานของพวกเราตัวจริงพวกเราก็ยังบ่ทันเพียงพอบ่ทันสามารถเคลื่อนไหวเวียกงานของตนเองได้ที่ควรเนาะเวียกของพวกเราก็เป็นเวียกที่ใหญ่กว้างขวางแต่งบประมาณท่านมีน้อยบวกนั้นก็แม่นงบประมาณของสภาประชาชนขั้นแขวงก็ถือว่ายังได้น้อยเนาะอันนี้ก็อยากให้ทางศูนย์กลางแนะนำทางท้องถิ่นเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดบิแบงไปยังสภาประชาชนขั้นแขวงของพวกเราตื้ม
0: ท่านไพมณีพรหมสารสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงกำมวลมีความเห็นแลกเปลี่ยนทางด้านนิติกรรมเกี่ยวกับการสุกยูติดตามการสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายของสภาแห่งชาติที่บ่ทันบรรลุ6ฉบับซึ่งมีผลกระทบทางด้านงบประมาณเสนอให้สภาแห่งชาติสืบต่อสุกยูแขนงการเกี่ยวข้องให้เอาใจใส่ปฏิบัติให้สำเร็จ
2: ขออนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านนิติกรรมเนาะพวกเราก็เห็นว่าเนาะกันสุกยุติดตามการสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายของคันสภาแห่งชาติพวกเราก็เห็นว่าบ่บรรลุอันละกันสิว่าแล้วก็ยังอีก6ฉบับเนาะที่พวกเราจะต้องได้สืบต่อซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เห็นว่ามันมีผลกระทบหลายว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณเนาะอันนี้ถือว่าเลื่อนไปประเทศให้มันต้องได้มีการจัดใหม่คันจัดใหม่นี่ก็กระทบต่องบประมาณมหาศาลในจุดนี้นี่ก็อยากเสนอวิธีแก้ก็แม่นว่าต้องได้สืบต่อสุกยุคะแนนการเกี่ยวข้องเนาะคันศูนย์กลางและในเอาใจใส่โดยเฉพาะภายหลังเฮามีมติแล้วก็อยากให้มีบทบันทึกร่วมระหว่างสภาแห่งชาติเฮาคณะประจำกับกระทรวงเกี่ยวข้องให้เห็นถึงผลกระทบเนาะที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันแก้ยาวเวลานี่คือว่าอยากให้มีนั้นอันที่2ก็แม่นว่าเรื่องการแต่งตั้งคณะประสานงานระหว่างสภาแห่งชาติเฮากับกระทรวงเกี่ยวข้องอันนี้แม่นอยากเสนอในจุดที่1ในนั้น
0: ท่านอรุณไซสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักมีความเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงกฎหมายโดยรวมแม่นเฮ็ดได้ดีแต่ยังมีข้อคงค้างเป็นต้นตัวเลขการสร้างกฎหมายบ่ทันบรรลุตามคาดหมายและการปฏิบัติกฎหมายยังบ่ทันศักดิ์สิทธิ์เสนอให้ประเมินคืนความต้องการในการปรับปรุงมาตราและบรรดากฎหมายรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฮ็ดให้บทบาทของสภาสูงเด่นขึ้นกว่าเก่า
3: การปรับปรุงและการสร้างกฎหมายของพวกเฮานี้โดยรวมก็เห็นว่าได้ดีแต่ว่าผลตอบรับของมันนี้ยังข้าง2อันอันนึงเลยมันตัวเลขก็บ่บรรลุคาดหมายอันที่2มาเลยมันการปฏิบัติกฎหมายยังบ่ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ตัวสําคัญฉะนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอมาตรการตัวจริง1เลยมันก่อนที่จะเอากฎหมายยกห่างขึ้นมาผ่านสภานี้ก็เอกภาพกับประธานสภาประธานกรมประชุมควรเอาใจใส่ในการประเมินประเมินนี่สําคัญความต้องการในการปรับปรุงมาตราและบรรดากฎหมายโดยบ่แล่นนําปริมาณจุดที่2มันเอาใจใส่ในการเผยแพร่อันนี้ยังจำกัดหลายแต่อันสุดท้ายที่สุดข้าพเจ้าเกิดว่าสำคัญที่สุดแม่นการบังคับใช้กฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้แม่นอันสำคัญที่สุดจึงจะเห็นในบทบาทของสภาพอสูงเด่นขึ้นกว่าเก่าอีก
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นสำเร็จแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจักรของประธานสภาแห่งชาติได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสั่งรวมสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในภาคเซามืออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้หับฟังและประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปะปุง
4: กระทรวงการเงินจะสุ่มใส่พันขยายวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คุ้มครองแห่ทาดให้เข้าสู่ลงลึกและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นแนวการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเมืองจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าจะหีบห้อนประเมินประสิทธิผลบรรดาโครงการสัมปทานโดยเฉพาะโครงการประเภทที่บ่มีประสิทธิผลแม่นให้ยกเลิกและมอบคืนให้รัฐเพื่อนำใช้ไปพัฒนาในรูปการอื่นหันเปลี่ยนกลไกการอนุญาตบรรดาโครงการแห่ธาตุโดยถือเอาบริษัทที่มีความพร้อมด้านการสร้างโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุเป็นเงื่อนไขบุริมสิทธิ์ในการอนุญาตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหันจากโครงการทดลองไปสู่โครงการที่จะตั้งปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนิติกรรมมีการปรุงแต่งภายในให้หลายขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
5: จะได้สร้างระบบคุ้มครองและติดตามและกวดกาเหตุธาตุแต่ต้นทางและจนฮอดปลายทางส่งออกนี่ให้เป็นทันสมัยเพราะว่าพวกเฮาปัจจุบันนี้ข้อมูลนี่ก็ยังขาดเคลื่อนกันบ่ทันจอดกันก็ย้อนว่าพวกเฮาบ่ได้มีระบบทันสมัยหรือว่าเชื่อมทานข้อมูลของซึ่งกันและกันระหว่างคะแนนการที่อนุญาตกับคะแนนการที่เฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเก็บและครับตัวนี้พวกเฮาก็ได้มีแผนการมาแล้วจะพร้อมกันในการพัฒนาและจัดตั้งปฏิบัติให้มันไวและคิดว่าอยู่ในท้ายปีนี้ก็จะมีการเริ่มพัฒนาก็คิดว่าจะได้เริ่มนําใช้จัดตั้งปฏิบัติก็สิแม่นอยู่ในต้นปีหน้าคันถ้าว่าเฮามีการกวดกากตั้งแต่ต้นทางฮอดปลายทางนี่ก็คิดว่ามันจะเป็นจุดนึงเฮ็ดให้การคุ้มครองพวกเฮานี่มันจะมีความมั่นคงขึ้น
4: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกระทรวงการเงินได้ติดตั้งห้องกวดคุณภาพเหตุธาตุก่อนการส่งออกปลายทางอยู่7จุดและกำลังจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติพันขยายไปสู่ด่านสากลอื่นๆในขอบเขตทั่วประเทศ
0: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการสุกยูส่งเสริมการผลิตปรุงแต่งเหตุธาตุสร้างมูลค่าเพิ่มและหับไส้ภายในตามถิ่นเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองมีความคืบหน้าคือแนวใดในโอกาสซี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่ทรงของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จัดขึ้นระหว่างวันที่5 5 11ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินาคอลวงจันทร์ท่านมลัยทองโกมาสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่าต่อปัญหานี้ในระยะผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีนโยบายส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงการพัฒนาแห่ธาตุในระยะผ่านมายังมีท่าเอียงเน้นใส่การส่งออกวัตถุดิบเป็นต้นตอเพื่อสร้างรายหับมาแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเหตุให้การนำใช้ทรัพยากรบ่ทันคุ้มค่าเพื่อปฏิบัติตามมติ04ทับกมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองรัฐบาลได้วางทิศทางลดพลและก้าวไปสู่การยุติการส่งออกแห่ดิบสืบต่อหันทิศการพัฒนาแห่ธาตุให้ไปตามวิสัยทัศน์ที่ยุทธศาสตร์ปี2023ได้กำหนดไว้คือพัฒนาเวียกงานธรณีศาสตร์และบ่แห่การหันทิศเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยและการใช้ทายแห่งทรัพยากรแห่ธาตุอย่างโปร่งใสเป็นมืออาชีพประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงตามเป้าหมายการพัฒนาสีเขียวและยืนยง
2: เพื่อปฏิบัติตามมติ04ทับกมสพเนี่ยว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองรัฐบาลได้วางทิศทางลดพรและก้าวไปสู่ยุติการส่งออกแห่ธาตุแบบแห่ดิบอย่างขาดตัวในระยะ1ปีผ่านมาพลังควบโฮมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงพลังงานและบ่แห่เข้ากันกระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามสืบต่อหันทิศการพัฒนาแห่ธาตุให้ไปตามวิสัยทัศน์ที่ยุทธศาสตร์ปี2023ได้กำหนดไว้ซึ่งความคืบหน้าที่สำคัญก็รวมถึงการสั่งดำรัดว่าด้วยดำรัดเลขที่314เนาะว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีโพตัสเนาะซึ่งเป็นตัวแบบการสร้างตองโสอุตสาหกรรมแห่ธาตุแบบครบวงจรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุฉบับปี2017น่าเสียดายที่ว่าเทื่อนี้มันบ่ทันนำเข้าของประชุมสภาจะได้เลื่อนไปปีหน้าเนาะทางคำสั่งว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองพัฒนาแห่ธาตุระยะใหม่ซึ่งได้กำหนดนโยบายและเงื่อนไขให้โครงการใหม่ทุกโครงการต้องสร้างโรงงานปรุงแต่งและห้ามส่งออกแห่ดิบอย่างเด็ดขาดนะซึ่งคำสั่งดังกล่าวในขาดว่าจะออกมาในเดือนนี้ภายหลังที่ได้รับคำเห็นและปรับปรุงตามคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและกองประชุมของคณะศูนย์กลางวิสามัญในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้

0: ้อยสาวกว่าล้านดอลลาร์ได้สั่งเวียกเหตุการณ์ทำเกือบ 2,000 คนโครงการขุดค้นเกลือโปตาสได้เพิ่มกำลังการผลิตเหตุให้การมอบพันธะภาษีก่อนขึ้นจาก93ล้านดอลลาร์ในปี2025มาเป็นห้อยกว่าล้านดอลลาร์ใน9เดือนปีนี้ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
1: ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระบาง15หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระบาง21หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง24หา31องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง18หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง15หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมศจัดงานแข่งขันแลนเพื่อสุขภาพเพื่อเฉลิมฉลองวันตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีในวันที่10ตุลานี้ที่เดินพระธาตุหลวงมีท่านผู้เพจเกียวพิลาวงห้องผอมด้วยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวประธานจัดงานแข่งขันแลนเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันตั้งมศครบรอบ30ปีพร้อมด้วยมวลชนชาวนครหลวงจันทน์เข้าร่วม 3,000 กว่าคนงานแข่งขันแลนครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมศครบรอบ30ปีให้มีบรรยากาศฟูดฟื้นเพื่อเต้าโฮมสร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างนักศึกษาอดีตนักศึกษาพนักงานครัวจานมศพร้อมนั้นยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงดีเพื่อระดมทุนเข้าในการปรับปรุงพัฒนาสร้างสามมศได้สร้างความมวลซื่นและประทับใจให้นักกีฬาผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดีต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่9ตุลานี้ภายหลังพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติอยู่หวังสันติภาพที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและท่านฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาได้ดำเนินการโอ้ล้มสนทนาซึ่งนายกรัฐมนตรีสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพผ่านขยายบรรดาข้อตกลงที่บรรลุได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมขยายบทบาทของบรรดากลไกหัวมือสองฝ่ายสร้างพื้นฐานอันมั่นแก่นเพื่อนำพาการพัวพันสองประเทศให้พัฒนาไปเป็นปกติแท้จริงและยืนยงนายกรัฐมนตรีสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการหัวมือประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการหาประกันความมั่นคงความปลอดภัยทั้งสังคมอยู่แต่ละประเทศเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในต่อหน้าสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสู่ส่วนนำวงเงินการค้าสองฝ่ายให้บรรลุ20ตื้อดอลลาร์สองฝ่ายจะประสานสมทบดำเนินการเคลื่อนไหวในขอบเขตปีมิตรภาพเวียดนามกัมพูชา2007เพื่อเฉลิมฉลอง60ปีแห่งวันสั่งตั้งสายพัวพันทั้งการทูตระหว่าง2ประเทศภายหลังโอล้มสนทนานายกรัฐมนตรีเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นสักขีพยานพิธีมอบหาบเอกสารหัวมือ2ฝ่าย6ฉบับในคงเขตป้องกันความมั่นคงการต้านยาเสพติดการฆ่าวัฒนธรรม

0: ษาและบำรุงสร้างในตอนบ่ายของวันที่9ตุลานี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นประธานร่วมเวทีปราศัยวิสาหกิจเวียดนามกัมพูชา2026ในเวทีปราศัยนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้2รัฐบาลสืบต่อสำรวจกวดกาหันระเบียบการลงทุนที่ดินการเข้าออกเมืองภาษีอากรและการกักกันพยาธิรักษากลไกโอลมสนทนาเป็นประจำระหว่างรัฐบาลและวิสาหกิจ2ประเทศหน่อยสุดปีละเทื่อเพื่อแก้ไขถูกขอขัดแย้งอย่างทันการสุ่มใส่ให้บุริมสิทธิ์พัฒนาเครือข่ายสร้างเส้นทางด่วนเส้นทางรถไฟและเส้นทางน้ำยูแห่งความคืบหน้าในการก่อสร้างเส้นทางด่วนนครโฮจิมินห์มกบายบาเวตพนมเปญให้สำเร็จตามเป้าหมาย
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่9ตุลานี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลแถลงการของรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าอิงตามคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ลงนามโดยทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาได้จัดเอาศาลอาญาสากลเข้าเป็นเป้าหมายการลงโทษมาตรการลงโทษรอบนี้มีผลกระทบในขอบเขตกว้างขวางกว่าเก่าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจที่สนองการบริการให้แก่ศาลอาญาสากลในเมื่อเดียวกันศาลอาญาสากลได้ออกแถลงการโดยคัดค้านอย่างหุนแหงต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกจงดำเนินการเพื่อรับประกันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของศาลในขณะที่หลายประเทศเป็นต้นแคนาดาดานมาร์กเยอรมันและฝรั่งได้ออกแถลงการร่วมเพื่อแสดงความเสียใจและคัดค้านอย่างหุนแหงต่อสหรัฐอเมริกาที่ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลพร้อมทั้งได้ย้ำคืนถึงการสนับสนุนอย่างเด็ดเดี่ยวและต่อเนื่องต่อความเป็นอิสระความยุติธรรมและความปลอดภัยของศาลอาญาสากลต่อไปเชิญท่านรับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีอย่างสุดใจ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่12ตุลาเป็นวันแห่งไสยสนะอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้อย่างพิลาอาธารโดยความสามัคคีและเสียสละอันใหญ่หลวงของกองทัพและประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก่อนหน้านี้81ปีได้มีการโฮมสุนุมใหญ่อยู่เวียงจันทน์เพื่อประกาศเอกราชของชาติเป็นข้างทำอิฐจากแอกปกครองของพวกลาวเมืองขึ้นและพวกหุกหานต่างชาติเป็นขีดหมายแห่งไสยสนะของการต่อสู้พิลาอาธารในการยัดเอาเอกราชมาสู่ประชาชนก็คือประเทศชาติวันที่12ตุลา1945ได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาซึ่งเป็นการโฮมสุมนุมที่มีมวลชนเข้าห่วมอย่างลงลายอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ในปัจจุบันในเมื่อนั้นรัฐบาลลาวอิสระได้เป็นตัวแทนแห่งวงคณะญาติแห่งชาติประกาศเอกราชของลาวต่อโลกหับฮู้อย่างเป็นทางการประกาศโฮมแผ่นดินลาวเป็นเอกราชพร้อมทั้งออกแถลงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลืบล่างทุกๆสัญญาที่ลาวได้เซ็นกับพวกลาวเมืองขึ้นแบบเก่าประกาศใส่รัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐประกาศใส่ธงชาติประกาศแต่งตั้งคณะรัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีเจ้าเสด็จสุพรรณวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดการประกาศเอกราชวันที่12ตุลา1945ได้เหตุให้ชาวโลกรับรู้เกี่ยวกับความเป็นชาติลาวรับรู้อธิปไตยและเขตน้ำแดนดินของลาวพร้อมกันนั้นก็รับรู้รัฐบาลชั่วคราวของลาวและหับหู้ว่าชาติลาวคนลาวเป็นคนที่มีเกียรติศักดิ์ศรีเหมือนคนชาติอื่นและอยากมีอิสรภาพเป็นเจ้าชะตากรรมของประเทศชาติอยากมีการพัฒนาตนเพื่อความอยู่ดีกินดีและความเจริญวัฒนาย้อนแนวนั้นพวกเขาจึงถือเอาวันประกาศเอกราช12ตุลา1945เป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติเป็นวันแห่งความเอกอ้างทนงใจ ต่อความพิลาอาถานซานไซในการต่อสู้บนจิตใจย่อมตายดีกว่าเป็นค่อยค่าตายเพื่อเอกราชดีกว่าอยู่ภายใต้แอกปกครองของต่างชาติจากนั้นมาน้ำใจวันที่12ตุลาจึงกลายเป็นมูลเสื้อแห่งการต่อสู้อย่างมีไซของคนลาวผู้หักชาติภายใต้การนำพักของพรรคสามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975เพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อวันประกาศเอกราชที่12ตุลามหาไซคณะพรรคคณะน้ำถูกคันต้องเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดของพนักงานสามัคคีพรรคและประชาชนบรรดาสั้นคนที่ขึ้นกับการนำพาคุ้มครองของตนเสิร์ชสู่น้ำใจหักซาดติดพันกับการสุกยูการพรรณนาให้ดำเนินไปอย่างตั้งหน้าและเป็นขบวนฟื้นฟื้นต่อเนื่องคือการเฮียนการคนคว้าเสื่อมซึมมาติกองประสมใหญ่แต่ละสมัยของพรรคโดยเฉพาะมาตีข้างที่12ให้เลือกซึ่งทั่วถึงถูกเป้าหมายหันความหับหูเข้าใจให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงเป็นต้นการพันขยายเป็นแผนงานเป็นโครงการเคลื่อนไหวละเอียดแต่ละระยะโดยแม่นคณะพรรคนำพาซี่นำให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองและหน้าที่วิสาเฉพาะของแต่ละกรมกองขณะการหน่วยงานทั้งมีการแบ่งงานมอบหมายความรับผิดชอบจะตั้งปฏิบัติให้จ่าแจ้งเพิ่มทวีความสามัคคีปองดองของประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายใต้การนำพักของพรรคเอาใจใส่จำกัดและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเหตุให้ประเทศชาติมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวชมพร้อมกันนี้ให้เอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองและพัฒนาส่วนบทหอบด้านเป็นต้นให้สรุปตีราคาอย่างถูกต้องซอกให้เห็นตัวแบบดีเด่นและปัจจัยใหม่เพื่อเสริมขยายคนคว้าให้เลือกซึ่งเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการเพื่อสร้างแขวงให้เป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อการคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมโดยเฉพาะการคุ้มครองตลาดบ่ให้มีการขาดแคลนสินค้าอันจำเป็นและบ่ให้มีการปั่นป่วนเพิ่มทวีการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการเพื่อบ่ให้มีการสวยไส้โอกาสกอบโกยกำไรหาประกันให้ค่าของชีพและชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นปกติเพิ่มทวีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองสังคมตามกฎหมายสุขยูเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติและการปฏิบัติเสริมขยายความเป็นธรรมและคุณธรรมในสังคมปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและหัวมืออย่างตั้งหน้าเสริมขยายความหาผิดชอบและความเป็นเจ้าการให้สูงขึ้นในการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบรรดาเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลน้ำใจวันประกาศเอกราชที่12ตุลามั่นยืน
1: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแม่นบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าส่งเสริมวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีอย่างสุดใจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนนี้และดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

พิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสวัสดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ทางระบบ AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.la และ application Radio Garden ได้พอรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้โดยสปอคเมนเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญพร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนฉะนั้นถ้าอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากใดก่อนอื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันเอาใจใส่ในเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากเมื่อเข้าถึงวันเวลานี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติให้สำเร็จรอนนาทีเดือนตุลาก็เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ฟังสำหรับเดือนตุลานี้ก็มีวันสำคัญนั่นก็คือวันครูแห่งชาติที่7ตุลาวันที่12ตุลาก็แม่นวันประกาศเอกราชท้ายเดือนก็แม่นบุญเข้าพรรษาบุญช่วงเฮืออยู่นครหลวงอีกกันฉะนั้นเพื่อให้การเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางด้านฮีตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาแล้วก็จงพร้อมกันเอาใจใส่เข้าร่วมประกอบส่วนเข้าร่วมเฉลิมฉลองบุญสำคัญนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามและสิ่งสำคัญเฮียกฮ้องให้ประชาชนลาวบ่ได้เฝ้าก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ติดตามกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งไขขึ้นอย่างเป็นทางการมาแต่วันที่5และจะสืบต่อฮอดวันที่21ตุลา2026นี้ซึ่งเป็นกองประชุมที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก็คงจะได้ติดตามทางสื่อหนังสือพิมพ์วารสารสื่อโทรภาพวิทยุเพราะว่าวิทยุของพวกเฮามีทั้งเสียงทั้งภาพเคียงคู่กันไปติดตามทางรายการภาคข่าวทั่วไปข่าวต้นชั่วโมงทางวิทยุทางโทรคงจังสิพวกเฮาก็จงเอาใจใส่ติดตามเพื่อให้กองประชุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีฉะนั้นก็จงช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าว่าเห็นบุคคลใดกระทำตัวบ่ถูกต้องบ่สอดคล้องกฎหมายบ้านเมืองของพวกเฮาก็จงช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้กองประชุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีฉะนั้นรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงบรรดาสาเหตุที่พาให้ครอบครัวบ้านเมืองบ่พ้นทุกข์นี้มีสาเหตุมาจากหยังในตอนท้ายรายการอย่าลืมท่านผู้ฟังจะนำเสนอมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทบีในการนำพาของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่ซึ่งมาตรการในต่อหน้านี้พวกเราจะพร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติขึ้นใดสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเวียกงานสามสร้างแต่ว่าก่อนจะไปฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไรยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไรยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข้อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เบิกบานมื้อซื่นกับพี่ห้องจากรายการผ่านไปแล้วมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์เป็นมื้อทับอิฐของอาทิตย์ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานทหารตำรวจเฮาส่วนแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรของพวกเขาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของไผมันด้วยความรับผิดชอบสูงบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีโดยเฉพาะสาวให้สาวนาสาวกสิกรของพวกเราระยะนี้กำลังเอาใจใส่เก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้านาปีอย่างเป็นขบวนกว้างขวางท้องถิ่นใดที่ปักดำแต่หัวปีเด้บ้านเข้าแต่หัวปีเด้ก็แม่นใดเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วบางท้องถิ่นมีการปักดำลาซาเด้อยู่ในระยะการบริบัติรักษาต้นข้าวสำหรับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมานั้นพวกเราก็จงเอาใจใส่เตรียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนเพื่อพร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากถ้าว่าผู้ใดเป็นคนที่ขี้ข้านมักง่ายบ่เฮ็ดบ่สร้างอย่างนั้นก็กลายเป็นคนทุกข์ยากเพราะว่าความทุกข์ยากนี้เกิดจากหลายสาเหตุฉะนั้นจะให้ท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงบรรดาสาเหตุที่พาให้ครอบครัวบ้านเมืองบ่พ้นทุกนี้มีสาเหตุมาจากหยังท่านผู้ฟังอิงใส่ผลการประเมินสภาพพ้นทุกและพัฒนาท้ายสมัยปี2025ตามดำรัด348เป็นพื้นฐานซึ่งได้ดำเนินการประเมิน 1,283,000 กว่าครอบครัวมี 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งผลการประเมินในครั้งนั้นสรุปให้เห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์ 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14 กว่าส่วนร้อยบ้านบ่พ้นทุกข์ 2,173 บ้านกว่า 25 กว่าส่วนร้อยและเมืองบ่พ้นทุกข์ 66 เมืองกว่า 44 กว่าส่วนร้อยซึ่งบรรดาสาเหตุที่พาให้บ่พ้นทุกข์มีสาเหตุดังนี้ท่านผู้ฟังครอบครัวบ่พ้นทุกข์มี2สาเหตุต้นต่อ1ครอบครัวนี่ขาดอาชีพหรือว่าแรงแรงรับมั่นคงเนื่องมาจากขาดความรู้ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองคงคอยแต่การช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบของเดิม2บ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นกระแมนการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการศึกษาน้ำสะอาดบ้านบ่พ้นทุกข์นี่มี3สาเหตุต้นต่อนั่นก็คือ 1. เส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปี 2. บ่มีตารางไฟฟ้าในระบบ 3. บ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมและการขนส่งสำหรับเมืองบ่พ้นทุกข์นี่ก็มี3สาเหตุเช่นเดียวกัน 1. เส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเสื่อมจอดกับบ้านภายในเมือง2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผล3เทศบาลเมืองบ่ได้สมใส่น้ำประปาสุ่มสนหรือว่าระบบน้ำประปาฉะนั้นรัฐบาลจึงได้ถือเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเบี้ยบริมสิทธิ์จำเป็นหีบด่วนและยกเป็นวาระแห่งชาติแต่ปี2027หา2030เพื่อสู้ชนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่าแสนครอบครัวในจำนวนครอบครัวทุกยากที่เหลือ 189,000 กว่าครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวลดลงจาก14กว่าส่วนร้อยยังเหลือ1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านในจำนวนบ้านทุกยากที่ยังเหลือ 2,000 กว่าบ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในจำนวนเมืองทุกยากที่ยังเหลือ66เมืองในนี้จะสร้างบ้านจุดสุ่มตัวแบบในการแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้อย่างน้อยแขวงละ4หา5บ้านท่านผู้ฟังท่านมอนไซและมัวทรงรองประธานสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติได้มีบางทัศนะต่อบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากมีดังนี้1การพัฒนาชนบทในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเห็นว่ายังบ่ทันมีจุดสุ่มเท่าที่ควรเช่นว่าเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าโทรคมและการสื่อสารโรงเรียนโรงหมอสุขศาลาสำนักงานองค์การพร้อมเดียวกันนี้พื้นฐานโครงรางที่ได้รับการก่อสร้างสำเร็จบางโครงการบางบ่อนยังบ่ทันรับประกันคุณภาพเท่าที่ควรการแก้ไขปัญหาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยังบ่ทันได้สุ่มใส่อย่างสมเหตุสมผล2การจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพคงที่ต้องรับประกันความยืนยงการโฮมบ้านต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นโดยเฉพาะเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติการโฮมบ้านบางบอนสามารถโฮมได้แต่การจัดตั้งแต่ว่าประชาชนบ่สามารถโฮมกันได้เนื่องจากว่าที่ดินทำการผลิตบ่เพียงพอเฮ็ดให้ประชาชนจำนวนหนึ่งกลับคืนไปอยู่บ้านเก่าเพื่อทำการผลิตและตกเข้าสู่กรณีแยกตัวออกห่างจากอำนาจการปกครองบ้านและอำนาจการปกครองบ้านบางบอนก็บ่สามารถคุ้มครองได้อย่างทั่วถึงกลายเป็นช่องว่างก็ให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อเช่นว่าปัญหายาเสพติดการค้าขายเถื่อนการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอื่นส่งผลกระทบถึงความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม3ค้นคว้านโยบายกำหนดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจทางภายในและต่างประเทศให้มีความเหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนและภาคธุรกิจทางภายในและต่างประเทศสามารถประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาตินี้ได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล4แบ่งความรับผิดชอบให้แก่บางแขนงการตื้มเป็นต้นกับแม่นกระทรวงป้องกันประเทศเนื่องจากว่าบางจุดสูงที่รัฐบาลกำหนดติดพันกับเขตพื้นฐานการปฏิวัติเขตเรียบชายแดนธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ค้นคว้าส่งเสริมบรรดาธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินมีนโยบายปล่อยเงินกู้ที่เหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนเขตชนบทนี้เข้าถึงแหล่งทุนกู้ยืม5ต้องเพิ่มทวีความเข้มงวดและเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะการคุ้มครองบรรดาโครงการขุดค้นแห่ธาตุต่างๆและคุ้มครองปัญหาสิ่งแวดล้อม6ซุ่มใส่สร้างบุคลากรกับที่ติดพันกับการหันพนักงานลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามทิศสามสร้างเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทที่เว้าถึงบรรดาสาเหตุที่พาให้ครอบครัวบ้านเมืองบ่พ้นทุกข์มีหลายสาเหตุท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าพวกเขาจะก้าวไปถึงการแก้ไขความทุกข์ยากใดก่อนอื่นจงเริ่มปฏิบัติจากตัวเขาเองสักก่อนมีความรุ่มหันขยันเพียรมีความอดทนมีความสมัครใจรักเพลงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มจากน้อยไปหาใหญ่เริ่มสร้างบ้านก้าวไปถึงการพัฒนาตาแสงก้าวไปถึงการพัฒนาเมืองและแขวงก้าวไปถึงขั้นศูนย์กลางฉะนั้นพวกเขาก็จงมีการร่วมไม้ร่วมมือกัน เพื่อให้เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี้ผ่านพ้นไปด้วยผลสำเร็จตามเป้าหมายที่พรรคและรัฐบาลเฮาได้วางเอาไว้อ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: ไหวบ
1: ่ว่ายังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับพอสุขก็ได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: เบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาไปนําหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังอ้าวตอนนี้จะให้ท่านได้รับฟังมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการนำภาคของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่เมื่อว่าถึงเวียกงานจุดสูงต้นต่อในต่อหน้าคือเวียกงานสามสร้างนี่1จะสู้สนสุ่มใส่ปฏิบัติบรรดาทิศทางเป้าหมายและมาตรการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองให้เป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด่านสร้างตาแสงบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาให้เป็นอันละเอียดกว่าเก่าและเป็นรูปธรรม2สืบต่อเสริมขยายและสุกโยการมอบสิทธิ์มอบความวิชอบด้านการบริหารรัฐและด้านการคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมก็คือด้านผลประโยชน์ให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นในเงื่อนไขใหม่แขวงเมืองตาแสงเพื่อสร้างกำลังแห่งให้ท้องถิ่นหลายขึ้นและถูกตามทิศศูนย์กลางเฮ็ดหน้าที่คุ้มครองมหาภาคเพิ่มสิทธิ์เพิ่มความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการให้ท้องถิ่นหักฐานหลายขึ้นอ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นเวียกงาน3สร้างซึ่งเวียกงานจุดสุ่มต้นต่อในต่อหน้าอยู่ในมติ62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการนำพรรคของพรรคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งและให้ความรู้แก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วต่อเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนมาเบิ่งเวลาในรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากเหลือบ่หลายท่านผู้ฟังก่อนจากกันขอฝากเอาไว้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮามีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากโฆษณาสินค้าธุรกิจต่างๆของท่านนั้นก็ให้ติดต่อทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์545424522688259ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางทีมงานของพวกเฮายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าธุรกิจของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายพบๆกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
4: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

หันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่หักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่172ออกครั้งที่12เดือนตุลาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเซิร์นจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งขวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ขวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อขวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดชั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1ต้องถึกหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถึกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2ต้องถึก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกรางวัลละ 5,263,158 กี่รางวัลที่3ต้องถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับยึดตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ 210,527 กี่รางวัลที่4ต้องถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ 11,053 กี่และรางวัลพิเศษต้องถือ5หมายเลขจะสลับยึดตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10,506,316 กี่นอกนั้นท่านยังสามารถเลือกเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลักพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องซื้อและถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องซื้อและถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องซื้อและถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบ ผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากปรารถนา 5/45 สามารถซื้อผ่านค้นขายหัวแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวปรารถนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านตรงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหัวพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักจัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีครับนักกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การตรวจการความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลับๆต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้เก็บบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

0: ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

แลนวัตที่ซิปหมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มก็ได้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไป

0: ติธรรม4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่ยุติและหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่ยุติและหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการงุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2จะดำเนินกิจการให้พัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนบรรลุของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดเพชรงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหงสั่งไล่หักส่งงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเงินสดจำนวนถึง1เยนในช่องตลาดคุ้นเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารซึ่งประกอบการประกอบเชื่อมโซ่และสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความแตกแยกทางการเงินที่ต้องสั่งระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเห็นเสริญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลเหมือนจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุล้ำกันใส่อุปกรณ์บ่งกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่บนขวัญวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจะตั้งการออกเลขรางวัลของวัฒนาแมนร่วมส่วนอยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตต่อประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้รับการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาแม่นธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ในแก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การดำเนินกิจการถวายพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเป็นหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ก็เชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ่มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการหวยพัฒนาก็ยังเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของประมาณของรัฐเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประโดยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลออกกำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบานได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ในเกมหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการในยอขันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่172ออกข้างวันที่12เดือนตุลาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่3 7 7 5 9 2 3 7 7 5 9 2เลข5โตได้แก่หมายเลข7 7 5 9 2 7 7592เลข4โตได้แก่หมายเลข7592 7592เลข3โตได้แก่หมายเลข592 592เลข2โตได้แก่หมายเลข92 92และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกได้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะสืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเชิญเสริญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้แก่ออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญเสริญสลักพัฒนา 5/45 รางวัลที่1ถือค่าหมายเลขมุมค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแนมจะได้บวกเพิ่ม
1: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนําเสนอเพลงที่ดังมาแต่โดนแต่นานแล้วล่ะว่าดังมาตั้งแต่ก่อนประเทศชาติของพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยเพลงนี้มันติดพันกับเมืองแห่งหนึ่งนั่นก็คือเมืองเซโปนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งใน15เมืองของแขวงสวรรณเขตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากเทศบาลแขวงไปตามเส้นทางเลขที่9ประมาณ200กิโลเมตรแล้วก็มีชายแดนทิศเหนือติดกับเมืองวิราบุรีทิศใต้ติดกับเมืองหนองทิศตะวันตกติดกับเมืองพินและทิศตะวันออกติดกับประเทศสสเวียดนาม
1: ท่านที่เคารพหากอิงตามประวัติความเป็นมาก่อนจะเอิ้นว่าเซโปนนั้นช่วงปีค.ศ. 1920ในสมัยฝรั่งปกครองดินแดนเขตนี้เป็นที่อาศัยของประชาชนลาวเผ่าต่างๆเส้นเผ่าภูไทยเผ่ามังกองเผ่าตรีซึ่งอาศัยอยู่เรียบตามแคมแม่น้ำใหญ่และตามภูผาป่าดงเมื่อพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งได้ปกครองประเทศลาวแขวงสวรรณเขตก็มีคนฝรั่งเป็นเจ้าแขวงและมันได้ทรงทหารพร้อมนักสำรวจเก็บกำข้อมูลลงพื้นที่ต่างๆเมื่อมาถึงเขตนี้มันก็ได้พบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่เรียบแคมป์แม่น้ำซึ่งเป็นบ่อนอยู่อาศัยของประชาชนลาวเผ่ามังกองพวกมันก็ได้เข้าไปสอบถามประชาชนในเขตบ้านย้อนต่างคนต่างบ่ฮู้ภาษากันทั้งฝ่ายทหารฝรั่งก็พยายามจะสอบถามชาวบ้านว่าบ้านนี้ชื่อว่าแนวใดฝ่ายชาวบ้านบ่เข้าใจดังนั้นทหารฝรั่งจึงเฮ็ดท่าทางประกอบในการเว้าและเอามือซี่ไปซี่มาบังเอิญชาวบ้านผู้สนทนากับฝรั่งนั้นเห็นฝรั่งซี่มือไปใส่ม้าซี่โปที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นชาวบ้านผู้นั้นก็เว้าขึ้นมาว่าอาเซโปนโตซึ่งเป็นภาษาเผ่ามังกองแปลว่าม้าซี่โตเมื่อฝรั่งได้ยินแนวนั้นก็ได้จดบันทึกไว้และหมายใส่ในแผนที่และให้เขตนี้มีชื่อว่าเซโปนและเวลาต่อมาก็ได้ตั้งชื่อตามแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลมาแต่ประเทศเวียดนามที่ชื่อว่าแม่น้ำเซโปนต่อมาได้ตั้งเป็นตะแสงเซโปนและกลายเป็นเมืองเซโปนในปัจจุบัน

0: ท่านที่เคารพเมืองเซโปนนั้นถือว่าเป็นเมืองผู้ดอยตั้งอยู่ในเขตภูเพียงที่มีภูสูงสันสลับซับซ้อนดังนั้นมันจึงอำนวยความสะดวกแก่การขยายตัวของพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะกระเมนป่าไม้ซึ่งมีต้นไม้หลากหลายชนิดมีป่าสงวนแห่งชาติถึง3แห่งคือป่าสงวนแห่งชาติภูสังเฮป่าสงวนแห่งชาติดงภูเวียงป่าสงวนแห่งชาติละวิงละเวนแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็มีป่าป้องกันแห่งชาติอีก3แห่งคือป่าป้องกันแห่งชาติเสือสะแลนป่าป้องกันแห่งชาติเสือละนองปู่องค์และป่าป้องกันแห่งชาติวังกุง
1: ท่านที่เคารพในสมัยสงครามต่อสู้กู้ชาติเสโปนเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำลายหลายที่สุดพอในอดีตเสโปนเป็นเมืองผ่านเส้นทางสายโฮจิมินห์อันเป็นเส้นทางสู่ฮบที่มีชื่อเสียงหลายในสงครามอินโดจีนถนนหนทางทุรกันดารเลียบสายแดนลาวเวียดนามตั้งต้นจากพ้นสวรรค์ลงมาถึงอัตตปือและมีทางต่อไปยังกัมพูเจียได้จุดเด่นเซโปนยังคงห้องห้อยของอดีตไว้อย่างชัดเจนถนนรอบเมืองที่มีซากเพพังซากอาวุธยุทโธปกรณ์ทิ่มลงเรือไว้ได้เห็นในอดีตเส้นทางนี้พวกเวียดมินสร้างไว้เพื่อลำเลี้ยงพลสู่กับทหารฝรั่งและทหารอเมริการะหว่างปีค.ศ. 1963ถึง1974
0: ในสงครามอินโดจีนนั้นกองทัพเวียดนามเหนือนี่ได้ใช้เส้นทางโฮจิมินห์เป็นเส้นทางลำเลียงทั้งพลทหารลำเลียงทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสงครามเพื่อจะไปเวียดนามใต้ไปต่อสู้กับพวกเวียดนามใต้กับอเมริกาแล้วก็พวกอเมริกาก็เองก็ได้พยายามในการทำลายทางเส้นนี้โดยการทิ่มระเบิดใจยังนักนวงทิมห้องหอยเห็นสงครามและความพินาศปรากฏอยู่อย่างชัดเจนปัจจุบันก็ยังคงมีกับระเบิดที่ตัวข้างลูกระเบิดที่บ่ทันแตกและซากอาวุธอันเป็นเครื่องยืนยันถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างโหดร้ายดังนั้นมันบ่แปลกเลยที่นักแต่งเพลงได้บรรยายไว้ในเพลงเซโปนล้ำลึกซึ่งเพลงนี้เมนบุพภาวงแต่งในปี1962คำลาโนเกลเป็นผู้ให้ทำนองและมอบให้บุญเทียงมณีวงศ์เป็นคนขับห้อง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงเซโปนล้ำลึกฟังแล้วมันก็สะท้านใจไผบ่พบไผบ่พ่อกับสงครามจะบ่ฮู้ความทุกข์จะบ่ฮู้ความยากจะบ่ฮู้ความลำบากที่แสนสาหัสเพราะว่าสงครามนั้นมันได้เฮ็ดให้คนเฮาต้องพัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแต่คนเซโปนยังมีความหมายมุ่งที่อยากจะกลับคืนมาสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองถึงแม้นว่าตอนนั้นเซโปนคนเซโปนต้องจำใจจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่แสนหักแสนห่วงของตนเองก็ตาม
1: ท่านที่หักแพงถึงแม้นว่าชาวเมืองเซโปนในอดีตจะพบกับสงครามทำลายนักนวงก็ตามแต่ในเพลงเสียโป้ลำลึกก็ได้เว้าถึงวัดว่าอาหามและความสวยงามของธรรมชาติไว้หลายแห่งเซนตาสโคยซึ่งเป็นน้ำตกตาดขนาดใหญ่ในสายน้ำเสบังเหียงที่สวยสดงดงามและห่างจากเทศบาลเมืองเสียโป้นไปทางทิศตะเวนออกเพียงแต่7กิโลเมตรมีการสร้างเส้นทางไปจนฮอดตาดสามารถไปได้ทุกฤดูกาลยกเว้นเวลาน้ำเสบังเหียงมีระดับสูงอาจจะเหตุให้ตาดจมอยู่ใต้น้ำได้แต่ในเวลาน้ำลงยามแล้งหรือยามเทศกาลต่างๆเซนบุญปีใหม่ลาวจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาลิ่นในตาดแห่งนี้อย่างหลวงหลายสิ่งสำคัญที่ตาดสะโคยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายแมนอยู่ข้างน้ำตกตาดสำหรับผู้มักผจญภัยหรือความตื่นเต้นนั้นสามารถปีนขึ้นอยู่เทิงหินสูงแล้วโดดลงน้ำได้อย่างมวนซื่นจุดที่หินสูงที่เขาสามารถโดดได้นั้นมีความสูงประมาณ 4-8 เมตรตามลำดับ
0: นอกจากตาดสะโขยแล้วอยู่เมืองเซโปนยังมีตาดแสลนซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงพอสมควรในสายน้ำเซสแลนนี้มีความสวยงามหลายซึ่งห่างจากเทศบาลเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ30กิโลเมตรบนที่เป็นจุดตกของน้ำมีการคาดการณ์ว่ามีความสูงประมาณ25-30เมตร
1: แห่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่เลขการเพลงดังในอดีตอยากแนะนำก็คือผาบังซึ่งเป็นผาสูงสันมีภูหินปูนขนาดใหญ่เลี้ยงกันสลับซับซ้อนนักท่องเที่ยวหลายคนมาเห็นแล้วมักจะเว้าว่าเขตนี้มีความสวยงามเปรียบเหมือนวังเวียงแห่งที่สองซึ่งมีความใกล้คือกันทั้งภูมิศาสตร์เส้นภูหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านน้ำอีกในสมัยสงครามอินโดจีนเขตผาบังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองกำลังปฏิวัติลาวเป็นสายทางลำเลี้ยงอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องไส้และเสบียงอาหารมาจากเวียดนามปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นถังน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ในถ้ำบ้านใหม่ทาแดงและมีห้องห้อยคุมระเบิดขนาดใหญ่ยังย้ายอยู่ทั่วพื้นที่ซึ่งในอดีตนั้นถูกอเมริกาส่งยนต์มาทิ่มระเบิดใส่เขตนี้อย่างหนักหน่วง
0: ท่านที่เคารพผาบังนั้นถือว่าเป็นเขตที่อยู่อาศัยของชนเผ่าตรีเป็นส่วนหลายนอกจากนั้นก็ยังมีเผ่ามังกองและก็เผ่าภูไทยอีกจำนวนหนึ่งป่าสงวนแห่งชาติละวิงละเวนเป็นอยู่ทางทิศเหนือของผาบังซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายปัจจุบันได้มีการสร้างเส้นทางจากผาบังตัดขึ้นไปตามภูสูงผ่าใจกลางของป่าสงวนเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้มีเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเพลงเสโปนล้ำลึกแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าเสโปนสายใจซึ่งแต่งและห้องโดยดร.จอมจิตดวงพระจันทร์ซึ่งเป็นเพลงที่ซี่ให้เห็นว่าคนเสโปนนั้นบ่เคยทิ่มบ่เคยลืมแต่ยังคงฮักและยังมี กำลังแห้งที่จะพัฒนาสร้างสาเมืองเซโปนให้เจริญดังความมุ่งหวังของบรรพบุรุษที่ใฝ่ฝันเอาไว้

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุริสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ต่อจากตอนเสาร์นี้กระทรวงการเงินจะสุ่มใส่ผ่านขยายวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คุ้มครองแห่ทาสให้เข้าสู่หลงเลิกและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นเวียดนามและกัมพูชาสู่ซนนำวงเงินการค้าส่งซนให้บรรลุเสาตึกกว่าดุลาหลายประเทศออกแถลงการห่วมขัดขานสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุริสิบในตอนปลายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ต่อจากตอนเสาร์มื้อนี้ซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม่นไปตามคำจ่อจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านนางสมพรโสภิลวรรณสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่9แขวงเสียงขวางมีความเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงเสนอให้สภาแห่งชาติสร้างเป็นนิติกรรมเพื่อเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีความลงเลียนและการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งเสนอขันส่วนกลางแนะนำขันท้องถิ่นแบ่งงบประมาณให้สภาประชาชนแขวงตื่มเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานภายในท้องถิ่น
1: จะขอเลขเปลี่ยนบรรดาท่านก็ได้มีคำเห็นไปหลายแล้วแต่ว่าคนนิ่งตื้มเนาะโดยเฉพาะเป็นกลไกการประสานงานระหว่างสภาแห่งชาติและสภาประชาชนเขตนี้คันดีแท้ก็อยากเสนอให้ทางสภาแห่งชาติเพื่อสร้างเป็นนิติกรรมเพื่อประสานงานตื้มพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังให้มีการเชื่อมสารกันในการสร้างแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานระหว่างสภาแห่งชาติและสภาประชาชนเขตตื้มเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติอันมีความลุ่งเรียนก็บ่อยากให้เกิดมีอันว่าฮอดเวลาแล้วแล้วพวกเฮาแจ้งไปบางเทื่อมันก็ถูกเวียกของสภาประชาชนแขวงเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของพวกเฮาก็จะบ่ลงเรียนเท่าที่ควรเนาะต่อกับการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายทางด้านบริหารของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งผ่านมานี้สภาแห่งชาติก็ได้พยายามบี้แบ่งงบประมาณให้แต่ละเขตเลือกตั้งแต่ว่าพวกเฮามาเบิ่งแล้วเทียบใส่หน้าที่เวียกงานของพวกเฮาตัวจริงพวกเฮาก็ยังบ่ทันเพียงพอบ่ทันสามารถเคลื่อนไหวเวียกงานของตนเองได้ที่ควรเนาะเวียกของพวกเฮาก็เป็นเวียกที่ใหญ่กว้างขวางแต่งบประมาณท่านมีน้อยบวกนั้นก็แม่นงบประมาณของสภาประชาชนขั้นแขวงก็ถือว่ายังได้น้อยเนาะอันนี้ก็อยากให้ทางศูนย์กลางแนะนำทางท้องถิ่นเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดบิแบงไปยังสภาประชาชนขั้นแขวงของพวกเฮาตื้ม
0: ท่านไพมณีพรหมสารสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงกำมวลมีความเห็นแลกเปลี่ยนทางด้านนิติกรรมเกี่ยวกับการสุกยูติดตามการสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายของสภาแห่งชาติที่บ่ทันบรรลุ6ฉบับซึ่งมีผลกระทบทางด้านงบประมาณเสนอให้สภาแห่งชาติสืบต่อสุกยูคะแนนการเกี่ยวข้องให้เอาใจใส่ปฏิบัติให้สำเร็จ
2: ขออนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านนิติกรรมเนาะพวกเราก็เห็นว่าเนาะการสุกยูติดตามการสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายของคันสภาแห่งชาติพวกเราก็เห็นว่าบ่บรรลุอันและการสิว่าเลยยังอีก6ฉบับเนาะที่พวกเราจะต้องได้สืบต่อซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เห็นว่ามันมีผลกระทบหลายว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณเนาะอันนี้ถือว่าเลื่อนไปประเทศไทยมันต้องได้มีการจัดใหม่คันจัดใหม่ก็กระทบต่องบประมาณมหาศาลในจุดนี้นี่ก็อยากเสนอวิธีแก้ก็แม่นว่าต้องได้สืบต่อสุกยูคะแนนการเกี่ยวข้องเนาะคันศูนย์กลางและในเอาใจใส่โดยเฉพาะภายหลังเฮา ามีมติแล้วก็อยากให้มีบทบันทึกร่วมระหว่างสภาแห่งชาติเฮาคณะประจำกับกระทรวงเกี่ยวข้องให้เห็นถึงผลกระทบเนาะที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันแก้ยาวเวลานี่คือว่าอยากให้มีนั้นอันที่2ก็แม่นว่าเรื่องการแต่งตั้งคณะประสานงานระหว่างสภาแห่งชาติเฮากับกระทรวงเกี่ยวข้องอันนี้แม่นอยากเสนอในจุดที่1อันนั้น
0: ท่านอรุณไซสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักมีคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงกฎหมายโดยรวมแม่นเฮ็ดได้ดีแต่ยังมีข้อคงค้างเป็นต้นตัวเลขการสร้างกฎหมายบ่ทันบรรลุตามคาดหมายและการปฏิบัติกฎหมายยังบ่ทันศักดิ์สิทธิ์เสนอให้ประเมินคืนความต้องการในการปรับปรุงมาตราและบรรดากฎหมายรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฮ็ดให้บทบาทของสภาสูงเด่นขึ้นกว่าเก่า
3: การปรับปรุงและการสร้างกฎหมายของพวกเฮานี้โดยรวมก็เห็นว่าได้ดีแต่ว่าผลตอบรับของมันนี้ยังค้าง2อันอันนึงเลยมันตัวเลขก็บ่บรรลุคาดหมายอันที่2มาเลยมันการปฏิบัติกฎหมายยังบ่ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ตัวสําคัญฉะนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอมาตรการตัวจริง1เลยมันก่อนที่จะเอากฎหมายยกห่างขึ้นมาผ่านสภานี้ก็เอกภาพกับประธานสภาประธานกรมประชุมควรเอาใจใส่ในการประเมินนี่สําคัญความต้องการในการปรับปรุงมาตราและบรรดากฎหมายโดยบ่แล่นนําปริมาณจุดที่2มันเอาใจใส่ในการเผยแพร่อันนี้ยังจำกัดหลายแต่อันสุดท้ายที่สุดข้าพเจ้าเกิดมาสำคัญที่สุดแม่นการบังคับใช้กฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้แม่นอันสำคัญที่สุดจึงจะเห็นในบทบาทของสภาพอสูงเด่นขึ้นกว่าเก่าอีก
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นสำเร็จแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจักรของประธานสภาแห่งชาติได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสั่งรวมสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในภาคเซามืออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้หับฟังและประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุง
4: กระทรวงการเงินจะสุ่มใส่พันขยายวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คุ้มครองแห่ทาดให้เข้าสู่ล่องลึกและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นแนวการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพร้อมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าจะหีบห้อนประเมินประสิทธิผลบรรดาโครงการสัมปทานโดยเฉพาะโครงการประเภทที่บ่มีประสิทธิผลแม่นให้ยกเลิกและมอบคืนให้รัฐเพื่อนำใช้ไปพัฒนาในรูปการอื่นหันเปลี่ยนกลไกการอนุญาตบรรดาโครงการแห่ธาตุโดยถือเอาบริษัทที่มีความพร้อมด้านการสร้างโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุเป็นเงื่อนไขบุริมสิทธิ์ในการอนุญาตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหันจากโครงการทดลองไปสู่โครงการที่จะตั้งปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนิติกรรมมีการปรุงแต่งภายในให้หลายขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
5: จะได้สร้างระบบคุ้มครองและติดตามและกวดกาแห่ธาตุในต้นทางและจนฮอดปลายทางส่งออกนี่ให้เป็นทันสมัยเพราะว่าผู้เฮาปัจจุบันนี้ข้อมูลนี่ก็ยังขาดเคลื่อนกันบ่ทันจอดกันก็ย้อนว่าผู้เฮาบ่ได้มีระบบทันสมัยหรือว่าเชื่อมฐานข้อมูลของซึ่งกันและกันระหว่างคะแนนการที่อนุญาตกับคะแนนการที่เฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเก็บและครับตัวนี้ผู้เฮาก็ได้มีแผนการมาแล้วจะพร้อมกันในการพัฒนาและจัดตั้งปฏิบัติให้มันไวและคิดว่าอยู่ในท้ายปีนี้ก็สิมีการเริ่มพัฒนาก็คิดว่าสิได้เริ่มนําใช้จัดตั้งปฏิบัติก็สิแม่นอยู่ในต้นปีหน้าคันถ้าว่าเฮามีการกดกากตั้งแต่ต้นทางฮอดปลายทางนี่ก็คิดว่ามันจะเป็นจุดนึงเฮ็ดให้การคุ้มครองพวกเฮานี่มันจะมีความมั่นคงขึ้น
4: ท่านสันติภาพพงวิหารให้ฮู้เติมว่าปัจจุบันกระทรวงการเงินได้ติดตั้งห้องกวดคุณภาพเฮ็ดธาตุก่อนการส่งออกปลายทางอยู่7จุดและกำลังจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติพันขยายไปสู่ด่านสากลอื่นๆในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่9ตุลานี้ภายหลังพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติอยู่หวังสันติภาพที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและท่านฮุนมาแนทนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาได้ดำเนินการโอ้ล้มสนทนาซึ่งนายกรัฐมนตรีสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพผ่านขยายบรรดาข้อตกลงที่บรรลุได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมขยายบทบาทของบรรดากลไกหัวมือสองฝ่ายสร้างพื้นฐานอันมั่นแก่นเพื่อนำพาการพัวพันสองประเทศให้พัฒนาไปเป็นปกติแท้จริงและยืนยงนายกรัฐมนตรีสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการหัวมือประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการหาประกันความมั่นคงความปลอดภัยทั้งสังคมอยู่แต่ละประเทศเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในต่อหน้าสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสู่ซนนำวงเงินการค้าสองฝ่ายให้บรรลุ$20,000สองฝ่ายจะประสานสมทบดำเนินการเคลื่อนไหวในขอบเขตปีมิตรภาพเวียดนามกัมพูชา2007เพื่อเฉลิมฉลอง60ปีแห่งวันสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตระหว่าง2ประเทศภายหลังโอลมสนทนานายกรัฐมนตรีเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นสักขีพยานพิธีมอบหับเอกสารหัวมือ2ฝ่าย6ฉบับในคงเขตป้องกันความมั่นคงการต้านยาเสพติดการค้าวัฒนธรรมศึกษาและบำรุงสร้างในตอนบ่ายของวันที่9ตุลานี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นประธานร่วมเวทีปราศัยวีซากิจเวียดนามกัมพูชา2006ในเวทีปราศัยนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้2รัฐบาลสืบต่อสำรวจกวดกาหันระเบียบการลงทุนที่ดินการเข้าออกเมืองภาษีอากรและการกักกันพยาธิรักษากลไกโอล้มสนทนาเป็นประจำระหว่างรัฐบาลและวีซากิจ2ประเทศหน่อยสุดปีละเทื่อเพื่อแก้ไขถูกขอขัดแย้งอย่างทันการซุ่มไซให้บุริมสิทธิ์พัฒนาเครือข่ายสร้างเส้นทางด่วนเส้นทางรถไฟและเส้นทางน้ำยูแห่งความคืบหน้าในการก่อสร้างเส้นทางด่วนนครโฮจิมินห์มกบายบาเวตพนมเปญให้สำเร็จตามเป้าหมาย
4: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่9ตุลานี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลแถลงการของรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าอิงตามคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ลงนามโดยทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาได้จัดเอาศาลอาญาสากลเข้าเป็นเป้าหมายการลงโทษมาตรการลงโทษรอบนี้มีผลกระทบในขอบเขตกว้างขวางกว่าเก่าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจที่สนองการบริการให้แก่ศาลอาญาสากลในมื้อเดียวกันศาลอาญาสากลได้ออกแถลงการโดยคัดค้านอย่างหุนแหงต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกจงดำเนินการเพื่อรับประกันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของศาลในขณะที่หลายประเทศเป็นต้นแคนาดาดานมาร์กเยอรมันและฝรั่งได้ออกแถลงการร่วมเพื่อแสดงความเสียใจและคัดค้านอย่างหุนแหงต่อสหรัฐอเมริกาที่ประกาศมาตรการลงโทษต่อศาลอาญาสากลพร้อมทั้งได้ย้ำคืนถึงการสนับสนุนอย่างเด็ดเดี่ยวและต่อเนื่องต่อความเป็นอิสระความยุติธรรมและความปลอดภัยของศาลอาญาสากลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกี่ยงคำสนนี้และดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

หากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประชาชนปองดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำพบพ่อกับเพื่อนมีรายการนำความมุ่นซื่นมาฝากตนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเอาฮอดยามค่ำคืนคือจังซี่นอนพักผ่อนบ่ว่าจะอยู่ตำเฮือนซันบ้านซองอยู่ทางใกล้ไก่อยู่นครหลวงเวียงจันทร์ทางตั้งแฝงทางภาคใต้ภาคเหนือทางใดก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังแห่งใจอยู่เคียงข้างมีรายการทานผู้ฟังสำหรับคำคือ

ยินเสียงลือสากองปากซองผืนดินคำงามตะการเหลือตาทั่วอนาหวนหูผู้เพียงโบริเวณนั้นขนานนามเซงซากาเฟ่หมากแดงพร้อมหลายล้นมากมีเมื่อได้มาย่องเยี่ยมถึงถิ่นแดนสถานงามสมคำเข่าลือสื่นสมนิยมย่องปากซองดินแดนนี้อุดมดีหลายอย่างธรรมศาสตร์เสกสร้างวางไว้โลกคนงามดีประชาชนเขตนี้ดุมันทั้งขยันพร้อมเพียงกันปัวเป๋งพัฒนาเมืองบ้านกระทำการเสริมสร้างตามทางผักซีซองหลายเผ่าพงพี่น้องหอมหุ่มห่วมสามัคคีมีน้ำใจโอบเอื้อคอยสวยเหลือกันดุเด่นการกระทำไทยถามหัวยิ้มบ่เคยไหลลืมทิมขวมดีเคียงคู่ดุมันผลสืบสร้างจนเมืองบ้านหุงเหืองส่วนกาเฟ่ใหญ่กวงสุดสัวสายตาทั้งพืชพันธุ์นานามากมายหลายล้นขืนแผ่นดินตอนนี้มีหลายผลละปลูกเห็นแล้วสุขสื่นซอยสะอ่อนโอ้มวนใจนอกจากพันธุ์พืชแล้วยังมีตาดสวยงามลือน้ำเมนตาดฟานตาดเยืองและอีตูไผได้ไปเห็นแล้วสะอ่อนใจสมสื่นโบอยากหวนตาวกุ้งเมื่อบ้านคินสถานเทแล้วงามหลายฐานคินแคว้นเด่นด่านดวงดอนเวียงนครเมืองหลวงบ่อปุ่นป่านใดแดนใดจะเทียมเท่าภูมิลำเนาปากซองไผ่ไผ่ก่อกล่าวย่องว่างามแท้เมื่อเห็นสาวละเวนส่งยิ้มงามเด่นเป็นตาแพงแก้มแดงๆขาวงามดังดาวประดับฟ้าไอ้นี่มาเห็นน้องอยากหมายปองเคียงคู่หากว่าบุญส่งอยู่คงได้มาเก็บกู

อาบุตรกรทำอิจจากรายการปากซองเด่นงามซึ่งเป็นการเขียนของสุขสวรรค์แสนคำยองเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงเพลงพื้นห้องว่าปากซองเด่นงามว่าซั่นได้ไปพบไปเห็นแล้วก็โอ้หรือสวยงามอีหลีว่าซั่นสวยเด่นงามหลายตะการตาเมื่อเหลียวมองฐานถิ่นภูเพียงบริเวณเขตนั้นนี่โอ้ยสร้างงดงามอีหลีบ่ว่าจะเป็นสวนกาเฟ่นี่ทางเขตแขวงใต้ปากซองแดนงามสวนกาเฟ่ยังบ่แล้วเนาะก็ยังมีตาดอีกเพิ่นว่าที่เด่นๆแถวนั้นก็คือตาดฟานตาดเนืองได้พบได้เห็นและยังบ่แล้วเด้ประสาทสนแถวนั่นก็เป็นมีความดุมันขยันเพียรดุมันเสริมสวยสร้างเมืองบ้านให้หุ่งเฮืองน่ะแล้วเพิ่นว่าหอยยิ้มที่หวานๆส่งมาก็เด่นประกายเป็นตะแพงว่าซะเนาะเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลเป็นบทกลทำอิดเนาะที่มอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการมิตรหักหนักก่อนของพวกเขาที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนบุญเสริญนำกันเนาะบทกลต่อไปจากโซเมืองซำเพิ่นมาฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขๆดีตลอดไปบทกลมีชื่อว่าเมียขอได้

ย้อนว่าเมียหักอายสายผีผัวแพงเมียหักแพงเกินจ๋าอ่านพันละนาได้หักมดใจเพียงอายสายเดียวบ่มีอื่นแม่นวันคืนผ่านพ้นดนนานเนิ่นบ่ห่างหายหักหลายนางกิ่งอ่อนวอนผีผัวแพงคอซ้ายแป่งปัวใจดังเมียวอนเว้าอันหนึ่งหัวใจเจ้าอย่าหมายเอาหญิงอื่นอีกใดวันคืนมีแต่น้องพองเท่าซีบวายได้บ่อันสองซุมเบียเหล้าหมักเมาทีกินหลายขอให้ทรายถอยมากินหลายเดือนละครั้งทั้งให้สายกินหน่อยพอซีมเศร้ายากหากไผสีว่าให้อ้วนอ้ายอย่าสนเข้าเด้ออันสามอย่าสูบอ้ายสายสูบเว้นคืนทั้งสูบตื่นมาดนผ่านหลายปีฟ้าขอให้ไลลาทิมเศร้าสาอ้ายพีเมียขอเพียงสำนีคนดีอ้ายช่วยเปลี่ยนแปลงได้บ่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนจากสอเมืองซ้ำเพิ่นให้ซื้อว่าเมียขอได้บ่ว่าซั่นย้อนหักย้อนห่วงเมียจึงได้ว่าวอนห้องขอจากอายย้อนว่าหักหมดใจหักเคียงใจนั้นมีแต่อายคนเดียวสิ่งที่ขอนั่นก็คือหัวใจบ่ให้มีหญิงอื่นมีหักเดียวใจเดียวแต่เพียงน้องเด้อว่าซั่นและอันที่สองในเรื่องการกินเหล้าเมาสุราเพิ่นว่าอย่ากินทีหลายอย่ากินดุหลายเพราะว่าเมาแล้วเสียสุขภาพเพิ่นว่าสิเนาะขอให้อ้ายจงถอยออกมาโดนๆกินเทื่อหนึ่งกินเพื่อสุขภาพเด้อว่าซั่นและอันที่สามอย่าสูบอ้ายก็สูบมาหลายแล้วขอให้เศร้าซาว่าซั่นเพราะว่าสูบมาหลายฟ้าหลายปีมามันก็เสียทั้งสุขภาพผู้ที่สูบแล้วก็เสียสุขภาพผู้ที่อยู่ใกล้เป็นว่าขอให้อ้ายอาจงไล่ทิ่มเศร้าซาได้บ่ว่าซั่นสิ่งที่ขอก็มีซ้ํานี่แล้วขออ้ายจงเปลี่ยนแปลงเด้อเพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจหลายๆเด้อมีรายการเทเกียรติดตามรับฟังบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้และก็พร้อมด้วยเจ้าของบทกลอนทุกท่านเนาะที่เขียนมาร่วมกับรายการของพวกเราและรับฟังกลอนต่อไปซึ่งกลอนบทนี้แม่นได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเป็นผลงานการเขียนของสายดอนใต้ขอมอบให้เพื่อนมีรายการทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าความหักไฟใจ

หัวใจไข่ป่องเป็นแนวทางใหม่ของผักสอดคล้องในแนวทางสว่างแสงใสแจ้งแป้งป่องเปลวไข่ซี่จินตนาการใหม่ทั่วสาธาแห่งห้องได้ฟูฟื้นตื่นตัวทุกอย่างได้แตกพัวมาลากองบานไข่ก้าวการทันหยุกทุกประการบานแยมแนมทั่วในหนห้องเหนือกลางใต้ต่ำเป็นดังคำคาดคล้องประดับย่องแผ่นดินต่างประเทศก็หับต้นการตลาดลงทุนธนาคารก็มาจัดก่ออาคารโฮงกวงจากดินแดนสยามนั้นไทยแลนด์ก็มาก่อเป็นเส้นทางที่พบพ่อนางน้องต่างแดนธนาคารจากแคว้นประเทศอื่นไทยแลนด์มีสองนางมาถึงเขตนครหลวงกวงคือมุกดากับนางน้องมานำสื่อแมมสามคนได้พบพ่อสบายแล้วถักทายจุดประสงค์นาดน้องอยากเรียนทำภาษาลาวหวังให้เฮียมสิทธิ์สอนต่อสองแพงน้องบ่มีขินคัดคองพวมใดจากอย่างตกลงสอนแก่น้องจนเขียนได้อ่านเป็นจากนั้นไม่ตีเลยก็เกลือพันธภาพทั้งสามกลายเป็นความหักแพงต่อกันพันเกี้ยวปุ่นเปียบคือกับน้องสองนางอ้ายพีดีสัวหวังสวยส่วนบ่มายมั่งห่างกันวันหนึ่งพี่ขังแค้นเจ็บปวดไปหมดตัวเจ็บหัวคือเป็นวินเมาย่างเซส่วนลมหน้าเอิกต่ำเต็งแน่นหายใจแสนฟืดเจ็บจองหลังและหน้าทางท้องจองใสแอวสอนหนังสือฮอดบ่แล้วยกมือต่อขออภัยตั้งใจลาเพลงนางเต้าเหือนไวฟ้าวนางก็ตามติดสนถึงเฮือนดอมพีเป็นจังใดเดแล้วอาจารย์ค่อยว่ามาน้องจิงพาไปกำโฮงหมอกวดเบิงบกเกียงใจดอกอ้ายดีให้ต้องเบิงกันนับตั้งแต่มือนั้นการกวดเอ็กซเรย์ผู้ว่าเพทางในไข่บีเป็นนิ่วมีอาการบวมพร้อมทางในรวมอักเสบต้องผ่าตัดหีบเฝ้าเสนอเข้าอยู่ในนอนหงหมออย่าได้กับตาวเมื่อเฮือนมันสิเสียเวลาป่วยไปเป็นหายพอถึง7 โมงเช้าก็นอนเตียงเฝ้าฟังเซรุ่มสักใส่แล้วก็นอนนิ่งฮอดบ่ติงพอเตหูเมื่อขึ้นประมาณกว่า10 โมงแรงแสงตาแยงเวียนหาลูกเมียมาหุ่มข้างหัวนอนมีน้องมุกดาได้มาเบิ่งพี่วิตตายแล้วบาดนี้สติตั้งเคียงตรงบ่ต้องคิดพุ่นพี่ถูกสิ่งทำสบายน้องขอเป็นคนสู่สวยโสมตัวอายนึกว่าขอทำด้วยเอาบุญกับพี่เยี่ยมผู้เจ็บป่วยไข้น้ำตาย้อยยาวลงสุดที่แสนกระตุ้นตันอยู่ในหัวใจการเวลาได้ผ่านไปเปลี่ยนแปรหยุดบ่ได้ควมหักเฮาอ้ายและน้องเป็นรักที่แข็งแกร่งสายเลือดหักห่อหุ่มหักแทงเจ้าตลอดไปแท้นา

0: ู้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมมาก่อนกล่าวผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิ์ประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไล่ข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าภาคประชาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สุดใสผู้หักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประสาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้ผักนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเถียงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไซสนะของการปฏิบัติลาวมั่นยืน

านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนที่มีชื่อว่าความหักใฝ่ใจซึ่งเป็นการเขียนของสายดอนใต้หักที่ใฝ่ใจมันก็มีเส้นทางที่พบกันแล้วก็ตอนเฮาพบกันหักกันช่วยเหลือกันนอกจากนั้นก็มีน้ำใจน้ำใจซึ่งกันและกันอีกยามเจ็บช่วยเหลือกันเนาะอันนี้เพิ่นว่าความหักจากใจอีหลีเนาะเอาฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่กำลังนอนดึกหรือว่านอนแล้วบ่ทันหลับเนาะผู้ที่มาหักทางด้านการเขียนบทกลอนแต่ก็มีหลายท่านเพิ่นบ่สามารถเขียนบทกลอนได้แต่เพิ่นก็ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้โดยตลอดเนาะก่อนต่อไปมาฟังบทกลอนจากดอกซ่อนดอนโขงบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าหนุ่มทหารขานหับ

้ำหมกกลัวคุ้งขวบโจมสูงมุ้งทั่วเด่นคูผาป่าดุงโดนไม้บางพองวาอยู่อุ้มอายหนาวกระจายวอนน้ำหนาวสอนเสพเนื้อกายเสื้อสู่กายซ้ายเด่นดินด้านหน้าหาสิ่งเสมอเหมือนทวดปู่ตายายหยกเพื่อหลานภายซอยจงสวยกันถนอมไว้ดินแดนเอกราชเด็ดขาดผืนแผ่นนี้เป็นเจ้าต้องแม่นลาวถึงว้าหนาวแนบเนื้อสุนเสียบสวงเอิกก็ตามทอนผีว้าควมหนาวเน็บสิควบกิ่งคุงเนื้อเพาะเพื่อดินลาวแล้วบ่วางไก่ปืนง่ายบ่ห่างขุงเขตคายพายหาม่องผ้าห่มนวมดอกหนาห้อยหมื่นความยากยุ่งเหียงขอดุงคานหับขอแต่มาตุภูมิหักปอดมานมามังเห็นบ่อปางหลังพุ่นมานกินเอกราชเพื่อญาติพงพี่น้องคือเขาหุ่มยองยีขอมอบชีวิตนี้แทนนอวิลสนคนหนุ่มแขนขวาผักที่เข้มแข็งแห่งกาให้สื่อสมประสงค์ตั้งเป็นสินไซยุกใหม่ก้าวไก่บินผะวาดฟ้าบกกลัวย่านพายุมานซีนบกขาดสะบันบกให้หมอสายแดนสิ่งหนุ่มลาวห่วงแหนห่วมกันเป็นเจ้าลมหนาวฝนหรือแรงลมแดงบ่ไหววันผีมันใดปวงบ้าต้องคืนบ้านไก่บ่ขันแท้แล้วแนวหน้าขานแข้งสู่ผลงานห่วมแนวหลังสิบพลังสามัคคีห่วมกันประสานก้าวดุดดังดาวบนฟ้าบ่เคียงเดือนใดสิคองแนวหน้าเป็นผู้ปองแนวหลังส่วนจริงคอยดีสุมนาลีลาดลาผู้คิ้วกองคือคันสอนคนตางอนผมดำหูห่างงามป่านเต็มอดสาแนมนำอ้ายอยู่แนวหลังเด้ออุ่นคว่ำอบอุ่นเหมือนสั้นบ่ทันยิ้มมอมพนางคิงบางเอ๋ยน้องอยู่พี่คงสดสื่นสบายดีขี่รถเก่งฟังเพลงเที่ยวสบายเบาแค้นพวงแฟนไปหาลินยามบุญสนุกเที่ยวเที่ยวไปเหนือหอดไตประกันได้ว่าสบายโยนว่าสายผู้กล้าน้ำหนุ่มทหารหานประกันคนแนวหลังได้อยู่ดีด่าห้อยถึงตอนสันติแล้วสร้างแนวใดก็เดินคองคนทั้งผองยิ้ม

เอาบทกลอนหนุ่มทหารขานหับเป็นผลงานการเขียนของดอกซ้อนดอนคงซึ่งบทกลอนนี้เป็นอากรที่ได้หับรางวัลที่2เนาะจากปื้มจากผลงานการแข่งขันบทกลอนระลึกถึงมือสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวเนาะซึ่งเฮาก็ได้คัดจากปื้มโฮมบทแข่งขันบทกลับก่อนเนาะมามอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังกันทั่วประเทศในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่แสดงลาพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังโคเวไซให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020 5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและก็บุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางรัฐการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดสิริเสวาของอ้ายเหรอบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อน้องเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภายแท้ที่จะลืมกันก่อน

เอายกจอบยกจอบกันได้เด้อปักปักเสียงเพลงซาซาบอกจากทีมงานเราผักตัวใดเนาะสองแรกๆกันแล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้องครูเบาสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวไม่เดียวเนาะ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากประธานโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี่เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาเอา

0: าแก้วไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรถเนาะฮอตเวลา 22:00 น. นี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 MHz ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปวังกี้นี่เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางทานนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางทานหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางทานอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกะมีเนาะท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเดิกหรือบางคนเริ่มจากโมงเดิกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสิน่ะแล้วแต่อาชีพนาทีเวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าทานเสร็จเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมท่านผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเส้นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าลบทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00
1: มื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่13เดือนตุลาคิตศักราชปี2026
0: รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง
1: 9:30รายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ
0: 10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล
1: 14:00รายการเพลงย้ำบ่าย
0: 15:00รายการเสียงจากแนวลาว15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการหักแผ่นดินแม่20:00รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้เอากระนิ่งหาได้เนื้อสองสลึงในมือเฮาหอยหีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกถึงใจเลี้ยวเซกระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มตัวทิศหับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมง5 6โมงมีบุญเทียงแก้วเวไลวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังในนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทิศทุกทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังนะตั้งแต่ผู้ละผู้ดอยลงหาทงเพียงแต่ยอดอูลงไปฮอดลีผีอยู่ในของเขตประเทศเฮานี่มานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. และนอกจากข่าวจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ยังมีเพลงมีลำอีกได้จำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังตื่นอีกสำหรับผู้ตื่นดึกลุกเช้าตื่นขึ้นมาก็เฮ็ดเวียกไปน้ำแดฟังข่าวไปพร้อมฟังลำไปนำอันนี้ฟังลำฟังเพลงไปนำอันนี้ก็คงจะเข้าท่าบรรยากาศอันดีในการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินสานของตนบางคนก็หัดกายยาบริหารเฮ็ดให้ได้เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ร่างกายของตนเองนั่นละเป้าหมายตนะก็เป็นเพื่อยกสมรรถภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้ได้นำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากแม่นพวกเฮาได้พร้อมกันบุกเบิ่นเอาใจใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติเป็นประจำมาทุกระยะนะอันนี้ก็จงสืบต่อเด้อในการเพิ่มพูนผลิตผลนั่นน่ะเพื่อเฮ็ดให้ได้ให้พวกเฮาครอบครัวเงินสานมีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอมีส่วนเหลือแฮไว้และขายเป็นสินค้าเด้ก็แม่นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทุกครอบครัวปรารถนานะในเมื่อหากพวกเขาหลายครอบครัวเข้มแข็งเศรษฐกิจของบ้านก็จะเข้มแข็งหลายบ้านเข้มแข็งหลายเมืองเข้มแข็งเศรษฐกิจของแขวงของประเทศก็จะเข้มแข็งขึ้นเส้นเดียวกันนั้นเป็นพื้นฐานในการนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสภาวะด้อยพัฒนาในอนาคตรายการล้มตัวทิศหับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารออกไม่2คำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่13ตุลาคริสตศักราช2026นะเมื่อวานนี้วันที่12ตุลาเป็นวันประกาศเอกราชของชาติลาวเฮาครบรอบ81ปีนะวัน12ตุลา1945วันประกาศเอกราชของชาติลาวเฮาครบรอบ81ปีจงสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานเพื่อเสริมขยายมูลเสื้อ12ตุลาให้มั่นคงขนงแกนตลอดไปพวกเฮาจงพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้ได้ผลสำเร็จมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงอันนี้แม่นเป้าหมายที่พวกเฮาทุกคนก็คือพรรคเฮารัฐบาลเฮาได้กำหนดแนวทางนโยบายนั้นไว้ให้ทุกคนในสังคมพร้อมกันสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติฮะมื้อนี้ก็เช่นเคยแหละก็มีข่าวหลายอะไรแนวมาเว้าสู่ท่านฟังแต่ทำอิดก็จะให้ท่านฟังเพลงซะก่อนจากทางรายการฟังลำบ่เอาลำก็ได้บ่เป็นยังเราฟังเพลงฟังลำจากรายการจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังระยะต่อไป

ถ้าเนี่ยไว้สิมีไว้คือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหล่อที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงน้อบ่นี่ธรรมศาสตร์ฮัจจันนี่แล้วละแม่นสิพันนานานับเรื่องงามบ่จบได้ถ้าเฮาลงเมื่อใต้มีภูเขาล้อมอยู่พี่ทั้งผู้และแม่น้ำของคันระวางกลางละผู้น้อยนั้นเพิ่นอ่างเหียกชื่อว่ามาเจียงนี่แล้วละมีสีเหลืองสีขาวสีทองแดงหรือป่านนั้นอัศจรรย์เสียงน้ำตุนแช่วันหลักแปดเช้าปากเชะแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายละมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาบอนผาลานเด้อหินเกยและพวกเขาเคยไปเล่นลินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปูพอมาอองออดเบาอ่อยหลากเบาเจียงเสียงน้ำโตคือเสียงไห้เสียงน้ำโตคือเสียงไห้บาเจียงเอ้ยคันนี้

ขนิ่งอ่อนคาดว่าได้อยู่สอนมาลงน้องผัดรักนี้ละจังมากำฝ่ายพี่ทั้งเบาเนื้อบาเจียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งซ้ำคอยน้อลังพาลานินเอ้ยจนว่าเอ็น

บ่น้องมาลุงลาจริงบ่เอาละพ่อไม่ออดออดเว้าออดเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเราเฮานี่เสื้อคอยขาหูลากกอกยาใหญ่มันบ่สมเผ่าผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแค่หางเหย้าสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญขยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลยผ้า

เอาทางเพียงทางล้ำจากทางรายการกระพานทานผู้ฟังไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ทานได้ฟังข่าวนี้เหมือนว่าถึงทานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวเฮาแต่วันที่8หาวันที่9ตุลานี้แต่มื้อนี้แหละตั้งแต่มื้อวานนี้จนฮอดมื้อนี้ว่าท่านซะ2มื้อเด้เพิ่นจะมาเยี่ยมยามลาวอันนี้ก็ไม่ตอบสนองตามคำเสื้อเสื้อนของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายยกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเลมิงหึงนายยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการแต่วันที่8หาวันที่9ตุลานี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้หามื้อนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้น้ำมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นฮะอันนั้นก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคณะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมลาวเฮาอย่างเป็นทางการตามการเชิญของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายในการเยี่ยมชมข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวตอนแรกของวันที่5ตุลานี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหวนมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวที่ได้ตั้งหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำเอากระดาษดอกไม้เข้าอวยพรในโอกาสที่ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเหวนวิ่งตึมได้ตั้งหน้ารัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวแสดงความยินดีและสมเสยมายังท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์ที่ได้รับความไว้เนื้อเสื้อใจความเสื่อมั่นและไว้วางใจจากศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของลาวในเวลาดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งเสื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ของท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์สามารถนำพารัฐบาลและประชาชนลาวปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามยกระดับชื่อเสียงและบทบาทของลาวให้สูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลพิเศษแม้นการสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นหุ่นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามลาวเพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งสองชาติอย่างบ่จุดจังทางด้านท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณมายังพรรครัฐและประชาชนเวียดนามที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยดีตลอดมาพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นสืบต่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับเจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือในภาคพื้นและสากลนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงท่าน
นายกรัฐมนตรีคือท่านเสริมไสยกรมสิทธิ์ก็ได้ต้อนรับท่านเหวียนเวียงเติมเอกอัครทูตสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวที่ได้ต่างหน้าให้รัฐบาลเวียดนามเข้าอวยพรท่านเสริมไสยกรมสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่5เดือนตุลานี้ในโอกาสกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ฮะข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่ในระยะ9เดือนลาวเฮานี่สามารถเก็บรายรับได้หลายกว่า 67,000 ตื้อกีบและ GDP ขยายตัว 4.8 ส่วนน้อยท่านเสริมไสยกรมสิทธิ์นายยกรัฐมนตรีเพิ่นได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในระยะ9เดือนของปีนี้และคาดคะเนมดปี2026โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่5ตุลานี้ว่า1ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็เป็นสืบต่อเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะสืบต่อเติบใหญ่ขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8 ส่วนห้อยเทียบเซลนะเดียวกันของปีที่ผ่านมาขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยย้อนคะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวคะแนนพลังงานไฟฟ้าก็สืบต่อขยายตัวเนื่องจากเริ่มมีการผลิตพลังงานลมการบริการขายยกขายย่อยบริการภาครัฐและบริการด้านที่พักพ้าอาศัยและอาหารติดพันกับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น7ส่วนห้อยเทียบเซลเนี่ยเดียวกันของปีผ่านมาคะแนนกสิกรรมมีความเสี่ยงที่จะบ่บรรลุคาดหมายแต่ย้อนความผันผวนของราคาน้ำมันเสื้อไฟบวกกับการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาและภัยพิบัติธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนการเงินผ่านการคาดคะแนนเบื้องต้นยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP งดปีจะขยายตัวอยู่ในระดับ 5.1 ส่วนห้อยมติของสภาแห่งชาติทับห้องผ่านมาแมน 5.5 ส่วนห้อย2แผนงบประมาณแห่งรัฐเก็บรายรับได้ 67,574 ตื้อกว่ากีบอยู่ในระดับ 80.8 ส่วนห้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันเพิ่มขึ้น24กว่าส่วนห้อยเป็นเงินประมาณ 13,244 ตื้อกว่ากีบคาดคะเนมดปีจะเก็บรายรับได้ 91,813 ตื้อกีบอยู่ในระดับห้อย10ส่วนห้อยของแผนการหรือ 21.7 ส่วนห้อยของ GDP ซึ่งมติสภาแห่งชาติทับห้องเอาแมน 83,600 ตื้อกีบเกินแผนประมาณ 8,000 ตื้อกว่ากีบเพราะสามารถเก็บและหับเพิ่มขึ้นเป็นต้นกลุ่มบ่อแฮกลุ่มขนส่งและสางอากรกำไรและการเก็บและหับหันเป็นทันสมัยด้านรายจ่าย

ฝนอยู่ในระดับ 0.95 ส่วนห้วยมาตีสภาพแห่งชาติบ่ให้เกิน3ส่วนห้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย9เดือนอยู่ในระดับ 7.9 ส่วนห้วยเฉพาะเดือนกันยาอยู่ในระดับ 8.7 ส่วนห้วยอยู่ในเดือนกันยาหันแมน 7.8 ส่วนห้วยและคาดว่าหมดปีจะอยู่ในระดับ 7.4 ส่วนห้วยหา 7.8 ส่วนห้วยมีความเสี่ยงบ่บรรลุคาดหมายมาตีสภาพแห่งชาติหับห้องหาส่วนห้วยเน่งติงบวกหรือลบ2ปัจจัยต้นต่อเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อนี่เพิ่มขึ้นย้อนราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น4ได้ดัดส่งเงินตราต่างประเทศให้แก้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจำนวน700กว่าล้านดอลลาร์เพื่อจัดซื้อสำรองฉุกเฉินและสนองให้สังคมฮะทางด้านการลงทุนปฏิบัติได้83,096 ตื้อกว่ากีบหรือปฏิบัติได้90ส่วนห้อยของแผนการคาดคะเนมดปีจะปฏิบัติได้ตามแผนในนี้การลงทุนจากงบประมาณภายในในชีวิต 11,449 ตื้อกว่ากีบหรือ90หรือว่า 49.14 ส่วนห้อยของแผนการแผนการแม่น 23,300 ตื้อกีบการลงทุนจากเอกชนภายในและต่างประเทศได้อนุมัติ45โครงการมูลค่า193,845ตื้อกีบซึ่งในนั้นหลายกว่าโมเมนต์คะแนนไฟฟ้าการก่อสร้างและมาฮอดปัจจุบันมีการนำเข้าถึงตัวจริง 71,641 ตื้อกว่ากีบหรือประมาณ113.6 ส่วนห้อยของแผนการแผนการแม่น 63,045 ตื้อกีบฮะอันนี้ก็เป็นการรายงานของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาการลงทุนและอื่นๆต่างๆซึ่งในระยะ9เดือนผ่านมานี่สามารถเก็บรายรับได้ 67,574 ตื้อกีบและยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ก็ขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8 ส่วนน้อยมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะลงข่าวต่างๆสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศครับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่จากนี้ไปจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังบทคำเห็นของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวในโอกาสวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาซึ่งบทคำเห็นนั้นแสดงออกว่าวันที่7ตุลาซึ่งเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญพิเศษต่อคนลาวทุกๆคนนั่นแม่นวันครูแห่งชาติของพวกเฮาซึ่งปีนี้ครบรอบ32ปีพอดีในแต่ละปีเมื่อฮอดวันที่7ตุลาจะมีทั้งผู้เป็นครูเป็นนักเรียนทั้งอดีตและปัจจุบันก็ได้พร้อมกันระลึกถึงวันครูอย่างเป็นกระบวนฟุดฟื้นในทั่วประเทศและถือเป็นวันสำคัญหนึ่งของปีนั้นก็ย้อนเกิดมาจากหลายเหตุผลอันที่หนึ่งก็เป็นระลึกถึงวันที่นายครูคำเป็นครูสอนผู้ทำอิฐถ้าพวกเขาหวนคืนประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติของนายครูคำพวกเขาจะเห็นว่าการศึกษาในสมัยประเทศชาติตกเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งจักรพรรดิฝรั่งนั่นแหละแม้นยุ่งยากลำบากขาดความเป็นเอกราชตกเป็นข่อยขามาใส่ของจักรพรรดิฝรั่งถึงแม้นว่าเป็นครูก็ต้องรับใส่เจตจำนงของพวกศักดินาฝรั่งการเรียนการสอนก็ต้องได้จัดตั้งอยู่ตามวัดวาอาฮามเอาวัดเป็นโรงเรียนแต่ในครูคำก็ซอกทุกวิธีเพื่อขยายและถ่ายทอดการเรียนการสอนให้กว้างขวางออกจนพวกฝรั่งจับใส่คุกจากนั้นเพิ่นจึงโตนหนีข้ามไปอยู่ประเทศไทยจนฮอดปี1949เพิ่นก็ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตนั้นแม้นความคิดและการกระทำที่แสดงออกให้เห็นถึงความหักศาสตร์อันดูดดื่มและน้ำใจเสียสละของผู้เป็นครูที่แท้จริงเป็นแบบอย่างฝ่าไว้น้ำมูลมรดกให้พวกเขาสืบต่อเอาเป็นมูลเสื้อเป็นข้อคิดเป็นตัวอย่างให้พวกเขาในปัจจุบันและยังมีหลายอันที่เป็นน่าสนใจเกี่ยวกับเพิ่นการศึกษาลาวในอดีตฉะนั้นขอเฮียกร้องให้ทุกท่านจงค้นคั่วสอบอ่านนำเพิ่มประวัติการศึกษาตึมอีกซึ่งจะถูกจัดพิมพ์ในไวนี้อันที่2มากระแมนวันครูแห่งชาติ7ตุลากะย้อนเห็นได้ความได้บทบาทความสำคัญของครูศูนย์กลางภาครัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันดังกล่าวนับตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเป็นวันครูแห่งชาตินั้นก็เพื่อส่งเสริมเสริดชูบทบาทเกียรติศักดิ์ศรีของครูให้สูงขึ้นถือเอาโอกาสนี้เป็นการโฆษณาเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์แต่งการเสียสละเหือแห้งสติปัญญาของครูอาจารย์ให้สังคมได้เห็นผลงานความกตัญญูกตเวทีฮู้บุญคุณต่อครูอาจารย์ที่ได้ให้การศึกษาสอนถ่ายทอดความฮู้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันปีนี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีคำขวัญหวนคืนคำเว้าที่อมตะที่เป็นสัจธรรมของประธานไก่สอนพรหมวิหารที่ว่าครูแม่นคนของพรรคซึ่งคำเว้านี้เพิ่นได้กล่าวอยู่ในกล่องบรรซุมบำรุงพนักงานแขนงการศึกษาในโอกาสพักสิ้นปีเฮียนศกเฮียนโศกปี1978เพิ่นยังเน้นนักตึมว่าครูแมนกำลังลักแรงแกนสารของการศึกษาแมนผู้ต่างหน้าสังคมต่างหน้ารัฐเพื่อศึกษาอบรมผู้หนุ่มน้อยและคนหุ่นใหม่ให้ไปตามอุดมการณ์คติทิศนำเนื่อในและวิธีการปฏิวัติในระยะต่อสู่ปฏิวัติปัจจุบันนี้พรรคเฮานำพาการศึกษาและโรงเรียนโดยผ่านถันแถวของตนคือครูครูแม่นคนของพรรคนั่นก็ยั่งยืนว่าแต่ละระยะพรรครัฐบาลเพิ่นได้เอาใจใส่สร้างครูอย่างเป็นระบบหลายรูปแบบหลายระดับทั้งก่อสร้างยาวนานและฝึกอบรมระยะสั้นเกือบทุกๆแขวงมีโรงเรียนมีศูนย์ฝึกอบรมครูมีสื่อเอื้อนแตกต่างกันมีทั้งโฮมทั้งสร้างขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองกับความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะฉะนั้นจึงขอให้แต่
และสถาบันการศึกษาครูอาจารย์ทั่วประเทศจงใส่เวลาจักหน่อยเพื่อเสื่อมซึมแนวคิดสี่นำของประธานไกสอนภูมิหารที่มีต่อผู้เฮ็ดเรื่องงานศึกษาของพวกเฮาส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าทิศนำคำสอนของเพิ่นนั้นยังมีคุณค่าและเป็นอมตะมีชีวิตชีวาจนฮอดทุกมื้อนี้ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้วิเคราะห์วิจัยสภาพความเป็นจริงของสถานการศึกษาครูในทั่วประเทศเพื่อวางทิศทางการหันเปลี่ยนการศึกษาให้ลึกซึ้งและรอบด้านในระยะใหม่จากนั้นจึงได้นำเสนอขั้นเทิงปรับปรุงระบบการสร้างครูก่อนมูเพื่อให้ตอบสนองความเห็นของต้องการในระยะใหม่โดยยึดมั่น6ทัศนะคือ1สืบต่อปรับปรุงและยกบทบาทความสำคัญของครูในตัวสังคมให้สูงขึ้นให้สมกับคำเว้าที่ว่าครูแม่นคนของพรรคครูแม่นแม่พิมพ์ของศาสตร์ครูเป็นปัจจัยตัดสินสภาพการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติการศึกษาจะดีมีคุณภาพนักเรียนจะเรียนดีเรียนเก่งก็ต้องมีครูเก่งและมีความรับผิดชอบต่ออาชีพครู2ต้องสร้างฐานแถวครูอาจารย์ให้ได้มาตรฐานเป็นเอกภาพและเท่าเทียมกันเป็นต้นแม่นทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติจรรยาบรรณจรรยธรรมความรู้วิชาเฉพาะและวิชาการครูพร้อมทั้งให้มีความรู้และทักษะด้านข้อมูลการค้นคว้าวิจัยการนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้าในการสอนและกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต3ต้องรู้สมทบแน่นระวางทฤษฎีและพฤติกรรมตำแหน่งสภาพการบ้านเมืองและแนวทางของพรรครัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายกำเนินปัญหาของยุคสมัยเพื่อนำใส่เข้าในการศึกษาอย่างมีชีวิตชีวา 4. การปรับปรุงระบบการก่อสร้างครูและการบำรุงครูต้องรับประกันการสนองครูให้เพียงพอกับการศึกษาทุกสั้นทุกสายคล้ายวีซ่าสืบต่อสามมูลเสื่อมมักหักในการอ่านและมักหักมักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองให้หลายขึ้นดึงดูดเชี่ยวชาญและผู้ที่มีสีมือระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศมาเฮ็ดหน้าที่การศึกษาถ่ายทอดความรู้ในสถานการศึกษาต่างๆให้มีคุณภาพสูงขึ้นพร้อมทั้งค้นคว้าการประดิษฐ์การปฏิบัตินโยบายพิเศษต่อนักเรียนที่เรียนเก่งเพื่อดึงดูดให้เขาเจ้าเข้ามาเรียนสายสังคมให้น้ำมือน้ำลายขึ้นอันที่5แม่นปรับปรุงกงจักรในระบบสร้างครูแม่นเพื่อตอบสนองกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม่สร้างโอกาสใหม่ให้แก่การพัฒนานำใส่งบประมาณสถานที่การเฮ็ดเวียกให้มีประสิทธิภาพมีบุริมสิทธิ์ต้านการฟุ่มเฟือยการซวยโอกาสที่เฮ็ดให้โครงรางพื้นฐานทรัพย์สินพาหนะวัตถุอุปกรณ์และอื่นๆของรัฐของรวมมูตกเหี้ยเสียหายการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและบุคลากรเทนี้แม่นบนพื้นฐาน6ทัศนะเสริมมาฮอดปัจจุบันทางด้านนิติกรรมขั้นตอนและบุคลากรที่ถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วเพื่อปั่นขยายเพียงงานต่างๆให้แข็งแรงถือทิศและเป็นรูปธรรมข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนบางจุดอย่างนี้อันที่1ปรับปรุงกลไกคุ้มครองบริหารการจัดการเรียนการสอนระบบการจัดตั้งและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติและวิทยาเขตให้สอดคล้องมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยสามารถตอบสนองความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ของการพัฒนาวิทยาการศึกษาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการกีฬาสามารถเสื่อมโยงภาคพื้นสากลโดยการสร้างแผนการควบรวมแผนยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานในแต่ละระยะอย่างจะแจ้ง2การบำรุงและก่อสร้างครูในยุคใหม่นี้นอกจากกำเนิดมูลเสื้ออันดีงามของศาสตร์ของพรรคของระบบใหม่ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และเหตุความประเพณีของสาลาวแล้วยังต้องได้เอาใจใส่4ทักษะทั้ง4ด้านเอาใจใส่ทักษะทั้ง4ด้านคือทักษะดิจิตอลหรือว่าเทคนิคการสิสอนแบบใหม่การนำใส่ AIเครื่องมือทันสมัยเครื่องทดลองระบบออนไลน์กระดานอัจฉริยะนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในการสิสอนทักษะชีวิต
คิดวิเคราะห์ก้าวเว้าเฮ็ดเวียกเป็นทีมแก้ไขปัญหาลงมือเฮ็ดตัวจริงมีผลิตภัณฑ์ตัวจริงทักษะอาชีพมีความรู้แล้วต้องเฮ็ดตัวจริงรู้เฮ็ดโครงการบริษัทเสื่อมโรงเรียนกับตลาดแรงงานสร้างผู้ประกอบการทั้งเป็นผู้ประกอบการหรือเข้าร่วมกับผู้ประกอบการเป็นผู้แนะแนวหรือแนะนำที่ดี3ก็เกี่ยมความพร้อมในให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรใหม่6บวก3บวก3โดยเริ่มจากการบำรุงยกระดับความรู้ใหม่ให้แก่ครูจากนั้นก็สร้างครูอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรใหม่ให้สามารถสิทธิ์สอนในตัวเมืองและชนบทสร้างการหันเปลี่ยนระหว่างชนบทและตัวเมืองอย่างชัดเจนย้อนนั้นพวกเขาจึงหันจากระบบสร้างครูแบบอาสาสมัครไปสู่ระบบครูทดแทนอย่างต่อเนื่องโดยมีการคำนึงถึงการสนองและความต้องการตัวจริงของแต่ละสั้นเฮียนแต่ละสายให้มีนักเฮียนเก่งมาเฮียนครูหลายขึ้นโดยเน้นนักสายวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้หลายเอาใจใส่สร้างครูและสนองให้เขตห่างไก่ศอกเหล็กเขตผู้ดอยสนเผาให้หลายขึ้นด้วยการให้บุริมสิทธิ์รับเอาเขาเจ้ามาสร้างและจัดทรงเขาเจ้ากลับคืนเฮ็ดหน้าที่สิทธิ์สอนอยู่ท้องถิ่นของเขาเจ้าโดยบรรจุเขาเป็นรัฐกรครู4จะต้องเอาใจใส่สร้างความเป็นแบบอย่างรอบด้านของผู้อำนวยการและคณะให้ดีขึ้นสถานการศึกษาแต่ละแห่งมันขึ้นกับ5ภาคส่วนคือผู้อำนวยการครูอาจารย์นักศึกษาผู้ปกครองและสังคมถ้าภาคส่วนดังกล่าวนี้มีการประสานงานกันดีให้การสนับสนุนอุ้มสู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเฮ็ดให้สถานการศึกษานั้นหันเปลี่ยนตามทิศที่ตั้งหน้าแต่ผู้สำคัญผู้ตีจังหวะและเป็นเจ้าการก็มูกับแมนผู้อำนวยการหรือว่าผอ.ย้อนนั้นผอ.ในระยะใหม่ต้องเป็นแบบอย่างรอบด้านทั้งในด้านการเมืองแนวคิดทั้งการนำพาบริหารทั้งในด้านวิชาเฉพาะต้องประดิษฐ์สั่งมีหัวพัฒนาและเอาใจใส่ทุกเวียงงานของสถานการศึกษาย้อนในนั้นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาตินอกจากจะสร้างครูในแต่ละระบบแล้วยังต้องเอาใจใส่สร้างผอ.อีกด้วยพออยากได้ผอ.ที่ได้มาตรฐานครบเงื่อนไขแมนเลือกจากครูอาจารย์ที่สำนักงานมีประสบการณ์เป็นแบบอย่างรอบด้านนั่นเองต้องหู้นำพาและบริหารสถานการศึกษานั่นเองหาจะได้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายในหลายรูปแบบตัวครูทั้งการทำเฮียนการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนการเลื่อนสั้นการเลื่อนสั้นเลื่อนขั้นต่างๆตื่มอีกเพื่อให้ครูเฮ็ดหน้าที่หับใส่ศาสตร์หับใส่ประชาชนอย่างสมเกียรติและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นถึง6เอาใจใส่ประสานสมทบกับบรรดามหาวิทยาลัยวิทยาลัยและสถานการศึกษาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนประสบการณ์ในการบำรุงก่อสร้างนักเรียนครูอาจารย์และผู้บริหารการศึกษาในระดับต่างๆพร้อมเดียวกันนั้นก็ย่านแยงการพัวพันการร่วมมือกับบรรดาองค์การกระทรวงการจัดตั้งภาครัฐเพื่อขอการช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนายกระดับมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติให้ทันสมัยและเสื่อมยงกับการกับภาคพื้นและสากลยัดเยียงการผัวพันและร่วมมือกับต่างประเทศให้ลายขึ้นในการสร้างครูการฝึกอบรมครูและการแลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และก็สร้างพื้นฐานโครงสร้างในปัจจุบันการเสื่อมยงกับภาคพื้นและสากลแมนความจำเป็นภาวะวิสัยอยากเสื่อมยงสากลได้ดีมีคุณภาพแมนต้องสร้างคนมีคุณภาพสร้างคนอย่างหอบด้านมีความรู้ทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีนวัตกรรม AI และภาษาต่างประเทศแต่ต้องระวังเสื่อมยงแต่บ่เสื่อมสลายบ่ตกเป็นกลอุบายบ่ตกอยู่ในกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติเป้าหมายการเสื่อมยงกับสากลต้องจะแจ้งเพื่อยัดแยงเอาบทเรียนในการสิทธิ์สอนความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่มาสิทธิ์สอนอย่างมีชีวิตชีวานักหบในของเขตศึกษาวิทยาศาสตร์และการกีฬาทั้งหลายในช่วงปีที่ผ่านมานี่พวกเขาได้สูมเหือเทแห้งสติปัญญา
ประกอบส่วนพัฒนาประเทศชาติในทุกด้านเฮ็ดให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสังคมมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นว่าเฉพาะในกลุ่มเขตการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาของพวกเขากับพ้นดินหลายด้านเป็นต้นแม่นบรรดาคาดหมายทางด้านการศึกษาก็สามารถบรรลุดีขึ้นการแก้ไขสภาพครูอาสาและการปาราการเฮียนก็ดีขึ้นและอื่นในสภาพการใหม่นี้นักบคงเขตศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาของพวกเขายังนักนวงแต่มีเกียรติยังต้องสืบต่อหันความมุ่งมั่นปรารถนาอันแห่งกล้าของประชาชนที่อยากเห็นประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างหอบดัดสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการเมืองมีเสถียรภาพมีความหงเหงและสีไหลเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีและการประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติขอตั้งหน้าให้การนำผักหลัดการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาขอเรียกห้องมายังครูอาจารย์นักบในของเขตศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกๆคนทุกๆท่านจงยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าปรับปรุงเวียงงานการสอนการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพใหม่มีความสะดวกสบายและสวยงามทันสมัยยับเข้าใกล้กับมาตรฐานภาคพื้นและสากลให้เป็นรูปธรรมฝากความยิ่งใหญ่ดำข่าวคำอวยพรอันประเสริฐไปยังครูทุกๆท่านทั้งผู้สำเร็จหน้าที่ผู้ที่พักผ่อนบำนาญผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานการศึกษาแต่ละแห่งขอให้มดทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่อันมีเกียรติสง่าของตนอย่างยิ่งใหญ่กว่าเก่าน้ำใจวันที่7ตุลาหมั่นหนึ่งนั่นเป็นบทคำเห็นของท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองศิริมังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นมีคำเห็นในโอกาสวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีเอามาเบิ่งเวลาในละการก็ใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ฟังสุดท้ายนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงเติมอีกซึ่งเป็นสุดท้ายของรายการเมื่อหมดเพลงเวลาก็หมดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเกี่ยววิไลวงศ์ขอลาท่านไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับวันนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพื่อนมิตรและการที่คิดฮอดจิถึงทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาว FM 103.7 MHz และกระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz หลาย2ทางที่มีรายการสามารถรับฟังรับชมไปพร้อมกันหรือจะติดตามผ่านทั้งเพจเราใน Channel Radio ส่วนว่าเว็บไซต์กระแมนพิมพ์ว่า www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่ให้การอุปถัมภ์หลักในรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ใดที่ยังกังวลยังเลือกผลิตภัณฑ์อยู่โดยเฉพาะแมนทานที่มักดื่มสากาแฟหรือผลิตภัณฑ์ไส้ในครัวเฮือนเป็นแป้งนัวบ่หรือว่าน้ำดื่มจังซี่ท่านผู้ฟังเนาะก็อย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาไว้เด้อถ้าว่าจะเป็นประเภทสานี่ก็แนะนำสาอัญญวัฒนาสาดีประวานสาผักอีหอมสาดีมะไคหลังสามะขามป้อมสามะยอสาเห็ดเมินปีสาม่อนสาคืนความสาวสาป้องกันเสื่อมสาคิงดำน้ำผึ้งส่วนว่าแคปซูลเด้ผู้ใดที่มักประเภทที่ว่ากินง่ายๆนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานแคปซูลผักอีหุ้มหลุดความดันกระซ้ายขาวแคปซูลเห็ดเหมือนปีละกะหวานดีกระเพาะอันนี้จะเป็นประเภทแคปซูลเด้อส่วนว่าเป็นกาแฟเด้กาแฟก็มีหลากหลายยกตัวอย่างกาแฟหลุดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟตองสมกาแฟคิงดำกาแฟเห็ดเมินปีกาแฟเห็ดเมินปีสูตรบ่มีน้ำตาลกาแฟเห็ดเมินปีผสมโสมกาแฟผักอีหุ้มและกาแฟดีบะหวานยกตัวอย่างบ้างผลิตภัณฑ์มาเว้าสู่เม็ดและการได้หาฟังนอกเหนือจากนี้มีหลายท่านผู้ฟังยังให้บรรดาท่านนั้นไปเห็นไปสัมผัสโดยเฉพาะแมนยูศูนย์ของเฮาเนาะทั้ง2ศูนย์ที่เป็นศูนย์ตัวแบบศูนย์จำหน่ายและก็ผลิตไปน้ำกันบ่ว่าจะเป็นบ้านเวียงเจริญเมืองไสยสถานนครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไสทองนครหลวงเวียงจันทน์เม็ดและการอยากไปเบิ่งไปสัมผัสไปได้เนาะหรือว่าไปแล้วโอ้บ่ฮู้ว่าสถานที่นี้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่จุดไหนปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายเด้ทักหาพวกเฮาก็ส่งโลเคชั่นให้ก็คือส่งแผนที่ให้ก็ไปตามแผนที่นั้นสะดวกสบายเนาะมีรายงานโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709 021-412-977มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ําดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ําแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นําออกจําหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่นะเท่าๆกับน้ําแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นําประธานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ําดื่มน้ําแห่ที่มีแห่ธาตุได้ตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ําแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 02055704709

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่เท่าละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อทั้งตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงบ่นี่เนาะมากกระทือโครงแห้งสามซานโดบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใช้กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปีเขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีชูหูหรือว่าโสม
1: ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: มอบเสียงเพลงให้ได้รับฟังก่อนเนาะก่อนที่จะมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกบเฮาเพิ่มเติมถ้าว่าคิดถึงรายการกบเฮารายการเพื่อสุขภาพที่ดีให้คิดถึงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเนาะมีขายและวางจำหน่ายในทั่วๆไปท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นห้างค้ามินิมาร์ทหรือตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศมีอย่างได้อนุรักษ์ก็มีซามีกาแฟและก็มีประเภทแคปซูลเนาะแป้งนัวและผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดเซเลเดมีรายการได้ดื่มแล้วหรือยังเนาะหวนขึ้นไปทาวาเป็นประเภทกาแฟเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยสปอร์แมนกาแฟเห็ดหมื่นปีจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดเฮานั้นไหลเวียนดีขึ้นยังช่วยบำรุงหัวใจตับมักให้ล้างแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายตืมผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของการมักเป็นวินเป็นลมมักเมื่อยง่ายนี่นะท่านผู้ฟังอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีไปไว้กินไปไว้ดื่มจะเป็นซาก็ได้กาแฟก็ดีเนาะราคานี่บ่แพงเลยท่านผู้ฟังทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถ้าว่าได้กินแล้วได้ดื่มแล้วร่างกายนั้นปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วไหนมีรายการก็สามารถสืบต่อกินไปเรื่อยๆได้เนาะบ่มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใดหรือว่ามีรายการมีความสนใจอยากได้ซาบอกซาอายุวัฒนะจะช่วยล้างสารพิษเนาะช่วยบำรุงสายตาซาดีเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ยังมีซาผักอีหอมเพิ่มแฮท่าซาหมักขามป้อมให้วิตามินซาหมักยอช่วยไหลเลือดเอ้ยน้องมีหญิงของพวกเราที่มีปัญหาเรื่องของการเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีท่านผู้ฟังเนาะประจำเดือนมาปกติเองสินะมีปัญหาเรื่องเจ็บท้องน้อยเป็นปัญหาที่หลายคนนั้นคิดงอคิดเหียงหน้าหยงไว้ท่าละย่านเจ็บท้องท่านผู้ฟังเนาะบางคนนี่อาการเจ็บท้องหุนแหงถึงขั้นได้ไปห้องหมอบ่ได้แต่ว่าบางคนนี่กินยาเนาะ จ็บท้องมาก็กินยาแก้ปวดใส่กระสวงเซาไปก็เป็นวิธีนึงที่หลายคนเลือกแต่ก็อยากให้เอาซามักยอนี่นะไปดื่มสาทานผู้ฟังเนาะผู้ใดที่มีอาการเจ็บท้องเจ็บประจำเดือนทุกเดือนอย่าปล่อยอาการนี้แก่ยาวไปดนมันทรมานว่าแบบนี้น้องหญิงของพวกเราเข้าใจกันดีเด็กเนาะแล้วก็ยังมีซามอนเซรุดไขมันหนาท้องผู้ใดที่มีท้องใหญ่เพศหญิงเพศชายอายุเพิ่มขึ้นเนาะ30ปลาย40ปลายยังสิกมีหนาท้องแล้วก็อย่าลืมซามอนสวยหลุดไขมันหนาท้องหนาท้องใหญ่บางคนก็บ่มีความมั่นใจได้ท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นดื่มสานี่นะมันจะสวยเรื่องของการหลุดไขมันหนาท้องเฮ็ดให้หนาท้องของท่านนั้นงามกลับมามีรูปร่างที่งามท้องบ่ใหญ่เกินไปท้องบ่สวดเกินไปจังสินะมีรายการอยากให้ทุกท่านนั้นเอาซามอนนี่ไปดื่มตอนเช้าสะดวกสบายดื่มแล้วแล้วก็ไปเวียกไปงานหรือว่าเอาไปไว้ดื่มอยู่ตามห้องละห้องการก็ได้เนาะและยังมีซาคืนความสาวหวานสาวงามฟังแล้วเป็นตาสะอ่อนคือสาว14คือสาวขึ้นใหม่แน่นอนว่าห่างกายของเฮาเปลี่ยนแปลงไปตามอายุสังขารนี่แหละแต่ก็ต้องมีตัวสวยแนะนำท่านหญิงทุกๆท่านซาคืนความสาวหวานสาวงามผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่เว้าทั้งหมดมานี้ถ้าว่ามีรายการนั้นมีความสนใจอยากได้ก็มีเบอร์โทรติดต่อเพียงแต่โทรมาหาพวกเฮาที่020557047090214127 ตอนนี้มาขั้นบรรยากาศอีกก่อน

0: พ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างดีคือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: อยากเสนอว่าไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถยังเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนว่ายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลุ่งมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: ฟังสิ่งดีๆจากทางรายการของเฮาผ่านไปกับเสียงเพลงพร้อมเนาะอยู่กับอนุรักษ์คือเก่าและยานี่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและยาบางกี้นี่ก็แนะนำให้ฮู้จักบรรดาสากาเฟ่จ้ำกันไว้ตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีเนาะสรรพคุณนี่มีหลายท่านผู้ฟังกินในผลิตภัณฑ์เดียวนั้นมีสรรพคุณหลายแท้บ่แท้แน่นอนเนาะบ่ว่าจะเป็นการช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดของท่านนั้นไหลเวียนดีขึ้นบำรุงหัวใจตับมักให้ล้างแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายนี่คือสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีนอกจากนั้นพวกเราได้ผลิตเป็นซากาเฟ่พร้อมเนาะถ้าบ่าทานอยากได้ซาอยากได้กาเฟ่ถ้าเป็นกาเฟ่นี่มีสูตรที่บ่มีน้ำตาลละกะกาเฟ่เห็ดหมื่นปีผสมๆก็มีคือกันเนาะมีรายการอยากได้พวกเรามีจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศตามห้างมินิมาร์ทห้างค้าทั่วไปหรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศนอกจากซื้อไปไว้กินไว้ดื่มกับตัวเองแล้วซื้อเป็นของต้นของฝากเพราะว่าสุขภาพดีต้องแจกจ่ายให้ทั่วถึงท่านผู้ฟังซื้อไปในของขวัญวันเกิดบ่หรือว่าวันสำคัญใดหนึ่งไปอวยพรซึ่งกันและกันผลิตภัณฑ์ของพวกเราสามารถเป็นของขวัญที่ดีให้แก่บรรดาทานได้เนาะดังนั้นสุขภาพที่ดีต้องส่งต่อแล้วล่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์นี้020-557-4709และผลิตภัณฑ์อื่นๆก็โทรมาสอบถามเติมเนาะว่ามีดการนั้นมีความต้องการอยากได้ผลิตภัณฑ์ใดเพิ่มเติมเพราะว่ามีทั้งซากาเฟ่ประเภทแคปซูลก็มีเนาะแล้วก็แป้งนัวน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซาเลยังติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ได้อยู่020-557-4709โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยผู้ใดที่สนใจเนาะหรือว่าอีกหนึ่งหมายเลขฝากๆกันไว้02-141-2977ส่วนว่าสถานที่เด้กับเพิ่นเปิดท่านประวังวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์เลยสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสัจจะฐานนครหลวงเวียงจันทร์

0: ถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะใกล้สถานที่ใดไปสถานที่นั้นหรือว่าเมตรการนั้นมีพืชสมุนไพรอยากไปขายให้เพิ่นก็รับซื้อคือกันเพียงแต่โทรสอบถามก่อน021412977มาเปลี่ยนบรรยากาศกับเวลาปิดท้ายรายการหลังจากนั้นเวลาหมดเพลงจบผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ต้องลาไปรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์

0: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพื่อนมิตรรายการข่าวตามเหตุการณ์ที่ฮักแพงตอนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยในทุกเช้าเนาะมีข่าวให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมออกอากาศให้ท่านได้รับฟังกันในตอนเช้าๆก่อนจะไปเวียกไปงานหรือว่าไปเวียกแดขับรถขับลางไปก็ฟังวิทยุไปนําหรือว่าผู้ใดสะดวกเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตบอนใดก็สามารถฟังและก็ชมรายการข่าวตามเหตุการณ์และก็ทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐของพวกเราได้ท่านผู้ฟังเนาะพบกันอีกเช่นเคยมื้อนี้ก็แม่นตอนเช้าของวันที่13ตุลาคม2566กงกับมื้อขึ้น2ค่ำเดือน11พ.ศ. 2569นะมาสังเกตว่านี่ก็เดือน11แล้วเนาะเดือน11ลาวแล้วแต่ว่าอากาศนี่ก็ยังร้อนอยู่ซึ่งแตกต่างกับทุกปีนะฝนก็ยังมีแต่ว่าขาดระยะมาระยะหนึ่งเนาะขาดฝนมาระยะหนึ่งผู้บางคนก็ได้เกี่ยวข้าวตากฝนถือว่าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีนะท่านผู้ฟังเนาะเป็นกำลังใจให้เบิดสุภูสุคนในการเมียนมัดเนาะเขียวเมียนมัดให้ทันกับฟ้ากับฝนเพื่อบ่ให้ผลละปลูกนั่นเสียหายอากาศถึงว่าจะใกล้ฮอดอากาศเย็นแล้วบ่ถึงขั้นว่าหนาวอยู่ประเทศเฮานี่เนาะแต่ว่าก็ยังให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพระยะที่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ก็สิเกิดเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวกันขึ้นมาที่ส่งผลกระทบต่อเวียกต่องานต่อการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศสำคัญแม่นเบิ่งแยงสุขภาพให้เข้มแข็งเลยท่านผู้ฟังเด้อและการก็พอออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านทางระบบวิทยุแน่กับระบบออนไลน์แน่หลายท่านก็เป็นแฟนรายการและก็ติดตามทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราเช้ามื้อนี้ก็คือกันครับทุกๆมื้อผ่านมาท่านผู้ฟังมีข่าวให้ท่านได้รับฟังก่อนจะไปเวียกไปงานเช่นเคยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศนะทั้งข่าวภายในและก็ข่าวท้องถิ่นมีนักข่าวท้องถิ่นรายงานเข้ามาถ้าว่าทวงทันก็จะให้ท่านได้ติดตามน้ำกันเนาะว่าในเขตท้องถิ่นท่านมีอย่างแน่ที่นักข่าวท้องถิ่นจะได้รายงานเข้าสู่รายการของพวกเขาและก็ข่าวที่ท่านกำลังติดตามประกอบความคิดความเห็นผ่านทางหน้าเพจ Facebook ทางขอความส่งกันเข้ามาทางให้ทางวสล.ของพวกเฮาก็คือข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุที่10ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายปัญหาที่สังคมได้ส่องแสงเข้าไปผ่านหมายเลขสายด่วนสภาแห่งชาติ156ถือว่าได้รับการแก้ไขกับหลายปัญหาเนาะท่านผู้ฟังอย่าลืมถ้าว่าท่านมีความคิดความเห็นอยากจะปรับปรุงจุดใดให้ทางสภาแห่งชาติเพิ่นรับรู้ก็แม่นส่งความคิดความเห็นของท่านกันเข้าไปเนาะโทรไปสายด่วน156เด้อได้ตลอดเวลาเลยข่าวตามเหตุการณ์มื้อนี้พวกเขาจะมาเริ่มกันที่ข่าวทางประธานประเทศจะเดินทางไปเยือนยามสาธารณรัฐอาเซกไบซันในมอนี้ท่านผู้ฟังโดยตอบสนองตามคำเสื้อเชิญของท่านอิลฮัมอาลีเยฟประธานนาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซกไบซันท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางไปเยี่ยมยามทางการที่สาธารณรัฐอาเซกไบซันในวันที่13หา14ตุลาคม2026นี้ที่บากูหลังจากนั้นท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็จะได้สืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดองค์การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครั้งที่7ในวันที่15ถึง16ตุลาคม2026ที่บากูสาธารณรัฐอาเซกไบซันนี่เป็นข่าวทางประธานประเทศจะไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐอาเซกไบซันให้ท่านได้ฟังแต่ต้นรายการเลยมาต่อกันที่ปัญหาที่สังคมสนใจผ่านทางสภาแห่งชาติที่กำลังดำเนินกองประชุมอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องรถเมย์ BRT ท่านผู้ฟังรถเมย์ BRT การมีมูลค่าการจัดซื้อนี่สูงนะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าปัญหาหลายๆอย่างก็ตามมาหลายอย่างตามมาบอกว่าหลังจากที่ก่อสร้างสถานีรถเมย์ BRT สำเร็จแล้วก็มีการมั่งออกคืนเนาะอีกหลายๆปัญหาเลยการกวดการถเมย์ BRT มูลค่าเกือบ100ล้านดอลลาร์ซื้อรถ3ล้อ อีก150คันบ่ได้ใช้ย้อนบ่มีเดินจอดอันนี้แม่นความจริงแนวใดเนาะวาระกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุธิ10ในตอนเช้าวันที่8ตุลา2026ท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐได้ขึ้นรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026ซึ่งได้เปิดเผยผลการกวดกาโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ BRT มูลค่าสูงถึง 99.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐทุนกู้ยืมจากต่างประเทศเด้อซึ่งพบเห็นความผิดปกติและก็ข้อโครงข้างหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินมาแต่ปี2018จนฮอดปี2025มีการเซ็นสัญญาแล้วทั้งหมด33ฉบับมูลค่า 58.71 ล้านดอลลาร์บ่รวมอากรนะในนี้บ่ได้รวมอากรเทื่อผ่านการกวดกาลงลึกก็พบเห็นปัญหาสำคัญเช่นว่าการเซ็นสัญญาทั้งหมดนี้มี33ฉบับสัญญาที่ปรึกษา24ฉบับสัญญาก่อสร้าง5ฉบับและสัญญาจัดซื้ออีก4ฉบับแม่นบ่มีฉบับใดเป็นภาษาลาวเลยผ่านการกวดกาเห็นแนวนั้นและก็มีการจัดซื้อรถ3ล้อไฟฟ้าจำนวน150คันในราคา 3,040 ดอลลาร์ต่อคันเพื่อหับใส่การขนส่งจากเดินจอดรถไปหาสถานีรถ BRT ในตัวจริงยังบ่ทันได้นำใส่ย้อนบ่ทันมีเดินจอดรถมีสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเซียวซานและองค์การกวดสอบภายนอกสูงถึง24ฉบับมูลค่ารวมกว่า 10.98 ล้านดอลลาร์แบบแต้มโครงการบางส่วนบ่ทันได้รับการรองรับมีบางสถานีถูกสร้างขึ้นแล้วก็ถูกทุบมั่งหื้อถอนออกพร้อมเดียวกันนั้นยังพบการนำใส่บ่วงเงิน BRT จำนวน 1.52 ล้านกว่าดอลลาร์ไปปรับปรุง9เส้นทางที่บ่ได้มีกำหนดไว้ในโครงการในนั้นมี1เส้นทางมูลค่า 584,508 ดอลลาร์สหรัฐที่ก่อสร้างสำเร็จโดยบ่ได้รับการตกลงและก็มีการต่ออายุสัญญาหลายครั้งแต่เวียกงานยังบ่ทันสำเร็จตามแผนการโดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินและการไกล่เกลี่ยสิ่งกีดขวางประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐเพิ่นก็ได้ระบุว่าจะสืบต่อลงลึกดำเนินการกวดกาโครงการขนส่งแบบยืนยงอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี้ให้สำเร็จเพื่อซี่ให้เห็นความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติโครงการดังกล่าวอย่างชัดแจ้งและก็เด็ดขาดเนาะอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการกวดการถเมย์ BRT มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ก็คือเกือบ100ล้านดอลลาร์พร้อมด้วยจัดซื้อรถ3ล้อ150คันที่บ่ได้ใช้ย้อนบ่มีเดินจอดรถที่ได้ที่ทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องได้รายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุธิ10ในวันที่8ตุลา2026นำเสนอให้ท่านได้รับฟังพินิจพิจารณานำกันแสดงความคิดความเห็นผ่านทางรายการของพวกเราก็ได้หรือโทรไปทางสายด่วน156สายด่วนของสภาแห่งชาติก็ได้เด้อมาต่อกันที่ข่าวเปิดนำใส่ห้องการอพสแขวงเซกองหลังใหม่ซึ่งพิธีเปิดนำใส่ห้องการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหรือว่าอพสแขวงเซกองหลังใหม่นี้ได้จัดขึ้นในตอนบ่ายวันที่10ตุลา2026อยู่ที่วัดหลวงเมืองละมามแขวงเซกองโดยฝ่ายสงฆ์ก็มีพระอาจารย์ใหญ่มหาเวชมาเสนาประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวมีพระอาจารย์ใหญ่บุญถ้อยไสยบุตรประธานอพส.แขวงเซกองพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและก็อพส.แขวงจำปาสักแขวงสารวันอัตปือฝ่ายคารวาสก็มีท่านบุญหลายบุตริเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซกองท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยกันนำแขวงกันนำเมืองอดีตพนักงานบำนาญอดีตพนักงานการนำพนักงานอาวุโสบำนาญอำนาจการปกครองบ้านและชาวพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าแขวงเซกองเข้าร่วมในพิธีนี้พระอาจารย์บัวเงินแสงมณีราชรองประธานอพส.แขวงเซกองผ่านบทรายงานโดยย่อผลสำเร็จการก่อสร้างห้องการอพส.แขวงเริ่มตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2024เป็นต้นมาได้จัดพิธีวางศิลาลึกเพื่อเริ่มการก่อสร้างโดยโครงการดังกล่าวนี้มีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 2,500 ล้านกีบหรือว่า 2,500 ล้านกีบได้รับความเมตตาในการช่วยเหลือทุนของพระอาจารย์ใหญ่มหาเวชมาเสนาประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวพระอาจารย์ใหญ่บุญเสยเผ่าภาสิทธิ์คณะบริหารงานประจำ การศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวห้องหัวหน้ากรรมธิการสาธารณูปการศูนย์กลางอพส.แห่งสปป.ลาวทั้งเป็นประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ซึ่งบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวแขวงเสกองเป็นผู้รับเหมาพัฒนาโครงการจนสำเร็จการก่อสร้างในวันที่29มิถุนายน2026รวมทั้งผลงานและผลสำเร็จนั้นย้อนได้รับทิศีนำและการช่วยเหลือทุนจากพระอาจารย์ใหญ่ประธานศูนย์กลางอพส.แห่งสปป.ลาวพร้อมคณะบวกกับความเอาใจใส่จากคณะภาคอำนาจการปกครองแขวงเมืองบ้านผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจทุกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนด้านวัตถุปัจจัยเหื้อแห้งเข้าในการก่อสร้างในครั้งนี้จึงประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้จากนั้นได้มีการมอบรับโครงการอย่างเป็นทางการระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยทานคำไรปัญญาคุณต่างหน้าให้บริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรและพระอาจารย์ใหญ่บุญโถยไสยบุตรประธานอพส.แขวงเสกองและมีการมอบใบย่องย่อใบเกียรติคุณให้ผู้ที่มีผลงานประกอบส่วนในการก่อสร้างผมนี้ก็ได้เปิดป้ายนำใส่ห้องการอพส.แขวงเสกองหลังใหม่และก็ลั่นคลองเก้าบาทเพื่อเป็นสิริมงคลในการนำใส่โครงการดังกล่าวเข้าในการพัฒนาเวียกงานกรรมธิการสาธารณูปการแขวงไปตามแผนการที่วางไว้ในแผนข่าวการก่อสร้างเปิดนำใส่โครงการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงเสกองหลังใหม่ที่หาก่อสร้างได้สำเร็จในมูลค่ากับสูงเติบเนาะท่านผู้ฟังเนาะ 2,500 ล้านกีบหรือว่า2ตึก500ล้านกีบสำเร็จไปที่เป็นที่เฮียห้อยแล้วก็เปิดหับนำไส้กันเป็นยังเป็นทางการกันแล้วมาต่อกันอีกข่าวนึงก็คือข่าวติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างห้องหมอทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบในวันที่9ตุลา2026พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงติดตามกวดกาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องหมอทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับโดยพลจัตวาอุดมศรีสงครามหัวหน้ากรมใหญ่พลราชการกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะซึ่งโครงการก่อสร้างห้องหมอทันสมัยกระทรวงป้องกันความสงบนี้ตั้งอยู่บ้านสำเคเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่2กันยายน2025เริ่มลงมือก่อสร้างในวันที่20ธันวาคม2025มาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วประมาณ20ส่วนห้อยและคาดว่าจะสำเร็จในต้นปี2028สำหรับห้องหมอทันสมัยนี้จะสร้างเป็นห้องหมอที่มีระบบพื้นฐานโครงสร้างที่ทันสมัยท่านผู้ฟังสามารถบรรจุเตียงคนเจ็บได้300เตียงประกอบมีอาคาร6ชั้นโดยได้แรงทุนกู้ยืมจากกองทุนห่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสเกาหลีเมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างสำเร็จจะเป็นโสมหน้าใหม่ให้กระทรวงป้องกันความสงบของพวกเขาโดยเฉพาะเวียงงานสาธารณสุขนี้ในการรับประกันทางด้านสุขภาพของกำลังป้องกันความสงบและประชาชนลาวให้มีสุขภาพแข็งแรงและก็ได้รับการปิ่นปัวอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะการลงติดตามการก่อสร้างก็มีส่วนสำคัญเพื่อสุขยู่ให้โครงการดังกล่าวนี้สำเร็จตามแผนการนั่นเองก็คือห้องหมอทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบให้ท่านได้ติดตามรับฟังการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในหลายๆด้านเนาะโดยเฉพาะโรงเรียนห้องหมอต่างๆหลายภาคส่วนก็ได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงและก็เสริมขยายให้มีท่าทีที่ดีขึ้นเท่าละก้าวไปต่อกันอีกการแรงข่าวจากจำปาสักให้ฮู้ว่าจำปาสักต้องเอาใจใส่บางปัญหาสำคัญในการควบคุมพยาธิปากเปื่อยลงเล็บซึ่งผ่านมาก็มีพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาบัดนี้ก็มีพยาธิปากเปื่อยลงเล็บเนาะระบาดในสัตว์เช่นเดียวกันแรงข่าวแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวพบปะโอลมและก็ชี้นำเวียกงานสุกยู่ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ทางติดตามการเฝ้าระวังพยาธิสัตว์ที่แขวงจำปาสักในวันที่9ตุลา2026โดยเน้นให้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงให้สมทบกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงและก็ท้องถิ่นโดยเฉพาะเมืองที่พบการเกิดพยาธิปากเปื่อยลงเล็บในสัตว์เลี้ยงบ่ว่าจะเป็นงัวควายเอาใจใส่เป็นพิเศษในการติดตามเฝ้าระวังและก็สกัดกั้นการระบาดพยาธิสัตว์เพื่อบ่ให้เชื้อพยาธิขยายออกไปสู่วงกว้างพร้อมนี้ให้ประสานสมทบกับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเพื่อส่งวิชาการและก็เชี่ยวชาญลงช่วยวางแผนตอบโต้ค้นคว้ามาตรการที่มีประสิทธิผลในการตอบโต้ให้ทวงทันกับสภาพการ ประสานสมทบกับโครงการควบคุมและต้านการระบาดพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สปป.ลาวให้ได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างกว้างขวางโดยอิงใส่บทบันทึกของประชุมสรุปเรื่องงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติของ6แขวงภาคใต้ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่28สิงหาคม2026ที่ผ่านมาท่านกิแก้วสิงห์นามวงศ์ได้เน้นตื่มว่านอกต้องปฏิบัติมาตรการในการควบคุมการระบาดพยาธิสัตว์โดยบังคับใช้กฎหมายนิติกรรมระเบียบการต่างๆอย่างเข้มงวดและก็ติดตามรายงานสภาพในแต่ละระยะให้แก้ขันถึงเป็นปกติเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขให้ทันการปฏิบัติตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดในการควบคุมเกื้อห้ามบ่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ในระยะที่มีการระบาดการอนามัยขาเสื้อการทำลายซากสัตว์การปฏิบัติความปลอดภัยทางด้านชีวภาพและก็ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้นำเอาอุปกรณ์และยาป้องกันจำนวน 1,000 เข็มจากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงมอบให้เมืองปทุมพรและเมืองจำปาสักที่พร้อมเกิดการระบาดของพยาธิสัตว์อย่างหีบด่วนเป็นพยาธินึงที่ว่าให้แห้งพอสมควรเนาะในระยะผ่านมาในสมัยก่อนในยุคยาท่านังกับบ่ทันสมัยคือตอนนี้แต่ว่าถ้าว่ามีแล้วก็ขอให้ภาคส่วนนั้นเอาใจใส่ในการควบคุมพยาธิดังกล่าวนี้บ่ให้แพร่ลามออกเป็นวงกว้างบ่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติคือในระยะผ่านมาพวกเฮาก็เห็นนํากันแล้วว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกานั้นก็ส่งผลกระทบหลายเติบเนาะหลายภาคส่วนก็เรียกว่าลุกทึ่นนั่นแหละตายไปหลายว่าซั่นซาหมูนะแล้วก็บ่สามารถจราจรสิ้นหมูออกสู่ตลาดได้ผู้ที่บ่เป็นพยาธิก็บ่สามารถเอาสิ้นหมูไปขายได้หรือว่าเอาหมูไปขายได้นี่เดี๋ยวก็เกิดปัญหาหมูขาดตลาดและสินค้าอื่นก็แพงขึ้นจังซี่ส่งผลกระทบไปตามๆกันนะซึ่งเห็นข่าวการควบคุมทางขันถึงเพิ่นได้ลงควบคุมจังซี่หลายท่านก็ดีใจนําเนาะที่ว่าได้เห็นความเอาใจใส่ในการควบคุมการระบาดของพยาธิปากเปื่อยลงเล็บโดยเฉพาะในงัวในควายนี่แหละมีมาแต่ใดพยาธินี่เนาะมาต่อกันที่ข่าวอุปทูตลาวประจําเวียดนามเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกาเฟเซินล่าครั้งที่2ที่แขวงเซินล่าสสเวียดนามตอนค่ําของวันที่10ตุลาคม2026ท่านนางรัตนาสีหราชอุปทูตชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกาเฟเซินล่าครั้งที่2ปี2026ที่จัดขึ้นอยู่แขวงเซินล่าภายใต้หัวข้ออาราลิกาเซินล่าก้าวสู่โลกงานเทศกาลกาเฟเซินล่าในครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นการวางแสดงกาเฟเซินล่าเสื่อมยงคุณค่าพัฒนาที่ยืนยงการแข่งขันกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อการพัฒนากาเฟแบบยืนยงตามทิศนิเวศวิทยากองประชุมพบปะค้าขายผลิตภัณฑ์กาเฟคอนเสิร์ตจากสวนสู่จอกกาเฟการแข่งขันสีมือของสาวกสิกรพร้อมหลายกิจกรรมทางวัฒนธรรมการโฆษณาและการท่องเที่ยวนอนได้หลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเลยแขวงเซินล่านี่เป็นแขวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเสียงเหนือของสสเวียดนามเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยห้องห้อยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีอากาศและดินดอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดในการสร้างผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าสูงหลายอย่างในนั้นอาเฟอาราบิก้าเป็นพืชที่มีทาแหงสูงอยู่เขตนี้เหมาะกับสภาพธรรมชาติของแขวงและก็ได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงนับมือทับมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนการพัฒนาเศรษฐกิจกสิกรรมและสร้างชื่อเสียงมาให้แขวงเซินล่านั่นแม่นกิจกรรมที่สำคัญทั้งเป็นการสุกยู่เวียกงานกสิกรรมและก็การท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันที่จัดขึ้นอยู่แขวงเซินล่าสสเวียดนามเป็นครั้งที่2นะท่านผู้ฟังนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกาเฟอาราบิก้านะเป็นกาเฟที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นนั้นเป็นข่าวที่นำเสนอให้ท่านได้ฟังไปต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะการสุกยู่การเข้าถึงสิทธิผลประโยชน์และก็ประกันสังคมให้กลุ่มจักษานบ้านละยาวสาพันธ์กรรมบาลแขวงอัตตะปือจัดฝึกอบรมและก็เผยแพร่พลบทบาทกรรมบาลลาวเวียกงานปกป้องทางสังคมและก็การเข้าร่วมระบบประกันสังคมภาคสมัครใจให้กลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มจักษานอยู่บ้านละยาวเมืองสามัคคีไซแข ขวงอัตปือในวันที่9ตุลาคม2026โดยการเป็นประธานของท่านพงษ์ชัยเจริญสุขรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงอัตปือพร้อมด้วยวิทยากรจากสหพันธ์กรรมบาลแขวงแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงและตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบเข้าร่วมอย่างหลวงหลายการฝึกอบรมครั้งนี้วิทยากรได้อธิบายถึงพลบทบาทและก็หน้าที่ของกรรมบาลลาวในการติดตามสุกยู่และประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับรู้สิทธิ์และผลประโยชน์ของตนพร้อมทั้งเข้าถึงการคุ้มครองตามระเบียบการนอกจากนี้ยังได้เผยแพร่กลไกการเข้าร่วมของกองทุนประกันสังคมแห่งชาติภาคสมัครใจพร้อมชี้แจงถึงสิทธิ์ประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นว่าการปิดปัวด้านสุขภาพเงินอุดหนุนกรณีเกิดลูกเจ็บป่วยสูญเสียกำลังแรงงานบำนาญและก็เสียชีวิตซึ่งสิทธิ์ผลประโยชน์เหล่านี้มีความสำคัญในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเมื่อประสบปัญหาด้านสุขภาพหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อรายรับอันเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ออกแรงงานและกับครอบครัวระยะยาวในโอกาสนี้ท่านพงษ์ชัยเจริญสุขก็ได้เน้นเติมอีกว่าการฝึกอบรมดังกล่าวนี้มีความหมายสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติแห่งงานนอกระบบให้เห็นคุณค่าของการวางแผนชีวิตและการสร้างหลักประกันสำหรับอนาคตการเข้าร่วมประกันสังคมบ่เพียงแต่ช่วยสร้างหลักประกันด้านสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางสังคมลดพรความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นนะการเข้าประกันสังคมนี้บ่แม่นประกันแต่เฮาอย่างเดียวเด้ท่านผู้ฟังประกันครอบครัวนําก็คือบ่เฮ็ดให้ผู้ที่อยู่เดือดร้อนขออนุญาตใช้คําว่าหลังจากที่เฮาเสียชีวิตอย่างมีเงินเมียนคราบทรงสการหรือว่าเวลาเฮายังบ่ทันเสียชีวิตนี้การเข้าห้องหมอไปปิ่นปัวสุขภาพนี่ก็มีเงินอุดหนุนช่วยจ่ายช่วยจังซี่แหละท่านก็ต้องได้ทําความเข้าใจกับโครงการดังกล่าวให้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเนาะวันนี้มาถึงข่าวท้องถิ่นข่าวท้องถิ่นครับผู้ฟังในวันที่8ตุลานี้8ตุลา2026โรงหมอมิตรภาพแขวงหอพันเฉลิมฉลองวันสายตาโลกมีท่านนางรองคำพรมีไซรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองโครงการสร้างความเข้มแข็งและเสื่อมยงระบบสุขภาพตาแขวงหอพันพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหอพันมีรายงาน
1: เนื้อพิธีดร.อำเจริญสอนทวิไสหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหอพันรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองโครงการสร้างความเข้มแข็งและการเสื่อมยงระบบสุขภาพตาได้กล่าวจุดประสงค์วันสำคัญดังกล่าววันแห่งสายตาโลกเป็นงานประจำปีโดยเน้นถึงปัญหาตาบอดอยู่เหนือทั่วโลกมีจุดประสงค์สร้างความรู้สึกสร้างความรับรู้จากการรักษาดูแลสุขภาพตาหูวิธีป้องกันตาบอดบ่เฮือเกิดขึ้นพร้อมทั้งระดมทุกภาคส่วนก็คือผู้ที่เจบุญเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มีปัญหาสายตาได้เข้าถึงการบริการเป็นต้นแม่นพญาติแก่ตาคุณที่เป็นสาเหตุหลักเฮ็ดให้คนตาบอดและพบหลายข้อมูลเนิดทั่วโลกแต่ก็สามารถปิ่นปัวสายตากลับคืนมาเบิ่งเห็นได้การรักษาสุขภาพตามีความสำคัญมันบ่แม่นปัญหาทางด้านสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของชุมชนครอบครัวและทุกภาคส่วนในสังคมต้องได้ช่วยฟื้นฟูและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ซึ่งระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันโรงหมอมิตรภาพแขวงหอพันได้รับทุนช่วยเหลือหลังจากโครงการมูลนิธิรักษาสุขภาพตาจึงได้จัดกิจกรรมบริการกวดปิ่นปัวและผ่าตัดตาให้ประชาชนผู้ที่เป็นพยาธิแก่นตาคุณและศีลตาปงโดยบ่สิคาโอกาสนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองโครงการสร้างความเข้มแข็งดังกล่าวได้พร้อมกันเปิดตาให้คนเจ็บหลังผ่าตัดแก่นตาคุณและศีลตาปงอย่างสมเกียรติตื่มอีกรายงานข่าวจากแขวงหอพัน
0: ไปต่อกันที่แขวงเสกองท่านผู้ฟังในวันที่9ตุลา2026ที่ผ่านมาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมผสานแขวงเสกองได้จัดพิธีไข่ซกเฮียนใหม่พร้อมทั้งฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีโดยมีท่านวันเพ็งทองศรีรองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงท่านภูวงศ์บุพภาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะอำนวยการแขกศึกษาและก็นักศึกษาเข้าร่วมนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
2: ในพิธีทานผู้วงบุพภาพันธ์ได้เล่าประวัติย่อของนายกู้คำพร้อมรายงานผลการพัฒนากู้ และเวียกงานการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยเน้นว่าครูเป็นปัจจัยสําคัญในการยกสูงคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านมาโรงเรียนได้เอาใจใส่บํารุงยกระดับความรู้และทักษะของครูอาจารย์ทั้งด้านวิชาเฉพาะวิธีการสิทธิสอนการเหตุบทสอนและการนําใส่อุปกรณ์การเรียนการสอนนอกนั้นยังส่งเสริมการฝึกอบรมและการยกระดับความรู้ของครูอาจารย์คณะบริหารทั้งภายในและต่างประเทศเคียงคู่กับการพัฒนาครูโรงเรียนยังได้ส่งเสริมการศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพครูและส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความรับผิดชอบสูงผลงานที่ผ่านมามีครูอาจารย์และพนักงานได้รับเหรียญกาและใบหย่องย่อจากขันต่างๆรวมมีเหรียญกา50ปีจำนวน23ทานหย่องย่อขันกระทรวง46ทานขันประธานคณะกรรมการปกครองแขวง8ทานขันแผนกศึกษาธิการและกีฬา2ทานและส้มเซยขันแผนก1ทานสำหรับทิศทางต่อหน้าโรงเรียนจะสืบต่อยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาความรู้และทักษะของครูอาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาตั้งใจรับเรียนและมีคุณภาพพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการด้านการศึกษาป้องกันและต้านยาเสพติดส่งเสริมความสามัคคีและรักษามวลเสืออันดีงามของครูเล่าเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในโอกาสดังกล่าวในพิธีก็ได้มอบเหรียญกา50ปีและใบหย่องย่อขันต่างๆให้แก่พนักงานครูอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นการเสริมสู่เกียรติคุณยั่งยืนถึงผลงานและสร้างขวัญกำลังใจในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่สิทธิ์สอนต่อไปจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซี่กองรายงาน
0: นั่นก็แม่นข่าวฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีอยู่ทางแขวงเซกองเฮาไปต่อที่แขวงบริคำไซในวันที่8ตุลาคม2026อยู่ที่กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซได้จัดพิธีทำลายอาวุธล่าเนื้อจักสตินก็คือจักตัดไม้แหละท่านผู้ฟังนะแล้วก็หม้อสอดปลาหมากกระโพกแล้วก็สิ่งเสพติดโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านบุญครบจันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองปากกระดิ่งประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบขันเมืองท่านคำมั่นไข่ทวีสุขหัวหน้าป้องกันหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองปากกระดิ่งมีคณะของการอ้อมข้างเมืองคณะกรรมการปกครองตาแสงประธานบ้านอ้อมข้างพร้อมด้วยคณะสภกิจเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดขันเมืองเข้าร่วมนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
3: ท่านพันโทคำมั่นไข่ทวีสุขหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองปากกระดิ่งมีคณะของการออมคังเมืองคณะกรรมการปกครองตาแสงประธานบ้านออมคังพร้อมด้วยคณะสภกิจเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดคันเมืองเข้าร่วมท่านพันโทคำมั่นไข่ทวีสุขหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองปากกระดิ่งได้รายงานว่าโดยปฏิบัติตามข้อตกลงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบขึ้นบัญชีเก็บกำคุ้มครองอาวุธและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับเลขที่2198ทับปกสลงวันที่21กรกฎาคม2026ย้อนเห็นได้ความเป็นอันตรายของการนำใส่อาวุธเสกปืนล่าเนื้อปืนประดิษฐ์ถาดระเบิดหม้อสอดจากสตีนตลอดหอดมากระโพกและบังไฟดอกเจ้าหน้าที่ปกสเมืองปากกระดิ่งจึงได้เอาใจใส่พันขยายคำสั่งของขั้นเทิงเคลื่อนไหวเก็บกู้สิ่งผิดกฎหมายดังกล่าวนั้นโดยการเก็บกู้ได้จากผู้ที่สมัครใจนำมามอบและได้มาจากโครงการคดีมีจำนวนทั้งหมดปืนแก๊ป109กระบอกเหล้าปืน13เหล้าจากสตีน10เครื่องหม้อสอดปลา27เครื่องยาสูบไฟฟ้า18หลอดมากระโพก4เป่าจึงได้จัดพิธีทำลายโดยการขุดคุมเอาไฟจูดและถมทิ่มอย่างเป็นทางการนิวเกอร์ที่มีความหมายความสำคัญนี้ท่านประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบขันเมืองก็ได้มีคำเห็นย้องหย่อสมเสยต่อผลงานที่คณะสภกิจเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดก็คือการสุ่มใส่แก้ไขปัญหาสี่เทือนในระยะผ่านมาพร้อมทางให้ทิศซีนำเอาใจใส่สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเดิมเก่านั้นให้ได้รับผลดีขึ้นเรื่อยๆแน่ใจให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบ่มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นอีกสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
0: นั่นก็แม่นข่าวข่าวที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเรานำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันผ่านทางรายการของพวกเราแต่มาเบิ่งเวลาทางรายการในสิเบิดแล้วล่ะท่านผู้ฟังก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามรับชมและก็รับฟังรายการของพวกเราพร้อมด้วยทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาไว้เป็นมื้ออื่นนอกจากพบกับรายการของพวกเราได้ใหม่ขออวยพรแด่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและก็ มีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและกับประสิทธิผลและการขอพรลำลาท่านผู้ฟังไปเพียงสำนี้พบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
4: ภายหลังออกจากเวียกผู้ประกันตนยังสามารถไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกได้เติมอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวียกท่านควรมาซื้อตัวสมัครใจนำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมโนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือน

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทวยซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเสื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในมื้อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังและประกอบคำคิดคำเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027การจัดเก็บรายหับในระยะผ่านมายังพบความยุ่งยากบางด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเสนอนโยบายการคุ้มครองการพัฒนาเฮทาดในระยะใหม่เวียดนามสุกโย่สิทธิอำนาจกฎหมายด้วยบรรดาการกระทำและประกอบส่วนที่แท้จริงอินโดนีเซียลืมส่งออกแบตเตอรี่รถไฟฟ้าและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานปี2027ที่เสนอโดยท่านนางสุนทรเสนจักรหองประธานสภาแห่งชาติอย่างกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพะบางเสนอให้ส